0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีพคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันที่ยืนต้นตายไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370 ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16 ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่างสิบหมู่ในวันจันทร์ที่14 กันยายน 2519ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
3: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
4: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
5: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
4: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผานิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาท เพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
0: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100 กิโลเมตรจะปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
0: ขณะนี้เวลา7:15 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีเดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรณชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตมาครอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก็กลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ1-6ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาส

0: ่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14.42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.28 นาฬิกา 28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.21 นาฬิกา 21 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่หนึ่งปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหาสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษฎาวิวัฒน์บรรณา

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์ที่พิทักษ์มาพบกันอีกเช่นเคยแล้วครับรายการของเราก็ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะโดยองค์รวมนะครับเพราะว่าถ้าดูแลอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไม่จบมันเหมือนเสาบ้านนะครับถ้าเราไปยกเสาแต่ข้างเดียวบ้านมันก็ล้มนะต้องมี4เสาองค์ประกอบของร่างกายหลักๆนะครับที่มีความจำเป็นที่เราต้องดูแลก็คือไขกระดูกนะซึ่งเป็นตัวผลิตเลือดตับนะซึ่งเป็นตัวควบคุมการย่อยอาหารทั้งหมดนะควบคุมตั้งแต่ปากน้ำลายฟันนะกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะไส้ติ่งนะเขาจะควบคุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีตับอ่อนนะซึ่งเป็นผู้ช่วยตับนะคอยช่วยย่อยอาหารย่อยโปรตีนย่อยน้ำตาลสามอวัยวะนี้ครับต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะถ้าสามอวัยวะนี้ไม่ป่วยหรือไม่ทุกข์ร้อนแล้วก็เราแทบจะไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับมันทุกวันนี้นะครับอาหารการกินที่เรากินเข้าไปเนี่ยไปทำลายระบบนิเวศนะของสามอวัยวะนี้คนก็เลยป่วยกันเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่รู้จะแก้กันยังไงทำกันยังไงนะนิดหน่อยก็กินยาหมอนิดหน่อยก็กินเคมีเข้าไปผ่าตัดมั่งตัดนู้นทิ้งตัดนี้ทิ้งบ้างตึงมันก็เป็นความผิดธรรมชาตินั่นเองนะครับเราก็เลยป่วยไม่มีที่สิ้นสุดกันเสียทีนะครับนะก็ฟังรายการของเรานะครับก็จะอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้จะคุยเรื่องท่อเลือดดำท่อเลือดแดงท่อเลือดแดงก็คือท่อเลือดที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆไปให้เซลล์ได้กินท่อเลือดดำก็คือจะลำเลียงของเน่าของเสียทั้งหมดของที่ใช้การไม่ได้หรือของที่ร่างกายกินไม่ได้เซลล์ร่างกายกินไม่ได้กลับไปโยนทิ้งทางเหงื่อกับทางปัสสาวะท่อเลือดแดงจะปิดตัวสนิทจะไม่มีรูพรุนนะจะปิดตัวสนิทเพราะว่าเดี๋ยวสารอาหารมันรั่วขึ้นมาเสร็จเลยนะครับก็เลยท่อเลือดแดงจะไม่มีแต่ท่อเลือดดำนี่สิครับนะถ้ามันมีท่านดูดบุหรี่เข้าไปกินอาหารที่มีก๊าซคาร์บอนเข้าไปปุ๊บมันเปิดรูทันทีครับให้เหงื่อออกเช่นดูดบุหรี่นะกลิ่นบุหรี่จะออกทั่วร่างกายเลยตั้งแต่หัวแม่ตีนขึ้นมาเลยนี่คือมันระบายออกนะครับถ้ากินเผ็ดจัดมันก็จะระบายทันทีครับเอาให้เหงื่อออกปักให้น้ำพวกนี้ออกมาเออมันฉลาดจริงๆหรือท่านไปออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายร่างกายก็ต้องใช้พลังงานของเสียก็จะถูกรีดถูกขับออกมามันก็จะเปิดรูให้ซึมออกมาหมดเลยนะครับนี่คือข้อพิเศษของท่อเลือดดำแต่ท่อเลือดดำมันมีความรู้ของมันนะมันมีความสามารถพิเศษของมันถ้าเราเป็นไข้เมื่อไหร่ปุ๊บมันกลัวว่าเชื้อโรคจะเจาะโดนรูมันมีรูมันเยอะเนี่ยมันซึมเหมือนกับผ้าที่เราถักมันกลัวเรากลัวมันปิดสนิทเลยครับมันคนขนาดที่เป็นไข้อยู่นะเป็นไข้ติดเชื้ออยู่เนี่ยนะผิวแห้งเลยนะครับน้ำก็ออกไม่ได้เหงื่อก็ออกไม่ได้นะมันพยายามไม่เปิดช่องให้เชื้อโรคได้เจาะนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานของท่อเลือดดำและอย่างนึงท่อเลือดดำเนี่ยถ้าสมมติมีสารพิษจะเข้าไปในร่างกายทางผิวเนี่ยมันปิดทันทีนะมันฉลาดอีกแล้วนะครับเช่นว่ามันพันอยู่โดยเฉพาะมันพันอยู่รอบลำไส้ใหญ่เหมือนขดลวดอ่ะพันอยู่ที่ลำไส้ใหญ่พอลำไส้ใหญ่เราหดตัวเมื่อไรปุ๊บเนี่ยนะมันตีความเลยนะว่าในลำไส้มีเชื้อโรคพอลำไส้ใหญ่มีเชื้อโรคเพราะมันก็จะต้องรัดตัวเล็กลำไส้ที่เคยใหญ่ก็จะเล็กเพื่อรีดอุจจาระพุ่งออกทางก้นเลยครับนะเพื่อรีดออกตูมเลยไม่ต้องออกมาเป็นก้อนว่างั้นเลยเพราะถ้าเราท้องเสียหรือเรากินยาถ่ายให้ท้องเสียให้อุจจาระเป็นน้ำแล้วก็ลำไส้ใหญ่จะหดตัวเล็กลงทันทีครับนะพอหดตัวเล็กลงปุ๊บน้ำเมือกมันไม่หลั่งเลยครับพอน้ำเมือกไม่หลั่งอุจจาระเนี่ยมันก็ไม่เป็นก้อนมันเป็นน้ำนะมันตีความนะโดยเฉพาะน้ำย่อยต่างๆถูกส่งมาเป็นขบวนใหญ่มาไม่ได้ย่อยมาขับทิ้งนะ ท่อเลือดดำที่พันอยู่รอบลำไส้ใหญ่มันตีความมาทาท้องเสียแสดงว่ามีเชื้อโรคทาท้องเสียแสดงว่ามีเชื้อโรคมันตีความอย่างนี้ครับมันเลยปิดตัวสัตว์สนิทเลยว่าขณะที่ท่านท้องเสียอยู่ผิวจะแห้งหรือขณะที่ท่านท้องผูกเนื่องจากเป็นโรคตับหน้าลำไส้ใหญ่มันจะเล็กมันก็จะปิดตัวหรือท่านชอบสวนทวารหรือท่านชอบกินยาถ่ายก็แล้วแต่นะท่อเลือดดำมันปิดตลอดเวลาเลยครับทีนี้พอปิดเกิดอะไรขึ้นหนึ่งข้อดีก็คือเชื้อโรคเข้าไปไม่ได้เข้าทางผิวไม่ได้นะข้อเสียของมันก็คือมันก็ระบายพิษจากข้างในมันออกไม่ได้ระบายเหงื่อไม่ได้ระบายควันพิษที่เราดูดบุหรี่อะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยออกไม่ได้เห็นไหมทั้งดีทั้งเสียหนึ่งปิดเชื้อโรคเข้าไม่ได้แต่ข้อเสียก็คือพิษก็อยู่ในร่างกายเต็มไปหมดมันเป็นการผิดธรรมชาตินะครับเพราะถ้าท่านสังเกตท่านถ่ายก้อนใหญ่เมื่อไหร่ปุ๊บไปนั่งในห้องน้ำถ่ายออกมาก้อนบุโรนี่เงือซึ่งปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะผิวมันแป๊บเดียวไปในหนึ่งชั่วโมงรูปตรงไหนก็ผิวมันเลยน้ำมันพิษมันออกมานะครับน้ำมันนี่มันคอยจับพิษก็เลยกลายเป็นน้ำมันพิษเขาเรียกว่า LDL นะภาษาหมอเรียกกันจนมึนไปหมดมันคืออะไรก็ไม่รู้นะก็ทำความเข้าใจแบบชาวบ้านอันท่อเลือดดำมันมีประโยชน์เยอะนะครับมันคอยเช็คคอยตรวจสอบร่างกายทีนี้ถ้าเราปล่อยท่อเลือดดำตีบนานๆหดตัวนานๆเนี่ยมันจะดูดเอาน้ำเสียมาทิ้งได้ไม่หมดมันทำให้หินปูนต่างๆเกาะตามนิ้วตามข้อประรูมันเล็กนี่มันก็ดูดมาทิ้งไม่ได้ก็เลยทำให้ปวดข้อปวดเข่าปวดเมื่อยการสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปป่วยง่ายนะเป็นแหล่งสะสมให้เชื้อโรคเจริญเติบโตมันคนเราเลยต้องให้ผิวมันคือท่อเลือดดำต้องใหญ่ให้ได้นะถ้าท่อเลือดดำใหญ่เนี่ยโอ้โหจะกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาสารพิษกินปุ๊บออกปั๊บกินปุ๊บออกปั๊บโอ้โหสบายตัวก็เลยทำให้คนที่ผิวมันนี่นะหรือคนท่อเลือดดำใหญ่เนี่ยนะครับจะไม่ค่อยเป็นโรคอะไรเขาโดยเฉพาะโรคข้อโรคเข่าต่างๆไม่เป็นเลยนะครับคนที่เข่าเสื่อมข้อเสื่อมกระดูกทับเส้นเนี่ยมันจะไม่เป็นหรอกครับคนผิวมันนะจะเป็นน้อยมากเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยมากนะครับนั้นทำอย่างไรให้ผิวมันก็คือขยายท่อเลือดดำการขยายท่อเลือดดำเราเอาลมเข้าไปเป่าให้มันท่อมันโป่งแล้วก็ท่อประปาเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันจะต้องหนุนไปแก้ชีพจรให้ชีพจรแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำตับให้ดีนะพอตับดีเนี่ยมันจะลำไส้ใหญ่มันพองพอลำไส้ใหญ่มันพองเนี่ยนะท่อเลือดดำมันก็พองตัวด้วยโอ้โหสนุกกันใหญ่นะในร่างกายมนุษย์นี่มันที่ยืนดูแล้วก็ขำนะยืนสังเกตแล้วก็ขำว่าโอ้ยขบวนการทำงานของมันเนี่ยเป็นเหมือนกับโรงงานหนึ่งที่มีคอยเซ็นเซอร์คอยเช็คตรงนั้นเช็คตรงนี้นะครับซึ่งก็นั่งมองร่างกายการทำงานของร่างกายบางทีเราก็ขำไปนะอย่างเช่นเราไปกินบ๊วยเนี่ยมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มแป๊บเดียวครับมันสั่งให้ลงออกทางปัสสาวะหมดเลยมันท่านอยากฉี่เร็วเนี่ยท่านก็ไปกินบ๊วยนะทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งหวานแป๊บเดียวฉี่หรือท่านไปกินผงชูรสนะกินผงชูรสเยอะๆแป๊บเดียวมันสั่งให้ไปฉี่เลยนะมันฉลาดจริงๆนะร่างกายเราเนี่ยแต่ที่เราป่วยก็เพราะเราไปทำให้อวัยวะ3อวัยวะผิดพลาดนะผิดพลาดยังไงเดี๋ยวมาคุยกับคุณแดงนะครับอ่ะเจอคุณแดงพอดีครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะสวัสดีอาจารย์ภริศด้วยนะคะนะคะก็ถ้าเกิดเป็นในส่วนของการที่เราปัสสาวะบ่อยๆที่อาจารย์บอกว่ากินผงชูรส
0: ผงชูรสก็ปัสสาวะบ่อยเพราะร่างกายมันไม่เอาไว้นะแป้งพวกนี้เป็นแป้งที่อันตรายนะเป็นกลุ่มแป้งเป็นแป้งพิษนะเป็นแป้งที่อันตรายเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็แต่ถ้ากินบ๊วยเนี่ยมันคือทั้งเปรี้ยวหวานเค็มนะร่างกายมันจะควบคุมว่าเอาแต่พอดีเปรี้ยวเกินกูเป่าออกไอ้เดี๋ยวขับออกหวานเกินขับออกเค็มเกินขับออกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกินบ๊วยเนี่ยแป๊บเดียวจะลุกขึ้นปัสสาวะทันทีเลยนะครับ
1: ก็
0: นี่คือเราเข้าก็เรียกว่าสังเกตพฤติกรรมของกายวิภาคนะครับว่าเขาเซนซิทีฟยังไงเขาทำงานยังไงเมื่องูกัดพองูกัดปุ๊บมันเปิดรูขุมขนทันทีนะครับเพื่อให้พิษออกจากรูขุมขนนี่คือการช่วยระบายเพราะถ้าใครผิวมันเนี่ยนะโดนงูกัดปุ๊บเดี๋ยวมันขับพิษออกทางผิวเลยแต่ถ้าผิวแห้งไม่ขับนะเพราะคนที่ตายเร็วพอเจอพิษต่างๆแพ้พิษพึ่งพิษตัวต่อพิษงูเนี่ยคือส่วนใหญ่พวกผิวแห้งหมดครับพวกนี้ร่างกายระบบอัตโนมัติของร่างกายทำงานผิดพลาดเพราะท่อเลือดดำไม่ก็ยืดหดนะต้องทำให้ท่อเลือดดำยืดหดได้นั่นก็คือดูแลตับให้ดีก่อนและท่อเลือดดำมันจะเสถียรของมันเองนะครับ
1: ค่ะ หากใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีสายเข้ามานะคะจากแถวไม่กลับบางนานะคะหมู่บ้านไทยสมุทรก็โทรเข้ามาสั่งผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารย์ค่ะเป็นล็อตเซตใหญ่เลยทั้งพรมมิคโรฟิน่า MD พัดน้ำมันนะคะน้ำว่านแล้วก็ไวตาเซล
0: แสดงว่าท่านฟังรายการของเราเป็นประจำท่านเลยรู้เลยว่าฉันต้องกินตัวนี้ฉันต้องกินตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นฉันไม่เอาตัวนี้ฉันไม่เอานี่แสดงว่าเป็นแฟนรายการประจำก็เดี๋ยวว่างๆก็มาช่วยจัดรายการแทนผมด้วย
1: นะคะท่านสั่งมาได้ทานมานานแล้วค่ะอาจารย์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็ทานแบบห่างๆนะคะไม่ได้ทานทุกวันแต่ว่าเวลาสั่งก็สั่งเยอะค่ะอันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราทานดีบอกต่อนะคะแล้วก็สั่งเป็นล็อตใหญ่มาเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้โทรมาจากเชียงใหม่ค่ะอาจารย์บอกโอ้โหถ่ายยากมาก 3-4 วันถ่ายครั้งหนึ่งมันจะอันตรายไหมเนี่ยคุณลุงโทรมาถามเมื่อสักครู่นะคะก็นะถ้าของเสียมันอยู่ในลำไส้เยอะเราไม่ค่อยถ่ายนะคะถ่ายยากอึดอัดหนึ่งแหละไม่สบายตัว2เมื่อของเสียมันอยู่ในลำไส้แล้วมันอยู่ในร่างกายเรานานนะคะร่างกายเรามันก็จะทำให้ของเสียนะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์
2: จ้า
1: จ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย
2: ก็มันยังไม่หยุดมันยังเหมือนเดิมไงก็จะเอาสักช
1: ุ
2: ด
1: ได้ค่ะคุณพิมพ์สั่งเป็นชุดไหนบ้างคะ
2: ก็ชุดเบาหวานพิเศษ
1: เบาหวานพิเศษนะคะได้ค่ะ
2: มันก็ยังปัสสาวะเหมือนเดิมอีกอ่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์ภูริศเนาะเดี๋ยวจ้าจ้า
0: กับสีปัสสาวะเริ่มเป็นสีเหลืองบ้างแล้วอย่างฮะ
2: ก็เริ่มแล้วล่ะ
0: ถ้าเริ่มก็ดีขึ้นเรื่องนึงนะครับ
2: มันเริ่มแต่มันก็ยังกลางคืนมันเริ่มเหมือนก็มันก็ยังเดิมๆนั่นน่ะ
0: การปัสสาวะจำนวนครั้งเหมือนเดิมแต่ว่าปริมาณมันน้อยลงไหมล่ะรู้สึกว่าปัสสาวะน้อยลงกว่าเดิมไหม
2: รู้สึกว่าน้อยลงนะ
0: ถ้าน้อยลงก็แสดงเราต้องตั้งโปรแกรมจิตใหม่จิตที่เราท่องแล้วก่อนนอนสมมุติเราเคยปัสสาวะตีสองนะเราก็บอกตีสองตีสามตีสามตีสามคุณท่องสัก15ครั้ง
2: มันไม่ตีสามเรามันเริ่มมันเหมือนกับชั่วโมงละครั้งแต่ว่าตอนท้ายๆมันไม่พอตั้งตีหนึ่งไปแล้วไม่ปัสสาวะ
0: ก็หลังตีหนึ่งไปแล้วไม่ปัสสาวะก็เริ่มดีขึ้นนะครับคือถ้ามันสีเหลืองแสดงว่ามันออกเฉพาะยูริกยูเรียออกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นของเดิมของมันนะครับแต่ถ้าออกเยอะมันจะสีใสปัสสาวะแล้วมันดึงน้ำด้วยนะครับนั้นริมฝีปากก็ต้องเริ่มแห้งน้อยลง
2: ไม่แห้งแล้ว
0: ไม่แห้งแล้วก็ดีแล้วก็ดีเรื่องแล้วมันไม่ได้ดึงน้ำเยอะแล้วถ้าอย่างนั้น
2: มันก็เข้าไป3ชุดแล้ว
0: ครับมันก็เริ่มดีขึ้นโดยรวมนะครับ
2: โดยรวมเคยแบบถ้าเป็นขนาดนี้ก็ประมาณสัก4-5-6ชุดถึง
0: ครับ
2: ประมาณนั้น
0: ก็ไม่ต้องไม่ต่ำกว่า3ชุดที่เราบอกนะนี่ชุดที่3แล้วเริ่มชุดที่4ใช่มั้ย
2: จ้ะๆ
0: ครับแล้วขี้ใครล่ะออกเยอะไหมเราถูตามง่ามนิ้วง่ามมือชายโครง
2: ออกมันไม่มีแล้ว
0: ออกไปก่อนนู่นหมดแล้ว
2: จ้ะ
0: ลำคงลำคอติ่งเนื้อลำคออะไรเริ่มเกลี้ยงแล้ว
2: ไม่มีค่ะไม่มี
0: ครับ
2: เริ่มมันดีขึ้นแล้วล่ะ
0: ดีขึ้นแล้ว
2: แต่มันยังปัสสาวะไม่เลิก
0: นะถ้าปัสสาวะไม่เลิกอย่างนี้บางทีเกิดจากจิตเราแหละเหมือนคนที่กรีดยางอ่ะพอตีสองตื่นก็ตื่นเป๊ะเลยนะครับ
2: ถ้าเราเป็นแบบมันเหมือนมันคอยปวดหลังมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
0: ถ้าปวดหลังเนี่ยคือหมอนรองกระดูกตรงกับตับ
2: ตรงเอวตรงเอว
0: เลยถ้าตรงเอวมันเกี่ยวลำไส้ใหญ
2: ่นะ
0: หมอนรองกระดูกเนี่ยเราต้องเพิ่มพวกคอลลาเจนเข้าไปนะ
2: มีเริ่มกินบวกเข้าไปแล้วล
0: ่
2: ะ
0: เพิ่มคอลลาเจนเข้าไปนะครับมีขายตามเซเว่นมีอะไรที่เยอะแยะที่จริงๆก็หนังปลาอะไรพวกไหนกินเยอะมันมีคอลลาเจนเยอะกินปลาเข้าไปนะคือที่เราไม่เอามาจำหน่ายโดยตรงก็เพราะว่ามันมีขายทั่วไปในท้องตลาดนะแล้วเดี๋ยวการปวดหลังก็จะดีขึ้นแล้วก็ถ้ามีสระน้ำไหมหมู่บ้านว่ายน้ำหน่อย
2: ว่ายน้ำไม่เป็น
0: อ๋อนะครับหรือไม่ก็ให้นอนหงายให้ลูกหรือแฟนจับขาแกว่งก็ได้นะจับขาแกว่งไปซ้ายไปขวาแกว่งนะนั่นก็คือการ
2: เอาขาม้าแขวนใช่ไหมเอาขาม้าแขวนแล้วก็แกว่งอย่างเค โอ้ย
1: ได้เลยค่ะ
0: ได้ถ้าทำอย่างนั้นได้ยิ่งดีครับเพราะว่าร่างกายต้องเคลื่อนตัวเหมือนปลาว่ายน้ำอ่
2: ะ
0: นะเหมือนงูเลื้อยเหมือนปลาว่ายน้ำถ้าเราทำท่านั้นได้นะโรคกระดูกทับเส้นจะดีขึ้นนะครับ
2: มันเคยเป็นนานแล้วทีนี้มันเคยยกของผิดท่าแล้วมันคึบแล้วมันต่างหน้ามันก็เป็นให้หาย
0: โรคนี้นะมันเกิดจากท่อเลือดดับตีบด้วยแล้วก็ไอ้นี่เอาน้ำผึ้งแท้มากินบ้างนะ
2: น้ำผึ้งแท้มีแต่ไม่ควรจะกิน
1: ต้องกินผสมกับมะนาว
2: มีอยู่ถ้ากินบ้างไม่กินบ้าง
0: ถ้าจะให้เร็วก็ต้องให้ผึ้งต่อยนะเดี๋ยวนี้มีแล้วนะมีคลินิกที่ชุมพรที่เชียงใหม่ที่เขาใช้ตะเกียบในจับตัวผึ้งแล้วก็ไปต่อยเปี้ยเข้าไปให้1ทีเอาอีก15วันมาต่อยอีก1ทีโรคที่เกี่ยวกับกระดูกหายหมด
2: กินสาหร่ายแดงคู่แบมก็ดีขึ้นเนาะ
0: ดีขึ้นครับ 70% แต่ไม่เท่ากับผึ้งหรอกถ้าจะให้ดีต้องโดนผึ้งบ้างนะหรือกินน้ำผึ้งแท้
2: เยอะไปแต่ไม่กล้ามันต่อยเยอะ
0: แย่มันต่อยบ้างนะต้องขอบคุณมานะเพราะคนที่โดนผึ้งต่อยคุณไปดูทุกคนอ่ะคนที่จับผึ้งเนี่ยไม่ค่อยเป็นโรคกระดูกนะนี่คือธรรมชาติก็คนหมอโบราณเขารู้นะหมอสมัยใหม่ก็ไม่เข้าใจนะโอเคนะเดี๋ยวคุณจะส่งให้
2: จะ
0: เดี๋ย
2: ว
1: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รับของแล้ววันนี้ส่งให้นะคะ
2: จะ 5,000 เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: จะ
1: ขอบพระคุณมากค่ะพี่พิมพ์ค่ะ
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
0: ่ะบางทีการที่ลุกขึ้นปัสสาวะเพราะเราตั้งโปรแกรมจิตไว้บ้างนะก็เลื่อนไปนะครับวิธีก็คือก่อนนอนนะนะโม3จบระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่องเลยครับฉันจะตื่นตี3ฉันจะตื่นตี3เนี่ยสมมุติเราตื่นตี2มาฉี่นะครับมันนั่นเกิดจากโปรแกรมจิตแล้วแต่ปัสสาวะน้อยลงแล้วล่ะนี่มาตื่นตี3แล้วต่อไปก็ชิปไปตี4แล้วต่อไปตี5เลยนะครับนะเดี๋ยวนี้ผมปัสสาวะเหมือนกับสมัยตอนเด็กๆเลยนะปัสสาวะน้อยมากนะตื่นเช้ามานะปัสสาวะเท่าที่จำเป็นของเขานะเพราะว่าเราไม่หักสมุนไพรนะเหลืออย่างเดียวตอนนี้ที่ยังสู้ตอนหนุ่มๆไม่ได้คือไม่ได้ออกกำลังกายมากมายเหมือนตอนหนุ่มๆ นะครับไม่ได้ทำงานหนักนะเราเข้าใจว่าเราทำงานใช้สมองเนี่ยดีแล้วนั่งเก้าอี้นี่ดีแล้วที่ไหนได้ครับมันสู้คนที่ออกกำลังกายไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาได้บริหารท่อเลือดแต่เรานี่ไม่ได้บริหารท่อเลือดนะครับเพราะท่อเลือดมันต้องยืดหดจะยืดหดมีทางเดียวแล้วครับนะท่านต้องไปออกกำลังกายไปเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับนะเราได้สัดส่วนก้นก็สวยเดี๋ยวนี้ก้นแฟบหมดแล้วครับเพราะขับแต่รถนะครับเอาละครับนะก็โทรกันเข้ามาได้นะครับ
1: ค่ะใครมีปัญหาสุขภาพนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จากตำบลพิกุลออกนะคะอำเภอบ้านนานครนายกนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: ครับก็ปรึกษาได้นะครับเพราะว่าโรคพวกนี้บางทีท่านทานสมุนไพรหรือทานยาทั่วไปมันก็แค่คุมคำว่าแค่คุมก็คือเคยปัสสาวะ2ครั้งก็2ครั้งจะได้ไม่เพิ่มเป็น 3-4 ครั้งนั่นก็เรียกแค่คุมมันต้องลดลงครับมันต้องลดลงมาเป็นปกติหลายคนบอกว่าแล้วหมอให้กินยาขับปัสสาวะนั่นในกรณีที่กระตุ้นไตหรือกระตุกไตนะครับซึ่งคนโบราณเนี่ยเขาก็มีการกระตุ้นไตกระตุกไตโดยการดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองนะครับ
1: อาทิตย์ละครั้ง
0: อาทิตย์ละครั้งนะครับท่านดื่มทุกวันเป็นโทษทันทีนะครับนะเป็นโทษแต่ที่เราดื่มนั้นก็เพื่อที่จะกระตุกเพื่อกระตุ้นการทำงานของไตนั่นเองนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับใครที่จะดูแลสุขภาพอาจารย์ก็จะไอตัวซัมเมนไซน์เนี่ยนะคะของขาดเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเรามีหลายท่านที
0: ่
1: ส่งโทรเข้ามานะคะที่บ้านนาที่บ้านนารออยู่ค่ะอาจารย์คะนะคะพี่ฝนนะคะ
0: พี่
1: รออยู่นะคะก็เดี๋ยวของมาแล้วเดี๋ยวจะแดงจะจัดส่งนะคะแก้ให้ทราบแต่ตอนนี้ช่วงนี้เรากินตัวอื่นไปก่อนนะคะเอาละค่ะใครนอกจากใครที่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะล้างตับกันบ้างนะคะนี่แนะนำเลยนะคะคนที่ล้างตับทุก6เดือนนะคะ1ถึง2ครั้งต่อปีนะคะก็จะทำให้ตับเรายืดอายุการใช้งานไม่เป็นโรคตับไม่เป็นโรคมะเร็งนะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะถ้าแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันเรามาล้างตับกันนะคะ2กระปุกถึง4กระปุกต่อเดือนนะคะแล้วก็จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะสนใจโทรมาค่ะ087 06 07 054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหาสุขภาพเราก็จะวิเคราะห์ให้นะครับว่าโรคที่เป็นมันเกิดจากอะไรทำไมถึงเป็นนะครับก็เป็นความรู้นะครับที่ทำให้เราเข้าใจสุขภาพแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับเพราะใช้เครื่องมือตรวจบางทีมันอาจจะผิดพลาดก็ได้นะเพราะมันเป็นเทคโนโลยีมันมองไม่เห็นนะครับบางคนก็ขึ้นไปยืนมีเครื่องจุดตรวจเช็คโรคนะแค่ขึ้นยืนเฉยๆมันบอกว่าโรคนู้นโรคนี้สารพัดโรคเลยนะแต่ผมก็ลองไปดูนะก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับนะทำไมเรากล้าพูดเพราะเราอยู่กับผู้ป่วยมานานนะครับเห็นปุ๊บก็รู้แล้วว่าจะเป็นโรคอะไรแนวไหนนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากมากนะครับในดังมดลูกนี่ก็ดูหน้าท้องปุ๊บรู้เลยนะว่ามดลูกคุณดีไม่ดีนะมดลูกต้องมดลูกดีก็คือหน้าท้องหนุนตรงกลางมดลูกไม่ดีคือหน้าท้องบานบานกลมกลมหรือหน้าท้องแบนเรียบหน้าท้องแบนเรียบนี่แสดงมดลูกแห้งนะครับมดลูกแห้งนี่ก็จะมีลูกยากน้ำหล่อเลี้ยงก็จะไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็จะเจ็บนะครับแล้วก็ถ้าจะมีลูกเนี่ยต้องไปเป่านะมีโรงพยาบาลไม่กี่โรงพยาบาลที่ต่อท่อลมเข้าไปนะแล้วก็ไปเป่าให้มดลูกกลางตัวนะครับ
1: เหมือนคนที่กินยาเขาเรียกว่าก
0: ินยาคุมนาน
1: ทำให้
0: มดลูกแห้งครับ
1: นะคะเนี่ยมดลูกแห้งมีญาติแดงเองนะอาจารย์ก็ที่บอกว่ามีครอบครัวนะคะพอมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่พร้อมไงยังไม่พร้อมจะมีลูกก็กินยาคุมกินมาประมาณ5ปีนะคะ5ปีก็ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกกันกินไปจนเป็น10ปีนะคะตั้งแต่อายุ25จนกระทั่ง35
0: ตอนนี
1: ้คือพอจะปล่อยให้มีลูกอาจารย
0: ์ไม่มีเลย
1: ทำยังไงก็ไม่ได้นะคะไปหาหมอไปทำกิ๊บไปทำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็ไม่ได้เลยนะคะ
0: ทำกิ๊บเด็กก็ตายหมดครับผสมข้างนอกฉีดเข้าไปข้างในก็มดลูกมันแห้งมันแฟบมันแบนเหมือนถุงที่เราดึงลมออกหมดมันถุงน้ำเกลือนะที่ดูดลมออกหมดแล้วเด็กมันจะไปควักตัวได้ยังไงนะครับเพราะในมดลูกมันต้องมีฮอร์โมนมีอะไรต่อหล่อเลี้ยงอีกเยอะแยะนะครับแห้งหมดครับ
1: ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือไม่มีลูกเลยแต่คุณสามีนะคะก็คือเป็นอาจารย์ด้วยกันทั้งคู
0: ่ครับ
1: เพราะคุณสามีเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็บอกเฮ้ยแต่งงานนานแล้วก็มีลูกชายคนเดียวเหมือนกันเขาก็อยากได้หลาน
0: ทำยังไง
1: ก็ไม่ได้หลานจนกระทั่งแอบค่ะอาจารย
0: ์ไปมี
1: คนใหม่
0: มีลูกด้วย
1: มีลูกค่ะ
0: โอ้โหครับ
1: นะคะพอมีคนใหม่แล้วมีลูกทีนี้สามีเคยกลับบ้านบ่อยๆก็เดี๋ยวติดประชุมเดี๋ยวไปสัมมนาที่ตรงโน้นอาทิตย์นี้ก็ไปสัมมนาอาทิตย์นี้ก็ไปสัมมนานะคะสัมมนาบ่อยบ่อยบ่อยจนกระทั่งผิดปกติ
0: ครับจับได้
1: ค่ะนะคะอยู่กันมาจนกระทั่งคือแบบยังไงตั้งแต่อายุ35จนกระทั่งอายุแต่งงานกันจนกระทั่งอายุคืออยู่กันมาจน20ปีอ่ะพี่อาจารย์นะคะอยู่20ปีก็50กว่าเนี่ยคือผู้ชายไปแอบมีลูกโดยที่ไม่รู้เลยนะคะพอไม่รู้เลยก
0: ็ฝ่ายผู้ชายดีใจกันใหญ่
1: ผู้ชายดีใจ
0: ผู้หญิงก็
1: เครียดค่ะเครียดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอายังไงดีก็ยื่นคำขาดโน่นนี่นั่นพอยื่นคำขาด
0: เขาก็ไปทางนู้นเลย
1: เขาก็พอลูกเขาก็ประมาณได้ลูกมา2คนนะอาจารย
0: ์ครับ
1: มีลูก2คนนะคะสุดท้ายก็เลยเดี๋ยวขอสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแดงค่ะ
3: สั่งปรึกษาสั่งยาหน่อยคร
1: ับได้ค่ะอาหารเดี๋ยวปรึกษาร่างกายเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแดงให้คุยกับอาจารย์นะคะ
3: คร
1: ับ ค่ะ
0: ครับ
1: ชื่อคุณอะไรเอ่ย
0: เป็นโรคอะไรครับ
3: เป็นโรคมันไม่ถ่ายแบบมันรู้จะฟังดูมันเหมือนยังตับไม่ดี
0: ตับมันไม่หลั่งน้ำย่อยแล้วนะครับก็จะไม่ถ่ายแน่นจุกๆในท้องพอแน่นจุกกินอะไรก็ไม่ลงเลยทำให้เป็นโรคไม่อยากกินอาหารด้วยนะ
3: แล้วมันผมมันจะร่วงเป็นกระจุกจุก
0: ครับก็
1: ผมร่วง
0: ที่ผมร่วงนี่เนื่องจากว่าผิวมันแห้งมาก พอผิวมันแห้งเนี่ยสารพิษมันอยู่ใต้ชั้นผิวพวกมันทำให้รากผมนี่หลุดหมดเลยครับนะเดี๋ยวทานสมุนไพรล้างตับไปนะครับแล้วก็หนังหัวมันจะลอกแนวฝ่ามือฝ่าเท้ามันจะลอกแล้วก็ต่อไปผมก็จะขึ้นเหมือนเดิมครับนะ
3: แล้วยานี่มันมีหลายอย่างไหมครับมี
0: ตัวเดียวฮะของคุณต้องทานตัวนี้ก่อนตัวอื่นต้องไว้ทีหลังนะครับก็ต้องล้างตับก่อนอายุเท่าไหร่ละปีนี้
3: อะไรฮะ
0: อายุเท่าไหร่ครับปีนี
3: ้อ๋อ67แล้ว
0: 67แล้วนะครับก็น้ำมันพืชพยายามเลี่ยงไม่ต้องกินนะของทอดทุกชนิดนะครับถ้าจะใช้น้ำมันพืชให้ทำเองหรือใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารนะครับแม้มันอุดตับน้ำมันสมัยใหม่มันดีครับมันใสมันสะอาดแต่มันอุดตับจนตับไม่มีรูเลยในตับมันจะมีรูเต็มไปหมดนะตับของคุณมันตันหมดตอนนี้นะครับถ้าเราเอามีดหั่นตับดูนะตับสัตว์ดูเห็นมันรูเต็มไปหมดเลยนะครับอันตาล้างตับใช่นะครับล้างตับกินตัวล้างตับก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเที่ยงวันละ2มื้อนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
3: แล้วมันราคายังไงคร
0: ับ เดี๋ยวให้กุ้ยล้างใหม่นะครับแป๊บนึงครับเอาละครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรมานะครับที่เบอร์0806 07 054 087 06 07 054นะครับวันนี้เวลาหมดเราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

ไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องโลกกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องโลกกธรรมในโลกธรรมสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรม8ประการคือ 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ธรรมทั้ง8นี้แต่ละอย่างท่านเรียกว่าโลกธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเพราะครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกย่อมดิ้นรนไปตามธรรมเหล่านี้คำว่าครอบงำสัตว์โลกนั้นหมายความว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะไม่มีการยกเว้นใครเลยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายความว่าบุคคลสามัญทั่วไปจะเป็นหญิงหรือชายเด็กผู้ใหญ่ย่อมแสดงอาการหวั่นไหวขึ้นขึ้นลงลงไปตามโลกกธรรมนั้นเหมือนเรือขึ้นลงตามคลื่นในมหาสมุทรกล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีใจแสดงออกนอกหน้าจนเกินพอดีเรียกว่ามัวเมาแต่เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีถึงกับหมดสติไปก็มีผู้ที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกโศกเพราะโทษที่เขามิได้พิจารณาให้เห็นความจริงว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาส่วนพระอริยะผู้ได้รับการศึกษาสดับรับฟังธรรมะย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจหรือประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไปตามโลกกธรรมนั้นเมื่อละความดีใจเสียใจเสียได้ก็ย่อมพ้นจากความทุกโศกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อโลกกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาจนเกินเหตุค คำว่าลาภแปลว่าการได้สิ่งที่น่าปรารถนาหมายถึงการได้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นหากอำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้แม้เพียงน้อยนิดเมื่อได้มาแล้วท่านก็เรียกว่ามีลาภแม้แต่สามีภรรยาหรือบุตรธิดาอันเป็นที่รักและน่าปรารถนาของคฤหัสถ์ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็น3อย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมธะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างออกขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่า พระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลิน ดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ 1. ทุกข์ทางกาย 2. ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำสามอย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์คือถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอยากให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิ

บวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความสุขอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: คลองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: การทำอะไรก็ตามด้วยความหวังดีด้วยความรู้ที่ร่ำเรียนมาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสังคมนะครับมีประโยชน์อย่างมากๆนะครับแล้วต่อไปผมเคยฝันนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับเอากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งกระดาษ A4 ก็ได้นะครับบางคนต้องเขียนตัวใหญ่ๆบันทึกว่าตื่นกี่โมงบันทึกไว้เช่นว่าตื่นตอน7 โมงเช้านะครับ7 โมงเช้าตื่น7 โมงเช้าตื่นสายหน่อยก็แล้วกันนะครับท่านไปปรับเอาเองนะครับเรากินอาหารช้าๆนะครับเช่นว่าเรามีผลเลือดอยู่นะครับ1ต้องรู้จักค่าน้ำตาลสะสมนะครับผลเลือด1นะครับน้ำตาลสะสมเท่าไหร่เขียนไว้ที่หัวข้อแล้วฟาสติ้งบัตชูก้าตอนอดอาหารสัก8ชั่วโมงเท่าไหร่นะครับเขียนไว้กระดาษ A4 นะครับเขียนไว้นะครับน้ำหนักกี่กิโลเขียนไว้นะครับเป็นกิโลกรัมนะครับมันง่ายๆถ้าผู้หญิงเอวไม่เกิน80เซนติเมตรผู้ชายเอวไม่เกิน90เซนนะครับเนี่ยเขียนง่ายๆนะครับแล้วค่าไขมันถ้าเขียนได้ก็ดีคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL HDL ถ้าคนไม่รู้เรื่องพวกนี้ท่านอย่าไปถามนะครับถ้าไม่ต้องถามนะครับมันไม่รู้เรื่องไม่ต้องถามนะครับค่าไตมีไหมถ้ามีก็ต้องเขียนนะครับ eGFR เท่าไหร่ค่าครีเทนิน BUN ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะมันคำนวณจากค่าครีเทนินกับ BUN นะครับต้องมีความรู้อย่างถ้าเกี่ยวกับตับคุณต้องรู้ค่า SGOT SGBT ถ้าตัวปกติท่านก็ไม่ต้องไปลงบันทึกไว้นะครับบันทึกแต่เรื่องใหญ่ๆส่วนมากจะบันทึกเรื่องน้ำตาลและไขมันนะครับไขมันก็มีtotal cholesterolHDL LDL กับไตรกลีเซอไรด์นะครับ4ตัวนะครับเขาเรียกว่าโปรไฟล์คอเลสเตอรอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบันทึกนี้เสร็จถ้ามีเกาเกิลนี่ก็บันทึกด้วยแต่ไม่ต้องบันทึกหรอกครับมันเกาไม่เอาโรคใหญ่ๆซะก่อนนะครับเอาโรคใหญ่ๆซะก่อนไอ้ท้องเสียท้องอืดท้องผูกไม่ต้องบันทึกนะครับบันทึกที่จะทำให้เบาหวานหายเนี่ยเราบันทึกต่อไปว่ายาทุกชนิดไม่มียาตัวใดที่รักษาเบาหวานหายถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมทำตามนี้จำไว้เลยครับคนเป็นมา10-20ปีเนี่ยแสดงว่าคุณบวกไปอีก10-15ปีเนี่ยบวกไปอีก10ปีง่ายๆอายุ60ตรวจเจอเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นก่อนอายุ50ด้วยซ้ำไปแต่มันตรวจเลือดไม่เจอคุณไม่ตรวจเอาเล่ากรูโคสโทรแลนเทสถ้าพูดละเอียดคนก็เลยฟังไม่รู้เรื่องนะครับทีนี้ตรวจเสร็จปั๊บเนี่ยคุณบันทึกไว้นะครับทุกวันเรื่องการกินเนี่ยคุณกินอะไรบ้างก่อนอื่นพอตื่นนอนปั๊บนี่ค่อยๆดื่มน้ำสัก 3-4 แก้วก็ได้ครับเพื่อทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีการขับถ่ายดีเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยมันหมุนเวียนทุกระบบด้วยน้ำครับขาดน้ำนี่ไม่ได้นะครับนะเนี่ยขาดน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็บันทึกต่อไปเช้านี่กินอะไรผักอะไรบ้างผักหลายหลากชนิดนะครับถ้าเป็นโรคไตแล้วอ่ะคุณไปอ่านดูใน Google ว่าไอ้ผักอะไรที่มีโพแทสเซียมมีโซเดียมสูงๆเนี่ยคุณก็เปิดดูใน Googleแต่ถ้าไม่เป็นไรคุณผักหลายหลากชนิดนะครับเพราะผักเป็นพลังงานที่ต่ำสุดๆแล้วนะครับผักกะน้าผักบุ้งผักอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับกินหลายหลากชนิดซื้อถูก ไปตลาดตอนสายๆมันจะถูกครับเราเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะครับวันนึงไม่เกิน100บาทนะครับวันนึงเนี่ย2วันไม่เกิน100บาทนะครับถ้าซื้อตอนสายๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วอานับสลัดทำเองก็ได้ทำจากไข่ก็ได้กินไข่นี่น้ำตาลไม่ขึ้นนะครับกินโปรตีนน้ำตาลไม่ขึ้นนะครับกินไขมันน้ำตาลไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นเพราะกินแป้งกินน้ำตาลกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวมันขึ้นแม้กระทั่งข้าวกล้องก็ตามก็ขึ้นขึ้นไม่แพ้ข้าวธรรมดาข้าวขาวเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปกินนี่ปั๊บเนี่ยเราก็ลองดูซิทีนี้แล้วก็กินตอน9โมงเสร็จตอน10โมง10โมงถึงบวกไปถึง8ชั่วโมงถึง6โมงเย็นน่ะถึง6โมงเย็นไอ้ช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหลังอาหารแล้วท่านเดินสักชั่วโมงหนึ่งจิบได้เฉพาะน้ำเปล่านะครับไม่ต้องกินแหนบๆๆๆ นะครับกินได้เฉพาะน้ำเปล่าออกกำลังกายถ้าแก่ๆแล้วก็เดินเร็วสลับช้าถ้ายังแข็งแรงอยู่อาจจะวิ่งนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับเนาะแล้วกินอีกทีนึงกินตอนเย็นๆนะสัก 5-6 โมงเย็นนะเขาเรียกว่า intermittent fasting คืออดอาหารระหว่างมื้อมันจะดึงเอาไขมันที่พุงกะทิดึงเอาไขมันจากไอจากเหลวๆพุงกะทิจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเป็นกลไกอัตโนมัติมาเปลี่ยนเป็นรูปพลังงานครับไปเป็นรูปกลูโคสเพื่อเป็นพลังงานครับมันจะดึงเอาไอพวกไกลโคเจนนะครับซึ่งอยู่ในเนื้อเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปกลูโคสเปลี่ยนเป็นรูปพลังงานแล้วก็นอนก่อน4ทุ่มนะครับเราระหว่างมือก็จิบได้เฉพาะน้ำเปล่านะครับน้ำหนักลดเดือนหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า2กิโลครับอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเกิดมันเพลียๆนะมันมึนๆแสดงว่าน้ำตาลมันต่ำเราคุมดีเกินไปก็จิบน้ำเชื่อมสักหน่อยนึงลูกอมก็ได้ครับนะครับนะอย่างนี้ล่ะถึงวิชาการไม่มีใครในโลกนี่หรอกที่หายจากเบาหวานโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมทำตามนี้ไม่มีทางเลยครับเป็นไปไม่ได้โอ้ใครคิดอยากโกหกได้ก็เก่งแล้วครับนะครับนะมันโกหกกันได้ครับแล้วคนไข้เป็นไงนึกว่าตัวเองไม่มีโรคอะไรซัดเต็มที่กินข้าวสองหม้อกินหวานๆกินมันๆกินน้ำอัดลมมันก็ตายลูกเดียวแล้วครับตาก็จะบอดเสียเงินไม่ว่าแต่ว่าเอาไอ้ความไม่รู้เนี่ยใส่ตัวเองเนี่ยเป็นความรู้ที่ผิดๆเนี่ยนึกว่าเบาหวานหายมันโกหกครับโกหกยังเสียเงินด้วยแล้วเสียใจทีหลังว่าตาบอดแล้วตายวายแล้วไม่แย่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้จึงให้ความรู้ประชาชนนะครับกินแปะกล้วยเช้า4-4เพื่อกระแสเลือดไหลเวียนได้ดีไปเลี้ยงไตดีไปเลี้ยงไตดีไปเลี้ยงเบต้าเซลล์ในตับอ่อนดีขึ้นมันก็ดีขึ้นนี่เป็นอย่างนั้นอ้าวสนใจสั่งซื้อก็จากหมอชำนาญครับ062-5100-561-9
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาหรือตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่นFM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์มี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9 อีกครั้งนะครับ0625100560-9ครับ

0: วัสดีครับสวัสดีจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
1: คร
0: ับใช่ครับจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีเป็นยังไงสบายดีไหมครับมีปัญหาเรื่องโรคอะไรอยู่ครับตอนนี้
1: ปทุมครับ
0: จากปทุมนะคุณช่วยปิดวิทยุหน่อยนิดนึงเสียงมันก้องนิดๆนะครับปิดให้สนิทเลยครับเนาะตอนนี้มีปัญหาอย่างไรบ้างครับเจอเลยครับ
1: ครับ
0: มีปัญหาอย่างไรบ้างครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับเอา
1: อยากทราบรายละเอียดเรื่องแปลกล้วยครับ
0: แปลกล้วยตราใบกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียวมี30เม็ดแค่260บาทนะครับมันช่วยทำให้หลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นทำให้น้ำเลือดมันใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมมันก็ทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายเราก็ดีกว่าเดิมนะครับเช่นว่ามีเบาหวานมันก็ซ่อมเบต้าเซลล์ในตับอ่อนมีความดันก็ซ่อมหลอดเลือดทำให้ความดันมันใกล้เคียงกับปกติมีหูแว่วทำให้หูแว่วดีขึ้นมันซ่อมเซลล์ประสาทที่มันเสื่อมไปนะครับแล้วก็มีบุ้นในตาเสื่อมมันก็ดีขึ้นหูแว่วก็ดีขึ้นนะครับนะกินเช้า4ยัน4นะครับแล้วก
1: ็มันเป็นแค่ตัวเนื้อ
0: เป็นเม็ดเล็กๆสีเทาๆสีเหลืองๆอ่อนๆนะครับนะมี30เม็ดครับเป็นเม็ดฮะอยู่ในกล่องสีเขียวๆนะครับราคาเดียวแค่260บาทเรามีแพทย์คอยปรึกษา
1: เก่งจริงไหมครับ
0: ก็เป็นโรคอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับมีปัญหายังไงบ้างครับ
1: เป็นเบาหวานความดันครับ
0: โอ้คุณอายุเท่าไหร่ครับ
1: อ๋ออายุมากแล้วครับ84ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูง165น้ำหนัก100น้ำหนัก62คร
0: ับก็ดีแล้วไม่อ้วนนะก็ดีแล้วรูปร่าง
1: ก็ดีไม่อ้วนเท่าไหร่ครับ
0: ไม่อ้วนก็ดีขึ้นรูปร่างหน้าตาก็ดีเนาะทีนี
1: ้ครับ
0: มีความดันไขมันด้วยไหมครับ
1: ความดันก็มีครับแต่ไม่มาก
0: แล้วไขมันล่ะครับ
1: ไขมันมีแค่70กว่านะครับ
0: ก็ดีมันที่มันดีขึ้นเพราะว่ายามันช่วยทำให้ดีขึ้นแต่ว่าอาการมันไม่ได้พอคุณหยุดยามันก็ขึ้นนะครับนะ
1: ครับ
0: แล้วค่าเบาหวานมีตัวเลขในมือไหมครับ
1: ค่าเบาหวานปลายนิ้ว95ต่อข้อศอก108ครับ
0: แล้วน้ำตาลสะสมได้รู้หรือเปล่าครับ
1: อย่างนี้ไม่รู้ครับเพราะผมไม่จบแค่ป.4
0: ไม่เกี่ยวกันเลยครับคืออย่างนี้นะไอ้ค่าเจาะเขาเรียกว่าฟาสต์บัชูก้าที่อดอาหารประมาณสัก8ชั่วโมงเนี่ยค่าพวกนี้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ค่าที่แน่นอนชัวร์เลยว่าในการตัดสินว่าใครเป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับมันต้องตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมนะครับซึ่ง3ถึง4เดือนเขาตรวจครั้งหนึ่งเพราะว่าเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมีอายุประมาณสัก90ถึง120วันนะครับนะเขาตรวจหาว่าน้ำตาลมันไปเคลือบกับเม็ดเลือดแดงกี่เปอร์เซ็นต์หรือเคลือบกับฮีโมโกลบินกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าตัวต้องเทียบกับตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจฟาสต์บัชูก้าแล้วเวลาคนมันจะหลอกกันนะครับตัวต้นอดอาหารอย่างคุณเนี่ยเคยเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้น 3-400 เนี่ยแล้วอยู่ดีมาตรวจน้ำตาลก็ปกติแล้วนึกว่าเบาหวานหายมันโกหกนะครับไม่มียารักษาเบาหวานหายต้องตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมที่เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมก็ไม่ต้องอดข้าวไปตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ครับต้องรู้ค่าตัวนี้ค่าไอตัวฟาสต์บัชูก้ามันแกว่งมันเชื่อถือไม่ค่อยได้คุณอดข้าวนานๆสักครึ่งวันเนี่ยเอาแทนที่จะตรวจตั้ง8โมงเช้าคุณไปตรวจเอาบ่ายเนี่ยน้ำตาลมันก็ต่ำสิครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพวกนี้มันต้องตรวจค่าที่เหมาะสมคือค่าน้ำตาลสะสมนะครับมันถึงหลอกกันง่ายๆไงคนฟังบอกว่าเอ้ยเบาหวานหายนึกว่าเบาหวานหายก็เลยกินหวานมันเค็มกินกับกาแฟใส่น้ำตาลเยอะๆใส่ครีมเทียมแย่ๆเนี่ยคุณก็ตายสิครับเนี่ยน่ากลัวที่สุด
1: อันนี้ผมปฏิบัติไม่ทำตรงนี้นะครับพยายามปฏิบัติให้คล้ายๆกับที่หมอบอกละครับ
0: เออต้องทำตามนี้แล้วไปตรวจน้ำตาลสะสมด้วยนะครับนะก็คุณคุมน้ำตาลได้ดีแต่ว่าไอ้น้ำตาลสะสมเขาเรียกว่าน้ำตาลเฉลี่ยนะครับ3เดือนตรวจครั้งหนึ่งนะครับนะก็ต้องตรวจให้ฮะ 3-4 เดือนตรวจครั้งครับนะถึงจะดีพ้นแล้วคุณกินตามที่ผมพูดเนี่ย low calorie loss energy แล้วกินอาหาร2มื้อแล้วระหว่างมื้อ จิบได้เฉพาะน้ำเปล่าแล้วออกกำลังกายหลังอาหารสักชั่วโมงหนึ่งแล้วมีอะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงครับ
1: ก็ดีขึ้นครับ
0: เช่น
1: ดีขึ้นเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ถึงเส้นตามที่อาจารย์ว่าแล้วครับกินกับก๋วยถั่วงอก
0: เออโอ้โหปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยที่มันอ้วนมันอ้วนน้ำตาลมันสูงถั่วงอกไม่ทำให้น้ำตาลสูงไข่ก็ไม่ทำ
1: น้ำตาลนั่นก็ไม่แสะเลยกินแบบว่าน้ำมันไอเรียกน้ำตาลอะไรน้ำตาลเทียมอ่ะ
0: เออก็ดียิ่งดีใหญ่เลยฮะเพราะน้ำตาลเทียมเนี่ยมัน
1: พยายามลดอยู่แล้วครับความเบาหวานก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ
0: นี่แหละคือการที่ทำให้เบาหวานหายเนี่ยเขาตัดสินที่น้ำตาลสะสมไม่เกิน 6.5 ฟาสต์ซูบัตชูก้าน้ำตาลต้นไม่เกิน126นะครับหลังจากเราลดงดยาแล้วนะครับแต่ถ้ามีความดันมีไขมันก็ต้องกินอยู่นะครับเพราะคุณมีอายุมากนะครับทีนี้เบาหวานเนี่ยตามหลักของอเมริกาและยุโรปนะครับเขาตัดสินกันที่ 6.5 ทีนี้อายุของคุณเนี่ย7ก็ยังอายุ80กว่า7ก็ยังไม่น่าเกลียดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิน 6.5 เขาก็ให้มาตราว่ามีความเสี่ยงต่อเป็นโรคหลอดเลือดนะครับคำว่าเบาหวานผมอยากจะให้มันหายไปเนี่ยให้มีความเสื่อมต่อโรคหลอดเลือดเพราะว่าคนเราจะตายเนี่ยหลอดเลือด
1: หลอดเลือดหัวใจเนี่ยผมเป็นโรคหัวใจด้วย
0: เห็นไหมล่ะ
1: แล้วก็ทำใบพัดไปแล้วครับ
0: นี่แหละถ้าคุณฟังรายการนี้ก่อนจะรู้จักว่าอาหารเป็นยาแล้วก็การออกกำลังกายยารู้จักน้ำตาลสะสมคุณไม่ต้องทำใบพัดแล้วครับคุณจะป้องกันเสร็จเลยโดยการกินพืชผักผลไม้ที่มีเส้นใยเยอะๆแล้วก็หมั่นออกกำลังกายแยะๆคุณทำใบพัดเนี่ยคุณเกือบตายรู้ไหม
1: ครับ
0: เนอเกือบตายไปช้ากว่าตายอ่ะแล้วมันตีบมันตันมันเยอะจริงเขาป่ะ
1: ครับครับครับ
0: เนี่ยถ้าคุณทำตามนี้นะทุกอย่างจะจรรีมันก็ดีขึ้นหลังจากคุณทำอย่างนี้นะครับค่าน้ำตาลก็ลดน้ำตาลสะสมก็ลดค่าน้ำตาลสะสมก็ลดแล้วก็ค่าไขมันก็ลดนี่เป็นการรักษาโรคที่แท้จริงคือใช้อาหารเป็นยาไม่มีใครในโลกนี้หายเพราะกินยาหรือฉีดอินซูลินนะครับไม่มีทางหายได้เลยถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ผมพูดจริงเขาป่ะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: หมอก็ชมเลยบอกโอ้ยคุณไปกินอะไรมานี่คุณกินแปะกล้วยเท่านั้นเองนะชาว4เย็น4มันที่กินแปะกล้วยเพราะว่าไงทำให้หลอดเลือดที่มันตีบมันตันเนี่ยมันจะล้างคราบต่างๆที่เกาะหลอดเลือดด้านในซึ่งหลอดเลือดเราเนี่ยยาวมากกว่า 40,000 กิโลเมตรครับเพราะฉะนั้นคนเรายังบางคนไม่เข้าใจเนี่ยถูกก็หลอกถูกก็ต้มค่าน้ำตาลธรรมดาได้แค่ร้อยเดียวนึกว่าเบาหวานหายก็หลอกต่อไปอีกนึกว่าเป็นยาเทวดามันหลอกกันก็เป็นพันๆเนี่ยมันหลอกกันแล้วไอเราไม่รู้เนี่ยถูกเขาหลอกก็กินชิบหายไปพอดแต่ทีเนี้ยมันก็ตายตอนหลังเนี่ยแล้วใครรับผิดชอบตาคุณแต่มันถ้าตายก็ถือว่าโชคดีถ้าเกิดตาบอดนะก็ต้องตัดขาแล้วใครรับผิดชอบมันต้องคุมอาหารก่อนต้องออกกำลังกายก่อนนะครับไม่มียารักษาเบาหวานนะครับในโลกนี้ยังไม่มีเลยถ้ามีก็รวยแล้วแม้กระทั่งแปะกล้วยก็ตามเลยถ้าคุณไม่ออกกำลังกายไม่คุมอาหารคุณไม่ต้องกินหรอกครับที่คุณกินเพราะว่าไงมันทำให้ตับอ่อนที่เรียกว่าเบต้าเซลล์ในตับอ่อนตับอ่อนของเรานี่มีขนาดเท่านิ้วกลางอ่ะถ้าตับแก่ลิเวอร์เนี่ยมันขนาดเท่ากับครึ่งท้องนะครับคุณเพียงแต่ว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วนี่คือการวิธีการทำให้เบาหวานหายโดยการออกกำลังกายแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินด้วยครับแล้วหมอก็ตกใจใช่ไหมล่ะ
1: ครับพอเข้าใจอยู่บ้างครับ
0: เนี่ยแล้วคุณทำต่อไปนะครับคุณทำต่อไป
1: ครับ
0: ทำต่อไปเนี่ยคุณลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลก็ดีนะครับนะ
1: ครับก็พยายามคร
0: ับ เราสายตาคุณก็ดีขึ้นจริงหรือเปล่ากินแปะกล้วยเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ แล้วก็หูแว่วก็ไม่มี
1: ก็ถามถึงแปะกล้วยถ้าเรากินไม่ถึง4เม็ดได้ไหม
0: สัก3เม็ดคุณอย่างนี้น้ำหนักกินสัก2เม็ดก็ได้ครับเช้าเย็นก็ได้ครับ
1: ครับ
0: นะครับนะแล้วดีใจไหมที่ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
1: โอ้ยดีใจมากมากเลยผมฟังมานานแล้วแต่ไม่ได้โทรมาคุย
0: คืออย่างนี้นะเราทำด้วยจิตเป็นกุศลโดยไม่มีการแอบแฝงด้วยการโกหกหลอกลวงนะครับต้องจิตเป็นกุศลต้องมีความรู้ครับแล้วคุณจำไม่มียาในโลกนี้แม้กระทั่งยาแผนปัจจุบันที่รักษาเบาหวานหายได้โดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่มีในโลกนี้ครับ
1: ครับ
0: ไม่มีเลยนี่ข้อมูลจากอเมริกานะครับเป็นเจ้าพ่อของเบาหวานเนี่ยผมก็ให้หมอชำนาญไป ไปดูลาดเหลาดูซิว่าเผื่อจะมีข้อมูลอะไรแปลกๆปรากฏว่ามันไม่ทำตามที่เราพูดมันก็อ้วนอเมริกาคุณดูในหนังสิอ้วนอย่างกับหมูทุกคนน่ะเพราะมันกินแต่ไอ้พวกไอ้อาหารที่ฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายแหละเนี่ยมีแต่แป้งน้ำตาลเฟรนช์ฟรายไก่ทอดไอศกรีมไม่เห็นมีผักเลยไม่เห็นมีผักไม่มีมันก็อ้วนเนี่ยอ้วนสุดมากจะอายุสั้นเกิดจากหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันตีบแต่ยังไม่น่ากลัวกับคนที่นึกว่าเบาหวานหายถูกเขาหลอกนึกว่าเบาหวานหายน้ำตาล100-120นึกว่าเบาหวานหายอันนี้น่ากลัวกว่าเพราะว่าไงเรายังเป็นอยู่เรายังกินแบบไม่บรรยะบรรยังเนี่ยเราก็ไขมันก็สูงเบาหวานก็มียังกินน้ำตาลกินแป้งเข้าไปอีกยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นี่คือยาพิษไกลๆนี่เองแหละครับ
2: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาหรือตั้งแต่6 โมงเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: มการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
5: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระสายเส้นค่ะกระสายเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระสายเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระสายเส้นนะคะเพราะนั้นอาการกระสายเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระสายเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดเหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดเหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้การยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2 อันนั้นนะคะ คลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆ นะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆนะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะบางรายก็จะมีอาการปวดและก็ข้อบวมร่วมด้วยนะคะบางรายไม่บวมแต่ก็ปวดแบบแห้งๆได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อนิ้วมือนะคะส่วนปลายเกือบทุกนิ้วเลยนะคะส่วนมากมักพบในสตรีก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะที่ใช้มือมากอย่างเช่นซักผ้าบิดผ้าทำอาหารกวาดบ้านทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยพวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้เราคือ แสลงกับอาหารนะคะก็ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็ปกติคนทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะในรายอาการปวดเมื่อยตามเส้นเอ็นนะคะโดยเฉพาะปวดในเส้นเลือดหรือเขาเรียกว่าเลือดดำเลือดขอดนั้นนะคะคือหมอจะแนะนำอย่างนี้นะคะก็คือมันจะเกิดขึ้นจากเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดำนี้นะคะถ้ามีอาการผิดปกติของเส้นเลือดแดงหรือว่าเส้นเลือดดำก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้นะคะแต่ลักษณะการปวดจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นเกิดจากเส้นเลือดแดงตีบแคบลงนี้นะคะเลือดเดินไปสู่กล้ามเนื้อไม่สะดวกก็จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อนั้นแล้วก็บวมแดงนะคะการปวดก็จะเป็นค่อนข้างปวดแบบเร็วนะคะไม่ใช่ว่าปวดเรื้อรังนะคะคือบางครั้งนี้ไม่คิดว่าจะมีอาการด้วยซ้ำไปนะคะแต่อยู่ๆแล้วการเดินของเลือดนั้นค่อนข้างจะไม่ดีนะคะก็จะทำให้ปวดขึ้นมาทันทีก็มีแล้วก็มักจะมีอาการจนทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้นๆ นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบนะคะถ้าเดินมากนะคะกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแต่เลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหวนะคะเกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินแล้วก็นั่งพักนะคะเพราะว่าลักษณะอาการอย่างนี้เกิดจากเส้นเลือดแดงตีบนะคะ ส่วนอาการปวดเมื่อยที่เกิดเพราะว่าเลือดคลั่งนั้นนะคะก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะอาการปวดเมื่อยแบบนี้ก็มักจะเป็นเพราะเลือดคลั่งนะคะลักษณะนี้นะคะหมอแนะนำว่าอย่าไปนวดนะคะเพราะว่าการนวดเนี่ยจะไม่หายนะคะเพราะว่าจะทำให้ปวดรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะจะทำให้ส่วนนั้นอักเสบนะคะก็จะมีผลเสียซะมากกว่านะคะเพราะนั้นกล้ามเนื้อก็จะแตกช้ำจากการนวดแล้วก็การกดหรือว่าการดัดนะคะเพราะนั้นบางท่านนี้เวลาไปนวดแล้วก็จะยิ่งบวมแดงแล้วก็ห่อเลือดขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็จะทำให้ยิ่งอักเสบแล้วก็ปวดมากขึ้นนะคะ
2: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: ก็ชื่อสมจิตค่ะ
7: คุณแม่สมจิตนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 70ค่ะ
7: คุณแม่อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะ
6: ใช่จ้ะพระขนง
7: คุณแม่รู้จักสมุนไพรของคุณหมอหลินได้ยังไงคะ
6: ฟังวิทยุไง
7: ทีนี้หนูถามนิดนึงว่าคุณแม่ทานตัวไหนบ้าง
6: แค่นี้กระใสเส้นกับชนะโรค108
7: คุณแม่ทานตัวบำรุง SJ ด้วยใช่ไหมคะขวดสีน้ำตาล
6: เป็น2 อย่างนี้แหละ
7: ใช่ไหมเมื่อสักครู่คุณลูกบอก
6: ใช่
7: ใช่ไหมคะ
6: แล้วกินคู่กันนั่นแหละ
7: กินคู่กันที่จะขวดเล็กเนี่ยตัวบำรุงเนี่ยจะมี60แคปซูลใช่ไหมคะคุณแม่ที่คุณแม่รับประทานอยู่เนาะ
6: ไม่นะ101นะ
7: อ๋อถ้า101นั่นจะเป็นชนะโรค
6: เออก็ชนะโรคไง
7: ชนะโรคกับตัวกระใสเส้นใช่ไหมคะ
6: ใช่
7: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะรับประทานเนี่ยคุณแม่มีอาการเป็นยังไงมาก่อนคะ
6: โหแบบปวดหมดทั้งตัวเนี่ยกระดูกเส้นเอ็นเลยปวดหมดทั้งคืนก็นอนไม่หลับฉี่ทั้งคืนพอกินน้ำทั้งคืนแล้วก็ลงฉี
7: ่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 70
7: ปัสสาวะบ่อยด้วยแล้วก็ปวดนี่คือปวดเมื่อยบริเวณร่างกายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
6: ปวดหมดทั้งเส้นเอ็นทั้งกระดูกทั้งข้ออะไรแล้วก็มันจะบวมตามข้อเนี่ยตอนนี้มันกินไปแล้วมันก็ยุบไปเนี่ยมันยุบมันก็ดีขึ้นแล้วมือไม
7: ้มีอาการมือชาเท้าชาด้วยไหมคะคุณแม
6: ่มือชาข้างเดียว
7: อ๋อแล้วตอนนี้อาการเบอร์ชานั้นเป็นยังไงบ้างคะ
6: อันนี้ก็ดีขึ้น
7: ดีขึ้นค่ะ
6: ก็ไม่ปวดแขนแล้วปวดเส้นเอ็นแล้วก็ดีขึ้นไม่ปวด
7: ค่ะปัสสาวะน้อยลงเน
6: า
7: ะบางทีการที่เรา
6: เป็นคนเดียวปวด
7: ค่ะ
6: ปัสสาวะคนเดียว
7: บางทีการที่เราลุกมาปัสสาวะบ่อยๆอ่ะก็ทำให้เรานอนไม่หลับด้วยไงคุณแม่ใช่ไหมคะ
6: โอ้โหเดือนทั้งเดือนเลยเมษายนทั้งเดือนเลยคือไม่ได้นอนอ่ะกลางคืนนะลุกมาฉี่ได้กินยานี่แหละก็ดีขึ้นหลับเลิกก็ดี
7: ค่ะคุณแม่มีโรค
6: ไม่หลับ
7: อ๋อนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะ
6: ก็ไม่มีเน
7: า
6: ะ
7: มีแต่อาการที่บอกหนูมาเนี่ยใช่ไหมคะ
6: เออที่มันเมียปีเนี่ยมันจะมาเยอะจัดเลยมันเป็นทุกอย่างที่บอกนั่นแหละสองสามเดือนมาแล้วเนี่ยเพิ่งจะเป็นสองสามเดือนมานี่แหละ
7: คุณแม่ทานมาทั้งหมดกี่ชุดแล้วนะคะ
6: เฮ้ยกินไปชุดเดียวเอง
7: ชุดเดียวอ๋อแล้วก็คุณแม่รับประทานตัวสายตา BMB ด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่
7: สายตาเป็นยังไงคะคุณแม
6: ่ดีขึ้นไอ้ตาที่มันบวมๆเนี่ยมันยุบละมันยุบแล้วมันก็จะมีไอ้แบบขี้ตาออกมาเยอะมากเลยนะ
7: ค่ะ
6: เออ
7: คุณแม่
6: ดีขึ้นตา
7: สายตา
6: ชัดขึ้นเน
7: าะอ๋อชัดขึ้นแล้วสายตาคุณแม่เป็นอะไรคะก่อนที่จะมาทาน
6: ก็มันจะเป็นต้อกระจกนั่นแหละ
7: อ๋อ
6: ต้ออะไรนี้นะ
7: ค่ะค่ะแต่ไม่เคยไปลอกมาใช่ไหมคะ
6: ไม่ได้ลอก
7: ค่ะ
6: ยังไม่ได้ลอก
7: ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ทานผลิตภัณฑ์ของคุณหมอลินหลายอย่างเลยเน
6: า
7: ะ
6: สามอย่าง
7: กระใสก็ชนะโรคแล้วก็มีตัวสายตา BMB ด้วยนะคะ
6: ใช่ค่ะ
7: คุณแม่พึงพอใจแค่ไหนคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา
6: เออก็ดีเนาะ100%
7: เลยโอ้ขอบพระคุณค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณลูกก็ทานได้นะคุณแม่กระใสเนี่ยนะนะถึงแม้ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็รับประทานได้เช่นกันนะคะรับประทานกับตัวบำรุงร่างกาย
6: คนสมัยใหม่เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกของยาโบราณ
7: อ๋อเขาไม่ค่อยเชื่อแต่ยังดีนะที่เขาซื้อให้คุณแม่รับประทานนะ
6: เราเป็นคนหมอให้เขาซื้อเพราะว่าเราก็ฟังมานานแล้วอุ้ยตายแล้วมันก็เป็นตรงกับที่เราเป็นทุกอย่าง
7: ค่ะ
6: ก็ลองซื้อมากินดู
7: ค่ะ
6: ก็ถือว่าดีนะได้ผลดีอยู่
7: ใช่พอเห็นชื่อคุณสัญชัยสั่งบ่อยไงก็เลยคุณสัญชัยสั่งให้ใครก็เลยสอบถามดูอ๋อสั่งให้คุณแม่เลยขอคุยกับคุณแม่นิดนึงค่ะ ค่ะก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็เป็นลูกค้าอย่างสม่ำเสมอด้วยดีเสมอมาเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งบ้านทั้งครอบครัวเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม
6: ่มาสวัสดี
7: ค่ะ
8: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
10: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
11: ์064-26-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-26-5-1-4-2-6
10: ย้ำอีกครั้งนะคะ
11: 0841-4-1-9-2-6-1-4-6ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้นะคะแล้วก็รับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรารู้จักโรคกระสายกันแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะเราลองมาฟังแนวทางการบำบัดโรคกระสายกันนะคะด้วยการปรับธาตุทำได้ด้วยการทานสมุนไพรปรับธาตุค่ะควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในการทำงานนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการถ่ายการหลับนอนและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมุนไพรทางแผนไทยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะส่วนแรกคือสมุนไพรสำหรับแก้อาการกระสายได้แก่กระสายกร่อนน้ำนะคะด้วยสมุนไพรฟอกและบำรุงระบบเลือดและน้ำเหลืองค่ะซึ่งเป็นระบบที่สำคัญที่สุดในร่างกายเลยทีเดียวนะคะมีหน้าที่ในการนำของเสียออกจากร่างกายและนำวิตามินและยาเข้าไปซ่อมแซมตามจุดต่างๆได้อีกด้วยค่ะเมื่อระบบเลือดและน้ำเหลืองดีอวัยวะที่สึกหรอกก็จะฟื้นตัวค่ะส่วนกระสายก่อนลมและกระสายก่อนไฟนะคะใช้สมุนไพรจำพวกยาหอมสุขุมช่วยกระจายความร้อนที่อัดอั้นลดการกำเริบของธาตุไฟอาการปวดแสบปวดร้อนในอกหรือในท้องลดอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับและลดความร้อนในร่างกายค่ะคุณผู้ฟังคะ ในส่วนต่อไปที่จะกล่าวถึงก็คือการบำรุงธาตุทั้ง4นะคะซึ่งกระสายก่อนดินเนี่ยสามารถปรับธาตุดินได้ด้วยการใช้สมุนไพรบำรุงกำลังบำรุงหัวใจบำรุงน้ำดีฟอกโลหิตนะคะฟื้นฟูระบบน้ำเหลืองช่วยชะลอวัยซึ่งเหมาะกับทั้งวัยทำงานและผู้สูงอายุช่วยฟื้นฟูร่างกายจากโรคกระสายควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะสุขภาพโดยรวมก็จะดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือแนวทางในการดูแลบำบัดโรคกระสายในทางแผนไทยนั่นเองค่ะท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
10: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา 7:00 น.ลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนค่ะเวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาเจาะปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง 7:00 น.ลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาค่ะแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาเจาะปลายทวารทำให้เราไม่ปวดแล้วเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดนะคะเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน 7:00 น.นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะมันขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยสูงดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกเพื่อบำบัดดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
11: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5หนึ่งสี่สองหก
10: ย้ำอีกครั้งนะคะ
12: ศูนย์แปดสี่หนึ่งเก้าสองหกหนึ่งสี่หก
11: จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
10: ปัญหาสุขภาพนะคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์กันเข้ามาถามในรายการบ่อยๆนะคะ ก็คือปัญหาเรื่องอาการของท้องผูกค่ะซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะทานอาหารครบ3มื้อเลยนะคะกินผักทุกมื้อแต่ถ่ายอุจจาระก็จะเป็นเม็ดๆและบางครั้งก็จะออกมาเป็นเส้นนะคะและเป็นคนที่อ้วนง่ายอาการดังกล่าวนะคะในทางการแพทย์แผนไทยไม่เรียกว่าท้องผูกธรรมดานะคะแต่จะเรียกว่าเถาดานพลดึกหมายถึงอะไรนะคะคืออุจจาระที่แห้งกลังติดผนังลำไส้จนถ่ายออกยากสาเหตุเกิดจากหลายอย่างนะคะเช่นการดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าระบบดูดซึมของท่านนั้นเสื่อมนะคะคือทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่ดีพอนะคะทำให้ไม่ดูดซึมน้ำเข้าเซลล์น้ำที่ดื่มเข้าไปก็ผ่านช่องท้องออกมาเป็นปัสสาวะเลยนะคะหรือว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปมีโมเลกุลใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะการรับประทานอาหารที่มีธาตุร้อนสูงเกินไปเช่นของเผ็ดของมันพืชผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นหน่อไม้ก็เป็นสาเหตุของอาการท้องผูกหรือว่าเถาดานพลดึกค่ะและเรายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะช่วยดูแลอาการท้องผูกหรือเถาดานพลดึกได้เช่นกันนะคะ
13: สุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่ลำไส้นะคะท่านผู้ฟัง 90% ของโรคต่างๆเป็นผลมาจากลำไส้เลยค่ะ

0: ท่านผู้ฟังมากมายนะคะที่ท่านนอนไม่หลับท่านประสบปัญหาหลายๆอย่างท่านได้มากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะมีหลากหลายค่ะนะคะท่านเป็นอะไรนะคะโทรเข้ามาเราจะจัดให้ท่านปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดเอ็นนะคะเรามีพร้อมให้ท่านนะคะเพียงแต่ขอให้ท่านโทรมาแล้วก็บอกว่าร่างกายมีปัญหาอย่างไรยินดีตอบรับทุกๆท่านค่ะ
1: คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกนะคะได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
3: ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านสมุนไพรได้เพิ่มรูปแบบเป็นอาหารเสริมพัฒนาสูตรสมุนไพรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะการศึกษาระดับสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งได้ยกระดับคุณสมบัติสมุนไพรตามมาติดๆเลยนะคะการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจนี้หมอเองก็เอาสมุนไพรเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบความสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกณโอกาสนี้หมอหลินขอพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมุนไพรตราหมอหลินมาโดยตลอดเลยนะคะหมอหลินสัญญาว่าจะพัฒนาคุณสมบัติคุณภาพสมุนไพรและอาหารเสริมตราหมอหลินให้ดียิ่งขึ้นไปขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
1: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตจัดรายการสัมมนาคุณให้กับท่านผู้ฟังรายการที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพหลังจากจบรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโทรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
1: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
1: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสู่ภาพก็กลับมาพบกันในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพได้ออกอากาศไปหลายที่ตามสถานีต่างๆทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ในต่างเวลากันนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพเรามีสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสู่ภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับซึ่งใกล้จะถึงครบกำหนดครบรอบ10ปีในรายการจดลึกสุขภาพเช่นเคยครับเรื่องพูดจาภาษาสุขภาพเราก็จะมีสมาชิกแฟนๆรายการทั่วประเทศหลายแสนคนร่วมฟังรายการจดลึกสุขภาพของเรานะครับผมกิตติกรกาญจนาเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังรายการจดหรือสุขภาพแล้วก็หาทางออกร่วมกันในปัญหาสุขภาพนะครับมีเรื่องสาระเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณเองว่าวันก่อนเนี่ยในองค์การอนามัยโลกคือองค์การอนามัยโลกได้ข้อมูลข้อหนึ่งมาว่าในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ติดที่ผ่านมานะติดโควิดนะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาพอมีประชากรเยอะ300กว่าล้านนะครับติดโควิดไปหลายสิบล้านแล้วก็เป็นสูญเสียคือว่าเสียชีวิตมากนะครับเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงติดเยอะนะในโลกตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าพูดง่ายๆนะในเอเชียนี่เรายังน้อยนะในน้อยเนี่ยในอาเซียนของเราเองเนี่ยคนนึงในอาเซียนนี่น้อยที่สุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประเทศลาวจริงไหมคนนึ
1: งจริงค
0: ่ะไม่ค่อยได้ข่าวนะลาวลาวกับกัมพูชาในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่หลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นแต่ตัวที่อื่นในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสนพูดหลักล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าการติดโรคติดต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมส่วนสองเกิดจากความเชื่อมั่นของคนในการใช้ชีวิตก็คือการไม่ให้ความร่วมมือน่ะพูดง่ายๆเขาว่าอย่างนั้นนะยิ่งโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคของทรัมป์น่ะพูดง่ายๆในยุคที่ช่วงนั้นไม่ใส่หน้ากากคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องเสรีภาพของเขามาก
1: จริงจริง
0: จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือเขามองว่าถ้าใส่หน้ากากนี่คือคุณต้องเป็นละ
0: ใช่มันมีค่านิยมอีกอย่างนะก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมาได้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็กลับมาสู่การรักษาสุขภาพซึ่งตัวเลขก็ดีวันดีคืนลดลงมานะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องผ่านโควิดไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในวงการสุขภาพเนี่ยนะครับผมบอกคุณผู้ฟังว่าในโลกตะวันตกนะภัยที่มาเยือนที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งคนหนึ่งในโลกตะวันตกนี่เป็นมากกว่าโรคตะวันออกก็คือมากกว่าคนเอเชียและที่เป็นมากอันดับหนึ่งก็คือที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาจากพฤติกรรมและก็อาหารที่กินลงไปนะครับฉะนั้นเรื่องที่ผมจะมานำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหลงลืมธรรมชาติคุณติ่งตัวเลขที่มันเยอะๆในแต่ละปีเนี่ยระดับการเสียชีวิตในหลักหลายหมื่นคนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะคือเป็นแบบตะวันตก
1: ยุคเร่งรีบ
0: ยุคเร่งรีบคืออาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่เป็นที่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์อาหารที่เป็นอาหารอุ่นไมโครเวฟและอาหารที่มันปนเปื้อนเกี่ยวกับแบคทีเรียและตัวอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็วันนี้เรามีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาที่ไหนนะครับในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผู้สนับสนุนรายการคุณดิ่งครับ
1: ค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843856664อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราในประเทศไทยนะครับกว่าทั่วประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้ที่เบอร์0843856644หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทาง LINE นะครับที่เคยติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้เบอร์ LINE ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ใช้ติดต่อช่องทาง LINE สำหรับท่านที่สะดวกนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกตอนนี้ราคาก็หลักพันต้นๆให้ท่านได้ไปทดลองใช้ที่บ้านในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงท่านจะซื้อ1โหลตอนนี้แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกในราคาเดิมนะครับในช่วงหลังโควิดนี้เราเอาใจคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทุกที่นะครับก็จัดโปรโมชั่นคาตามินก็เหมือนกันเราก็ไม่ตกเทรนนะครับร่วมจัดโปรโมชั่นสำหรับท่านนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็คืนกำไรสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คาตามินก็เป็นหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศของเรานั้นจะอยู่รอดนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและก็โรคระบาดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราพูดไปผมก็จะมาบอกเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากคือการทานอาหารนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านรักษาสุขภาพท่านจริงๆท่านต้องทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในวงการสุขภาพเขาบอกยังไม่มีทางเลือกมากกว่านี้เนื่องจากว่ายานี่ผลิตทุกวันพัฒนาทุกปีคุณติ่งแต่ยังไม่สามารถรักษาโรคที่รักษาหายได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรครักษายากเช่นเบาหวานความดันที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร
1: ค่ะอันนี้สำคัญเลย
0: คือสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ตกค้างหรือเป็นอาหารที่ใส่ไมโครเวฟหรือเป็นอาหารที่แช่แข็ง
1: พวกแปรรูปทั้งหลาย
0: พวกแปรรูปไส้กรอกขนมปังพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ต้องหมุนขึ้นหนีไปไหนเราสองคนจะมาพูดนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาดีมากเพราะว่าถ้าท่านทำไม่ได้นะสุขภาพของท่านนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยถ้าท่านทำได้ก็สุขภาพท่านก็จะดีนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ มาพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ
1: ์คาตามิน
0: คาตามินนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคาตามินนะคะก็คือประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้นะคะรวมทั้งนะคะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะซึ่งก็ส่งมอบความสุขนะกับโปรโมชั่นสารพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกในราคาเดิมนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้โปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมซึ่งเป็นโปรสุดยอดขายดีนะครับแล้วก็โปร3กระปุกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรที่เป็นชุดทดลองเราก็ยังส่งให้ท่านได้ในทุกๆวันนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: คาตามินครับผม
3: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
0: ครับครับครับ
3: ปวดปวดเส้นไอ้ที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้นแล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็กรดไหลย้อน
0: ครับครับครับ
3: ค่ะทานได้ไหมคะ
0: ทานได้ทานได้ครับ
3: เป็นโรคหัวใจด้วย
0: ครับหัวใจอะไรครับไอ้ที่ตีบอะไอ้ที่ตีบเนาะ
3: ค่ะ
0: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
3: ค่ะ
0: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
3: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
0: ครับครับเล็กประมาณไหนดีเอาเล็กสุดก็2กระปุกหรือจะเอาชุดเล็กที่มีแถมก็ได้ตัวนี้ก็ดี
3: ก็เก็บเงินได้มั้ย
0: ได้ๆ
3: ได้เหรอ
0: ครับ
3: ค่ะเห็นตาเค้าบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
3: ่อ๋ออยู่นี่อยู่สระบุรีนี
0: ่ชุดเล็ก2กระปุกจ้ะถ้าตัวมีแถมตัวนั้นคนจะนิยมซื
3: ้ออ๋อเดี๋ยวว่ามันยังไม่พร้อมที่เอาชุดใหญ่อะค่ะ
0: ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
4: ครับบ้านเลขที่237
0: 237
4: ครับหมู่10
0: หมู่10ตำบล
4: พญาเย็น
0: พญาเย็นอำเภออ
4: ำเภอปากช่อง
0: ปากช่องนครราชสีมา
4: ครับผม
0: ครับได้ครับลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
4: ครับ
0: ครับครับ
4: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงมัน
0: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
4: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ฟัง
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
4: ครับ
0: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให
4: ้ผม
0: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
4: ครับผมไม่เป็นไรครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับผม
4: รหัสไปรษณีย์ผมลืมไม่รู้ว
0: ่
4: า
0: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์
0: ครับครับขอบคุณครับครับครับ
5: ขอให้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมติก่อนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดแบบไหนอย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับเรามีบริการให้คำดีๆแนะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆสำหรับท่านในทุกเสียงทุกสายที่พูดคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
5: เรามาพูดคุยกันต่อคุณดิง
1: ค่ะ
5: ตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในการกลับมาสู่ธรรมชาติก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปฟังข้อมูลนะที่ศูนย์เวลเน็ตของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ฟื้นฟูธรรมชาติโดยธรรมชาติบำบัด
1: ค่ะ
5: คุณหมอค้นคว้าวิจัยมาตลอดระยะเวลา30ปีคุณติงในเรื่องของธรรมชาติบำบัด
1: ค
5: ือก็เรียกว่ากินอาหารเป็นยา
1: ค
5: ือเป็นสโลแกน
1: ก็คือเป็นทางเรื่องหนึ่งด้วย
5: กินอาหารเป็นยาก็คือว่าอาหารที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นโปรเซส
1: อ
5: ินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นอาหารอาหารของท่านคืออะไรบ้างแกบอกว่าให้จดมาในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์กินอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห์นะครับบางท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยซ้ำๆเดิม
1: ๆจริงค่ะ
5: ผมคนติ่งเนี่ยบางครั้งก็เป็นนะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆพรุ่งนี้มาเจอกะเพราหมูอีกแล้วนะครับเจอกะเพราไก
1: ่
5: เราก็จะวนเวียนกันอยู่ในตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารที่หลากหลาย
1: หลากหลายเมนู
5: หลากหลายเมนูคือไม่ซ้ำกันในแต่ละวันและสิ่งสำคัญก็คือในหนึ่งสัปดาห
1: ์
5: ที่ผมเคยบอกไปก็คือควรจะทานอาหารที่เป็นดีท็อกซ
1: ์
5: ก็คือแอปเปิ้ลกล้วย
1: ส้มผักใบเขียว
5: หรือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวนี่นำมาปั่นมาทานจะได้คลอโรฟิลล์ได้กลุ่มวิตามินนะครับได้กรดอะมิโนก็ยิ่งดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับก็ท่านก็ต้องรีบทำส่วนท่านที่ทานอาหารเหล่านี้แล้วก็คือต้องออกกำลังกาย
1: ด้วย
5: ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับการออกกำลังกายนี้เอาตามความสามารถของแต่ละท่านบางท่านก็อยู่ที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากก็ไม่ต้องวิ่งเดินออกกำลังกาย
1: เวียงแขนก็ได
5: ้10นาที20นาทีนะครับจะเวียงแขนหรืออาจจะการเดินพอได้เหงื่อหรือไม่ได้เหงื่อบ้างท่านก็ต้องทำในทุกวัน1สัปดาห์ท่านควรจะทำวันหนึ่ง3วันใน1สัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนผมก็เข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าการทานอาหารดีการออกกำลังกายแต่การพักผ่อนไม่ได้คุณติงในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ป่วยตามมาก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการนอนไม่หลับส่งผลระยะยาวก็จะเกิดขึ้นมากมาย
1: มีผลต่อสุขภาพของเราม
5: ีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับตับทำงานน้
1: อ
5: ยไขมันก่อตับนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือทำให้ตับหรืออวัยวะหน้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะส่งผลต่อหลายๆโรคตามมาฉะนั้นที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาทบทวนตัวเอง
1: ค่อยๆปรับ
5: ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับในเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราทานอาหารนี่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่นะครับทานในสิ่งที่เป็นผักใบเขียวหรือเปล่านะครับในแต่ละวันนะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วทานอาหารซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นในทุกๆวัน
1: เช้ามาก็ชากาแฟละ
5: ครับในทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ว่าการทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยน
1: ปรับเปลี่ยนบ้างนะ
5: ครับก็คือปรับเปลี่ยนบ้างนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็เพียงแต่ฟังแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วนำมาปฏิบัตินะครับ
1: ค่ะ
5: ฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นการที่หวังดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค
5: ิดถึงสุขภาพของท่านจากรายการต่อลึกสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารดูนะครับสิ่งที่สำคัญตามมาอย่างหนึ่งก็สุขภาพจิตคนหนึ่งถ้าเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจิตก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี่ป่วยอย่างเช่นความวิตกกังวลการห่วงหาอาทรลูกหลานและโรคตามมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราจะคิดไปเรื่อยนะครับ
1: จริงค่ะ
5: ฉะนั้นควรทำสมาธิหรือฝึกทำให้ใจดีขึ้นนะครับโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะดีขึ้นมาเองนะครับ
1: ค
5: ่ะก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆก็ผู้สนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งคนติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
5: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยินดีที่จะรับส่งท่านในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ คุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เราเตรียมจัดส่งของให้ท่านทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับเนื่องจากว่าจัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ โปร6แถม2ท่านจะซื้อ2คนหรือจะซื้อ3คนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามานะครับ วันนี้ผมมีเรื่องข้อเข่าเสื่อมมาฝากนะครับ เพราะว่าหลายท่านเนี่ยคุณติ่งยังไม่เป็นนะครับ
1: ส่วนมากจะเป็นในผู้สูงวัย
5: ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปนะครับวัยบางท่านก็เจอแล้วนะครับข้อเข่าเสื่อมนี้หลายท่านว่าเป็นอย่างไรคือข้อเข่าเสื่อมนะครับโดยเฉพาะกระดูกอ่อนที่ข้อเข่ามีสาเหตุก็คือบางคนก็อายุมากบางคนมีน้ำหนักตัวมากมีอาการบาดเจ็บหรือกรรมพันธุ์การหมดฮอร์โมนนะครับการหมดประจำเดือนฮอบขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะพบมากในช่วงผู้สูงอายุหากไม่ได้รับการเขาเรียกว่าการ
1: ดูแล
5: ที่ดีนะก็จะทำให้ท่านเสื่อมมากขึ้นจะเกิดการเสียดสีสึกกร่อนและมีอาการปวดนะครับอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับที่ผมนำมาฝากก็คือว่าการเคลื่อนไหวในบางกิจกรรมก็จะทำให้ท่านรู้สึกปวดรู้สึกฝืดนะครับทำให้เคลื่อนไหวได้ยากบางท่านก็เมื่อเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงดังเวลาเราเมื่อเวลาเราเดินหรือนั่งหรือลุกต่างๆนะครับจะมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือมีอาการเข่าอ่อนแรงเวลาเดินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่อยากก้าวนะครับมีอาการอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อ
1: มันปวดอะเนาะ
5: มีอาการปวดฝืดเหล่านี้นะครับสาเหตุที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ปกป้องส่วนปลายนั้นเกิดอาการต่างๆมีอาการเสื่อมตามมานะครับอายุเป็นสาเหตุที่พบบ่อยก็คือช่วงวัย40ขึ้นไปนะครับก็จะมีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับสองการบาดเจ็บบางท่านก็มีอุบัติเหตุเล่นกีฬาหรือเรื่องต่างๆที่ก็ทำให้ส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีโอกาสเสื่อมมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับโรคอ้วนคือท่านที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะแบกรับน้ำหนักก็จะเสื่อมเร็วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็พยายามลดน้ำหนักการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนนะครับ
1: มีส่วนหมดเลย
5: มีส่วนหมดเลยนะครับในสำหรับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับฉะนั้นนำมาฝากท่านสำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษาหารือก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับสำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวกับสุขตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับผม2คนต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามและผู้สนับสนุนรายการคาตามินนะครับคาตามินจะยังรับใช้ท่านตลอดไปนะครับในตลอดระยะเวลา10ปียืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินและผลิตภัณฑ์ในเครือของเรานั้นมีความมั่นคงสูงนะครับที่จะรับใช้คุณผู้ฟังนะครับ10ปีเราบริการท่านดุจญาติมิตรนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับที่เบอร์084 385-6644นะครับทุกปัญหาสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาคำตอบและคำแนะนำสำหรับท่านนะครับช่วงนี้เวลาหมดโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับแล้วก็มารับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
0: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
0: จากงาดำ
1: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
0: อย่างยาวนานมาก
1: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราซูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
0: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
1: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เราเริ่มต้นจากทำโรคสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
0: ยังไงคะอาจารย
1: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมาก
0: ข
1: บวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดหนึ่งออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้น
0: จะได้เลี้ยงมันได
1: ้ต้องเลี้ยงจะเลี้ยงเหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตข
0: ึ้
1: นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
0: ะ
1: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
0: มันก็แพร่กระจายไป
1: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณอ้อถูกแล้วตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
0: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับมะเร็งคะ
1: ใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายา
0: ค่ะ
1: ยาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะ
0: ก็คือมันจะไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
1: ก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนนึงบอกว่าลองมาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลเลยรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
0: ค่ะ
1: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
0: ไข่ไก่เหรอ
1: ไข่ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
0: ค่ะ
1: คือไข่ฟักกับไข่ลม
0: ค่ะ
1: ไข่ลม
0: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
1: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเราทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
0: อ๋อค่ะ
1: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
0: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
1: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
0: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
1: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตาเซซามิน
0: นี่นะคะนี่คือเซซามินนี่คือเป็นสารที่สกัดมาจากงาดำ
1: 99,
0: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
1: งาดำสีดำแต่เซซามินสีขาว
0: นี่คือสกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
1: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
0: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
1: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้
1: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
0: ๆค่ะ
1: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารสกัดเซซามินสามารถไปยับยั้งกระบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็งเป็นขบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่าม
0: ัน
1: ฟอร์เป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฟอร
0: ์นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วแล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหม
1: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะ
0: ค่ะ
1: คีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
0: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
1: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: กระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
0: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
1: เพิ่มภ
0: ู
1: มิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแล็บเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วนักวิจัยช่วยกันทำ
0: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
1: ไปซื้องามากิน
0: ใช่
1: ซื้อรำข้าวมากิน
0: ไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
1: มันงา
0: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมสักนิดนึงว่าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
1: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผงอ
0: ัน
1: ที่2คือทำให้มันสุกอ
0: ัน
1: ที่3อย่าให้มันเกิดการไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
0: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
1: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
0: นั่นสิคะจริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ากระดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
1: ความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
0: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
3: คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยทำอะไรไม่แพ้ชาติไทยในโลกนะคะล่าสุดเองค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาค้นพบสารเซซามินสารตัวนี้เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งนะคะค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยละค่ะที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถบันทึกภาพถ่ายเซลล์มะเร็งที่กำลังถูกทำลายจากการใช้สารเซซามินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะคะแล้วก็ยังค้นพบวิธีที่ทำให้สารเซซามินที่ไม่ละลายในน้ำสามารถละลายในน้ำหรือว่าเครื่องดื่มได้ทุกชนิดค่ะโดยเฉพาะนักดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้ลดอาการแฮงก์ลงได้ทางด้านศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยคงคุ้นเคยกับคำว่าเซซามินกันมานานแล้วซึ่งสารเซซามินนี้นะคะมีผลช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าไปช่วยเสริมยาคีโมรักษามะเร็งค่ะและล่าสุดทางคณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการทำให้เซซามินบริสุทธิ์ที่แต่เดิมเนี่ยไม่สามารถละลายน้ำได้กลับมามีคุณสมบัติละลายน้ำนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้วยจึงทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องดื่มต่างๆโดยที่ไม่ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มและลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งผลการทดสอบสารเซซามินที่นำไปปรากฏที่นำไปใช้นะคะปรากฏว่าสามารถไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ไปช่วยเร่งการทำลายความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ในตับได้เป็นอย่างดีไม่ทำให้เกิดอาการแฮงก์แล้วก็อาจจะทำให้เมาช้าลงได้อีกด้วยค่ะนอก จากนี้การนำสารเซซามีนมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งก็พบว่าเซลล์มะเร็งนั้นฝ่อลงแล้วก็หลุดออกจากกันเนื่องจากว่าตัวของสารเซซามีนเข้าไปทำลายโมเลกุล PDL1 หรือว่าเกาะป้องกันของเซลล์มะเร็งให้ลดลงด้วยทำให้ผู้ป่วยมะเร็งอาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะ
4: เมื่อเรานำเอาเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงที่มีการแสดงออกของโมเลกุล PDL1 บนผิวเซลล์เนี่ยนะครับแล้วก็ T cell เนี่ยมันไม่สามารถไปทำลายได้พอเราเอาเซลล์มะเร็งที่มี PDL1 อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เซซามินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซซามินละลายน้ำหรือเซซามินที่อยู่ในงาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเราพบว่าเราไปลดปริมาณของ PDL1 แล้วเนี่ย T cell เพชฌฆาตเนี่ยเราแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกของโลกนะครับว่า T cell เพชฌฆาตเนี่ยสามารถไปจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดกระบวนการอพอปโตซิสมากขึ้นตายมากขึ้นและหลุดออกจากการเลี้ยงเซลล์ได้มากกว่าที่ไม่มีการใช้เซซามินอันนี้ก็เป็นการยืนยันทางห้องปฏิบัติการนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทำการศึกษาวิจัยในหนูทดลองนะฮะโดยความร่วมมือกับอาจารย์ดร.เลวันนะครับที่ภาควิชาชีวเคมีนี่เองนะครับเราได้พิสูจน์แล้วว่าสารสกัดเซซามินและสารสกัดเฮสเปอริดีนนะฮะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดมะเร็งตับซึ่งจะรายงานผลสุดท้ายนะครับเร็วๆนี้นะฮะเรากำลังมีข้อสรุปและกำลังเขียนผลงานวิจัยสุดท้ายให้พวกเราได้ทราบกันในเร็วๆวันนี้ครับ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะแฟนๆรายการเราพบกันเป็นประจำเนาะทุกวันอาทิตย์นะเฉพาะวันอาทิตย์ในช่วงเวลานะคะ10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานั่นหมายความว่าเราพบกันอาทิตย์ละวันและวันละ1 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบน้องบีเนาะแล้วก็เมตตาน้องบีนะคะก็อย่าลืมนะคะหมุนคลื่นมาเจอกันที่สถานีวิทยุวพท792คลื่นพลังงานแห่งนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่ฟังหลายๆรายการใช่ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่น้องบีบอกไว้ว่าให้ใช้ลิควิดเรียกลูกเรียกหลานมาเนาะเอาลิควิดมาป้ายไว้ว่าเอ้ยทุกวันอาทิตย์น้องบีมันจะมาเจอเรามันน้องบีมันจะมาตรงเนี้ยขึ้นเนี้ยให้เอาน้ำยาลบคำผิดหรือว่าเอาขี้เถ้าขี้ฐานอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถหาได้ประกาเนาะก็ไปแต้มๆแปะๆไว้ตรงวิทยุของท่านเสียหน่อยนึงนะคะเพื่อว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยบางทีโทรเข้ามาถามน้องบีว่าเอ้ยน้องบีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยป้าลุงนะคะยังฟังน้องบีอยู่ตรงนี้อยู่เลยตรงจุดเนี้ยตรงขึ้นเนี้ยแต่พอมาวันนี้เนี่ยทำไมมันหาไม่เจอเนาะบางคนก็เสียโอกาสเพราะบางคนก็คิดถึงน้องบีไงหายไป7 วันก็ต้องมีคนคิดถึงอยู่แล้วแหละเนาะเออมันเป็นแบบนั้นนะคะคืออย่างนี้ค่ะบางทีเนี่ยสมมตินะถ้าเราไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้อะว่าตรงไหนเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราลืมบางทีเวลาเราหมุนคลื่นวิทยุไปใช่ไหมคะมันบิดมันเบี้ยวมันผิดไปเพี้ยนไปนิดนึงมันก็กลายเป็นคลื่นอื่นละเราก็ไม่ได้เจอกันเนาะความคิดถึงมันก็ยังอยู่มันก็ไม่หายไงไม่ได้ยินเสียงน้องบีถูกไหมหรือบางทีเนี่ยมันอยู่ที่สภาพดินฟ้าอากาศด้วยค่ะคุณฟังขาบางวันอากาศร้อนแรงนะคะหมุนมาเจอเลยบางวันมีคลื่นมีลมแหมมีคลื่นด้วยเนาะเหมือนเราอยู่ชายทะเลเลยก็คือคลื่นอากาศบางวันอากาศชื้นอากาศหนาวมีลมมีฝนมีอะไรต่างๆมันเขาเรียกว่าช่องสัญญาณมันก็อาจจะมีผิดเพี้ยนขยับหน้าขยับหลังมันก็มีเป็นไปตามอากาศสภาวะอากาศก็มีเหมือนกันแต่ทางนี้และทางนั้นมันก็จะอยู่แถวๆนั้นแหละเนาะแถวๆที่เราทำเครื่องหมายไว้นั่นแหละหรือไม่ก็ขยับวิทยุนะคะ AM ของท่านเนี่ยเดินไปให้ทั่วบ้านเลยสำรวจว่าเอ้ยเราหมุนมาตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้แล้วแต่ว่ามันยังไม่มีเสียงน้องบีไม่เจอเสียงน้องบีก็ขยับวิทยุค่ะเราได้เจอกันแน่นอนเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารอฟังเสียงน้องบีและโดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนรายการนะคะทั้งที่คนเก่าคนใหม่เนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ที่เพิ่งจะหมุนคลื่นแล้วมาฟังน้องบีเจอกันวันนี้เป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลับสุขภาพนะคะคลับของคนที่เคยป่วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่น้องบีขอบพระคุณมากๆเลยก็คือท่านที่สั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรยิ่งเซนเจง1ไปทานนะคะอยู่แล้วนะคะเป็นประจำเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าดั้งเดิมเนาะ ที่อยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีน้องบีกราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็บางท่านที่มาเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็เพิ่งจะเริ่มทานเป็นคนใหม่นะคะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มาทิน่างาดำสารสกัดเซซามินบริสุทธิ์ 100% ที่เราสกัดจากเป็นเซซามินน้ำแรกที่เราสกัดจากน้ำมันงาดำสกัดเย็นสารเซซามินน้ำแรกที่เราสกัดจากน้ำมันงาดำสกัดเย็นบริสุทธิ์นะคะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนน้องบีสนับสนุนรายการคลับสุขภาพของบีเนาะก็ให้ทุกท่านรู้ไว้เลยนะคะว่าทุกท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณสำหรับรายการคลับสุขภาพของน้องบีนะที่ทำให้น้องบีได้เวลามา1ชั่วโมงเต็มๆที่มานั่งมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับข้อดีของการนำอาหารเสริมหรือสมุนไพรหรือเซซามินบริสุทธิ์ 100% หรือมาที่หน้างาดำนี้เข้ามาดูแลสุขภาพป้องกันโรคก็ดีบำรุงสุขภาพก็ดีหรือแม้แต่นำเข้ามาสู่ในชีวิตเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพหรือเป็นการรักษาโรคกลุ่ม NCDS เป็นการเสริมการรักษาเนาะคำว่าเสริมนี่มันสุดยอดนะคุณฟังมันจะทำให้เราไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่ออกจากลู่ไม่ออกจากทางนะมันเป็นความฟังแล้วมันเป็นความรู้สึกมั่นอกมั่นใจไหมว่าเรามาถูกทางเสริมการรักษามันไม่ได้ไปลดการรักษานะแต่ว่าเซซามิมาทิน่างาดำเนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมการรักษาโรคที่คุณเป็นอยู่และมาเสริมการดูแลสุขภาพถ้าคุณเป็นคนที่รักในการดูแลสุขภาพก็มาเสริมการดูแลสุขภาพดังนั้นนะคะโอกาสที่คุณจะป่วยอ่ะมันก็จะมีน้อยลงแบบนี้คุณโอเคไหมคุณชอบใช่ไหมแบบนี้แหละค่ะแบบนี้ใช่ไหมที่คุณหาอยู่ถ้าคุณกำลังหาอยู่เนาะก็มาทิน่างาดำเนี่ยเป็นแบรนด์เป็นอาหารเสริมหรือที่คุณต้องการเลยแหละที่คุณจำเป็นต้องใช้ที่คุณจำเป็นต้องกินเลยแหละมาถูกทางแล้วเนาะโอเคก็วันนี้เนาะไหนๆน้องบีก็พูดถึงในเรื่องของสารเซซามินบริสุทธิ์ 100% พูดบ่อยมากมันก็เลยทำให้บีคิดว่าเอ๊ะบางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเซซามินบริสุทธิ์สารเซซามินบริสุทธิ์เนี่ยมันมีคุณสมบัติหรือคุณภาพหรือฤทธิ์เนี่ยในการต้านโรคก็ดีเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรได้ประโยชน์หรือได้โทษจากมันกันแน่หรือที่น้องบีพูดว่ามีแต่ประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็สารเซซามินเนี่ยเขาเอามาจากไหนนะคะแล้วก็มันดีต่อโรคที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันเข้ามาดูแลรักษาหรือบำบัดหรือควบคู่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยยังไงบ้างวันนี้น้องบีจะพาทุกท่านนะมารู้จักกับสารเซซามินบริสุทธิ์ 100% ที่บริษัทของเรานะคะได้นำมาผลิตเป็นแบรนด์มาทิน่างาดำเนาะที่เราสกัดที่สกัดได้จากสารน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะแล้วก็มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็วันนี้น้องบีก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยววันที่1มกราคม2519เป็นวันเกิดน้องบีเนาะก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้โปรโมชั่นนะวันนี้มีโปรโมชั่นได้มีโปรโมชั่นนะคะส่วนโปรโมชั่นจะเป็นยังไงรอรับฟังรับชมอย่าไปไหนนะคะแล้วก็หลังจากปีหน้าก็คือเดือนมกราที่กำลังจะเข้ามาเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ราคาโปรโมชั่นนี่จะพูดว่าอาจจะเนี่ยก็จะไม่พูดเพราะว่ามันจะไม่อาจจะมันจะกลับมาเป็นราคาปกตินะมันจะไม่มีโปรโมชั่นของแถมหรือว่าลดราคาหรืออะไรต่างๆก็ขอเป็นแบบนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นกลายเป็นว่าบางคนจะเข้าใจว่าก็เห็นน้องบีพูดแบบนี้ทุกอาทิตย์แหละว่ามีโปรจะหมดโปรจะหมดโปรก็ไม่เห็นหมดสักทีนึงก็เดี๋ยวขออนุญาตว่าอย่างนี้ละกันนะคะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยน้องบีก็จะขอกลับมาเป็นราคาปกติแต่ก็ยังมีส่วนลดให้อ่ะนะคะแต่ว่าจะไม่มีลดแล้วลดอีกคือ2ลดลดเบิ้ลแล้วก็มีของแถมโอเคไหมตามนี้นะอ่ะก่อนเข้ารายการนะคะน้องบีก็ขอฝากช่องทางการติดต่อน้องบีก่อนเนาะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อบีได้คือส่งของส่งสินค้าทุกวันนะคะแล้วก็โทรหาน้องบีได้ทุกวันด้วยถ้าโทรมาแล้วไม่รับแปลว่าติดสายหรือทำธุระอยู่น้องบีโทรกับทุกคนนะคะไม่ต้องเสียอกเสียใจไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะจะรับหรือไม่รับหรือว่าบางท่านก็อาจจะเอ้ยไม่โทรดีกว่าเกรงใจกลัวว่าจะโทรมาหาบีแล้วจะต้องซื้อสินค้าไม่ใช่นะคะโทรเข้ามาคุยกันก่อนปรึกษากันก่อนจนกว่าจะแน่ใจมั่นใจเนาะแล้วค่อยสั่งซื้อนะสำหรับคนใหม่แต่สำหรับคนเก่าที่กินอยู่แล้วดีอยู่แล้วแล้วก็สั่งซ้ำต่อเนื่อง 2-3 ชุดสั่งมา5ครั้ง6ครั้งบางคนสั่งมาเป็น10ครั้งแล้วสั่งเยอะด้วย10กล่องหรือ20กล่องหรือ5กล่องก็ ็โทรมาได้นะคะก็มีนะแบบนี้นะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์เนาะที่สามารถติดต่อบีได้นะคะน้องบีใช้อยู่2หมายเลขนะคุณฟังนะคะหมายเลขแรกนะคะก็คือ0926932515นะคะเดี๋ยวปีหน้านะปีใหม่เป็นต้นไปก็จะใช้เบอร์นี้เป็นเบอร์หลักนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0926932515จดทันกันไหมคะถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวรอเนาะน้องบีจะบอกเป็นช่วงจะเว้นระยะแล้วก็บอกเบอร์ไปเรื่อยๆนะคะสัญญาณชัดเจนเนาะทุกท่านหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะได้ยินเสียงน้องบีชัดเจนนะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะอยู่เขตไหนของประเทศไทยนะคะก็ฝากความระลึกนึกถึงเนาะแล้วก็ขอบคุณที่มานั่งรับฟังแล้วก็มารอรับฟังรับชมน้องบีนะคะในวันนี้อ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการทำเวลาให้สูญเปล่าแล้วก็ได้รับคุณค่าน้อยเนาะก็อยากจะให้ได้ใช้เวลามีคุณค่าที่สุดแล้วก็ให้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเยอะที่สุดนะคะน้องบีก็ขอเข้าสู่เรื่องราวที่จะนำมาฝากในวันนี้กันเลยนะคะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าทุกวันนี้เนาะเราก็เผชิญกับโรคความเสื่อมหรือโรคแก่หรือโรคที่ป่วยแล้วรักษาไม่หายเราเรียกโรคพวกนี้ว่าโรคแห่งความเสื่อมหรือเสื่อมก็คือแก่ก็คือผุพังนั่นแหละเอาง่ายๆถ้าจะให้แปลความหมายแบบตรงตัวก็คือความผุความพังความเสื่อมความเน่าความสลายเหมือนเราเคยเห็นท่อนไม้สักท่อนนึงมันเสื่อมมันผุมันพังมันถูกมดมันถูกปลวกกินอะไรต่างๆก็เหมือนกันก็เปรียบเทียบเหมือนร่างกายเราเป็นท่อนไม้ท่อนนึงก็คือความเสื่อมก็ประมาณนั้นแต่ไอ้ที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นคือมันเสื่อมแล้วมันลุกลามแล้วมันเรื้อรังเราเรียกคนกลุ่มนี้คือ NCDS เป็นภาษาอังกฤษเราไม่ต้องไปพูดถึงเนาะแค่พูดถึงว่าเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็ลุกลามแล้วก็เรื้อรังก็น่ากลัวแล้วนะเราแทบจะไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะเจอแต่บางคนเจอแล้วไงคุณลองนึกสภาพว่าร่างกายของคุณตอนนี้กำลังเสื่อมกำลังผุพังอยู่ข้างในเนี่ยยกตัวอย่างที่แบบเห็นได้ชัดก็คือโรคเบาหวานและพวกเห็นไหมเคยได้ยินไหมเพราะมันลุกลามและเรื้อรังมันไปที่อวัยวะอื่นหรืออย่างคลิปต้นรายการที่ท่านศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาพูดเนาะกับนักข่าวช่อง3ช่อง8เนี่ยพูดให้ฟังก็คือโรคมะเร็งใช่ไหมที่เขานำมายกตัวอย่างทำไมถึงพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งเพราะมันยกตัวอย่างง่ายแล้วมันเรามีการนำมาเชื้อมะเร็งอ่ะมาวิจัยมาทดสอบในห้องแลบที่มอเชียงใหม่แล้วมันเห็นผลมันเห็นภาพเราจึงนำโรคมะเร็งเนี่ยมาเป็นโรคที่จะสื่อสารไปให้คุณฟังรับรู้รับทราบเพราะมันเข้าใจง่ายมันเห็นภาพและมันคิดตามเข้าใจง่ายคือความเสื่อมความรุนแรงความลุกลามแล้วก็เลื้อรังของมันพอมันมีคำว่าลุกลามและเลื้อรังมันทำให้รักษายากยิ่งถ้าเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆอ่ะมันยากมากนะที่จะรักษาให้หายคุณก็เลยมันก็เลย10 ปี 20 ปีที่ผ่านมามันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยได้ยินคำว่าโรคมะเร็งแล้วคือได้ยินปุ๊บอยากตายตอนนั้นปั๊บเลยคือมันขยะแขยงมันน่ากลัวมากแล้วมันมีคำว่ารักษาไม่หายด้วยนะโรคมะเร็งอ่ะสมัยก่อนรักษาไม่หายแต่ตอนนี้คือดังคลิปที่กล่าวเบื้องต้นว่าเราได้มีการไปซื้อไม่ใช่เรานะท่านศาสตราจารย์ดร.อาจารย์หมอเนาะไปซื้อเชื้อมะเร็งมาเอามาเพาะในไข่แล้วนำสารเซซามินบริสุทธิ์ที่สกัดได้เป็นน้ำแรกด้วยนะจากน้ำมันงาดำสกัดเย็นเอามาหยอดเอามาหยดใช่ไหมแล้วดูปฏิกิริยามันเกิดขึ้นปรากฏว่าเชื้อมะเร็งมันตายดังนั้นถ้าน้องบีจะพูดว่าสารเซซามินบริสุทธิ์เนี่ยมันสามารถหยุดเขาเรียกว่าอะไรมันสามารถหยุดการเลื้อรังและลุกลามของโรค NCDS หรือโรคที่คุณเป็นอยู่อ่ะผิดไหมไม่ผิดนะไม่ผิดเนาะเพราะความหมายมันเป็นแบบนั้นเนาะก็มีการไปซื้อเชื้อมะเร็งมาใช่ไหมแล้วก็มาหยอดแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของมันในไข่มันก็เจริญเติบโตอย่างดีเลยมีความสุขลันล้าแล้วก็สร้างช่องทางทำมาหากินสร้างช่องลำเลียงอาหารแล้วก็คัดกรองอาหารแล้วก็มากินเองเพราะมันถ้ามันไม่ทำแบบนี้เรากินยาเข้าไปมันรับยาเข้าไปมันก็จะตายคือมันมีการพัฒนามันฉลาดเนาะมันมีการสร้างตัวมันเองแบบให้แข็งแรงหนาแน่นมันถึงรักษายากไงเมื่อร่างกายมีการอักเสบเรื้อรังและก็ลุกลามโดยเฉพาะโรคมะเร็งขนาดโรคมะเร็งอ่ะ สารเซซามินยังไปสามารถจัดการการลุกลามและเลื้อรังของมันได้ผู้ฟังลองคิดดูนะแล้วโรคอื่นล่ะอย่างที่น้องมีเคยพูดตลอดเลยว่าทุกโรคที่คุณเป็นอยู่มันเกิดจากการที่ร่างกายของคุณอะสะสมของเสียสารโลหะหนักก็ดีอนุมูลอิสระก็ดีหรือระบบดูดซึมพังระบบขับของเสียพังทั้งหมดเนี่ยเป็นสาเหตุเบื้องต้นแค่บางสาเหตุนะแค่คร่าวๆที่ทำให้ร่างกายของคุณเกิดการอักเสบและไอการอักเสบนี่แหละเป็นสาเหตุเบื้องที่สองก็ได้อะร่างกายไม่สามารถขับอันที่หนึ่งคือร่างกายไม่สามารถทำงานก็คือขับของเสียออกจากร่างกายได้เนาะมันเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแน่นอนและก็สองคือเมื่อไม่เอาออกไม่ได้มันก็กลายเป็นของเน่าทำให้เซลล์อักเสบและไอเซลล์อักเสบนี่แหละเป็นสาเหตุที่สำคัญมากๆเลยที่ทำให้เซลล์ไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องและทำให้เกิดเป็นโรคเรียกชื่อโรคต่างๆตามที่คุณเป็นตามที่โรงพยาบาลวินิจฉัยแล้วว่านาย1เป็นเบาหวานนาย2เป็นความดันนาย3เป็นโรคมะเร็งเป็นตับเป็นไตเป็นอะไร108ประการนั่นคืออวัยวะหรือเซลล์ตรงๆส่วนนั้นๆน่ะที่หมอระบุของคุณกำลังอักเสบโอเคไหมและตัวเซซามินบริสุทธิ์ 100% เนี่ยมันไปตัดการอักเสบเรื้อรังและมันไปต้านการอักเสบไอ้คำว่าต้านการอักเสบเนี่ยคุณฟังน้องบีก็คิดว่ามันมี2เหตุผลนะที่มันพอจะเป็นไปได้ก็คือต้านการอักเสบก็อันที่หนึ่งที่น้องบีคิดได้ด้วยสมองมนุษย์น้อยๆของหนูเนาะก็คือนะคะต้านการอักเสบนี่ก็เหมือนกับการที่บีบอกไปเมื่อกี้ว่าไปหยุดการอักเสบเรื้อรังและลุกลามอย่างเช่นบางคนเป็นมะเร็งระยะ4เขากินเช้าเที่ยง2เย็นกลางวันวันละ4เวลาเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอน2-2-2-2จากอาการอยากจากระยะ4ลดเหลือระยะ3ลดเหลือระยะ2และบางคนก็รอดชีวิตเยอะมากนะคนไทยเยอะมากอันนี้มันเป็นความเข้าใจในสมองของหนูเนาะว่าเนี่ยมันคือการตัดมันคือการต้านการอักเสบเก่าอ่ะที่คุณเป็นอยู่อ่ะคือตัดการลุกลามแล้วก็เหลือรังของโรคได้อ่ะคุณผู้ฟังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเข้าใจแล้วก็ตามทันที่น้องบีเล่าให้ฟังเนาะเข้าใจเนาะเห็นภาพเนาะถ้าคุณเห็นภาพเนี่ยคุณจะเก็ตมากเลยว่าเวลาคุณกินมาทีน่างาดำเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายของคุณจะได้อะไรแล้วคุณจะอยากกินน่ะอยากจะซื้อวันนี้เลยน้องบีมีกี่กล่องส่งมาให้หมดเลยอยากจะซื้อเอาไว้คนเดียวด้วยซ้ำไปคือถ้าคุณเข้าใจมันจะเป็นแบบนั้นน้องบีถึงบอกว่าตั้งใจฟังนะแล้วก็คิดตามน้องบีให้เยอะๆนะคะให้คิดเสมือนว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ให้คิดว่าหนูเป็นลูกเป็นหลานที่คุณรักแล้วก็มันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังให้คุณเปิดใจเนาะให้คุณเปิดใจนะเปิดใจรับฟังนะอย่าไปปิดใจนะโอเคอ่ะเสร็จ

ด้วยกิเลสอ่ะด้วยตามใจปากฉันชอบกินหวานฉันชอบกินมันฉันกินข้าวผิดเพี้ยนเวลาไม่มีวินัยในการใช้ชีวิตอ่ะมันพฤติกรรมมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรารับของใหม่เข้าไปทุกวันของดีบ้างไม่ดีบ้างของดีก็ดีของไม่ดีก็ไปสร้างการอักเสบใหม่เพิ่มเข้าไปทุกวันเหมือนเราหยอดกระปุกออมสินอ่ะเราหยอดวันละบาทวันละบาทวันละบาทมันก็เพิ่มไปจาก1บาทเป็น2บาท3บาท4บาทน้องบีให้ความหมายว่ายังไงรู้ไหมคะน้องบีว่าให้ความหมายมันว่าการอักเสบใหม่ในแต่ละวันที่เราได้รับจากการใช้ชีวิตของเราอันนี้เองคุณฟังบีก็เข้าใจว่าเอ้ยถ้าเรากินมาทิน่างาดำทุกวันทุกวันทุกวันไอเซลไอของที่มันจะเข้ามาทำลายหรือทำให้เซลล์เราอักเสบเพิ่มมันก็ไม่มีโอกาสนะเพราะว่าหนึ่งในคุณสมบัติของสารมาทิน่างาดำหรือสารเซซามินบริสุทธิ์ 100% ในแบรนด์มาทิน่างาดำเนี่ยมันช่วยให้เซลล์แข็งแรงและทำให้เซลล์กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองทำให้มันทำหน้าที่นะเราไม่ได้ไปทำงานแทนมันนะมันดีแค่ไหนผู้ฟังที่ไปกระตุ้นให้เซลล์และเนื้อเยื่อหัวจดเท้านะย้ำนะหัวจดเท้าทุกส่วนในร่างกายกายสังขารมนุษย์ของคุณเนี่ยฟื้นขึ้นมาทำหน้าที่ทำงานของตัวเองได้อย่าง 100% ค่อยๆแข็งแรงค่อยๆแข็งแรงค่อยๆแข็งแรงจนวันนึงมันแข็งแรง 100% แล้วมันฮึบฉันมีหน้าที่อะไรฉันทำหน้าที่นั้นหนึ่งในหน้าที่นั้นก็คือการขับของเสียคนที่เป็นท้องผูกคนที่ก็คือขับของเสียทุกช่องทางนะปอดขับของเสียทางระบบหายใจอวัยวะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่หรือผิวหนังมีหน้าที่ขับของเสียคือระบบขับของเสียทุกอย่างของคุณจะกลับมาเป็นปกตินั่นแปลว่าอะไรสมองน้อยของบีมันแปลว่าการอักเสบใหม่จะไม่เกิดขึ้นแต่คุณต้องกินทุกวันกินมันไปทุกวันทุกวันเหมือนเรากินน้ำนี่แหละไม่มีอันตรายค่ะแต่โดสหรือปริมาณในการกินของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนป่วยก็กินอีกอย่างคนเป็นเบาหวานกินอีกอย่างคนเป็นมะเร็งเป็นกินอีกอย่างคนเป็นโรคไตกินอีกอย่างคนเป็นไขมันพอกตับกินอีกอย่างคนเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกกินอีกอย่างคนเป็นภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนเลือดน้อยเลือดจางกินอีกอย่างคนเป็นสายตากินอีกอย่างคนบำรุงร่างกายเป็นอีกอย่างคนเป็นเขาเรียกว่ากดไหลย้อนก็กินอีกอย่างคนเป็นอัลไซเมอร์พากินสันกินอีกอย่างคนเป็นตับกินอีกอย่างคนเป็นม้ามคนเป็นอะไรพวกเนี้ยคนชอบกินเหล้ามักเหล้ามักเบียร์หรือมักสูบบุหรี่อย่าไปทำแบบนั้นแต่ว่าถ้ามักไปแล้วก็ลดลงหรือว่าทานก็กินจะกินมาทิน่างาดำจะเอาเข้าไปเสริมเนาะเสริมการรักษาเสริมการดูแลสุขภาพก็กินคนละอย่างไปโอเคไหมก็ดังนั้นจะสรุปว่าแค่คำว่าเซซามินบริสุทธิ์นะคะต้านการอักเสบนี่แค่2ข้อที่สมองมนุษย์ของหนูคิดได้และหนูเอามาแชร์ให้ทุกท่านฟังเนี่ยทุกท่านคิดว่ามันเป็นยังไงพอเห็นภาพไหมถ้ามันจะเป็นยังไงน้องบีชวนคิดนะมันจะเป็นยังไงถ้าวันนี้เราทุกคนเนาะทานมาทิน่างาดำทุกวันแล้วเราออกไปใช้ชีวิตเนาะเราออกไปใช้ชีวิตทำมาหากินทุกอย่างใช้ชีวิตพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะตื่นเช้ามาเรากินมาทิน่างาดำก่อนนอนเราก็กินมาทิน่างาดำทุกวันทุกคนแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตกับโลกใบนี้ที่เรารักเนี่ยที่มันสวยงามอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตแบบรักตัวเองด้วยนะการอักเสบการทำร้ายสุขภาพการทำลายสุขภาพอย่างสมัยตะก่อนที่เราไม่ได้กินเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยกับเรากินมาทิน่างาดำเราทานเรามาทิน่างาดำตัวนี้นะมันคุณเห็นภาพไหมว่าชีวิตคุณจะง่ายขึ้นการอักเสบใหม่เนี่ยที่มันจะเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นแต่มันน้อยมากนะและเราจะมีความสุขมากกับการใช้ชีวิตหรือแม้แต่คนที่ป่วยอยู่เป็นสโตรกเป็นเส้นเลือดเป็นบายพาสกลัวมากเลยเป็นอัมพาตเป็นเนี่ยช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณซื้อไปเป็นของขวัญให้สุขภาพคุณก็จะได้สุขภาพเนาะมันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราทานไปทุกวันการอักเสบใหม่ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้น้อยมากส่วนการอักเสบเก่าที่เราเป็นอยู่หมายถึงว่าเป็นหลายๆโรคพวกนี้คือน้องบีเจอเยอะมากนะน้องบีชอบไปทำบุญเข้าวัดเนาะน้องบีก็จะไปทำความรู้จักกับหลวงพ่อหลวงอะไรต่างๆหลวงพี่หรือว่า

พนักงานเจ้าหน้าที่จิตอาสาอะไรต่างๆที่อยู่ในวัดในวาตามสถานที่เราไปสวดบุญทำบุญอะไรต่างๆทุกที่เนาะเราก็จะนำไปถวายทำบุญให้สุขภาพทุกที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร่างกายสุขภาพดีขึ้น1เดือน2เดือน3เดือนบางท่านก่อนหน้านั้นกินยาวันละบางที่นะกินยาวันละ3ลดเหลือ2บางคนเป็น2โรค3โรคลดเหลือ2โรคลดเหลือ1โรคนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณที่คำว่าลุกลามหรือเรื้อรังมันถูกจัดการแก้ไขนะที่ต้นเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยลงใช่ไหมพอมันลุกลามไม่ได้เรื้อรังไม่ได้คุณคิดว่าสมมติว่าให้คิดแบบนี้ในร่างกายเรามีก้อนดำๆอยู่ก้อนหนึ่งล่องลอยอยู่ตรงไหนก็ตามแล้วแต่คุณจะนึกออกให้มีแค่ก้อนเดียวก็พอเนาะแล้วทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ได้ทานมาทิน่างาดำทุกวันทุกวันเนี่ยก้อนเนี้ยเราออกไปใช้ชีวิตก้อนนี้มันขยายใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เพราะมันได้ควันได้อาหารได้ลดรูปลดกลิ่นเสียงเนี่ยก้อนดำมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะให้คุณคิดแบบนี้นะให้เพื่อที่จะให้เห็นภาพและเข้าใจไปตามกันพอวันนึงเรามาเจอมาที่หน้างานดำเราทานเข้าไปไอ้ก้อนใหญ่ๆที่มันจะขยายมันหยุดขยายแค่เราก็กินไปเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นไอ้ก้อนใหญ่ๆที่มันตอนแรกมันขยายหนึ่งมันหยุดขยายสองไอ้ที่มันหยุดพอมันหยุดขยายแล้วมันเริ่มเล็กหดตัวเล็กลงด้วยอะสุดยอดไหมเปรียบเหมือนก้อนดำๆนี่คือโรคภัยไข้เจ็บที่คุณเป็นอยู่คุณทานไปเรื่อยๆมันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนที่สุดมันหายไปจากร่างกายของเราคุณว่าแบบนี้มันจะโอเคไหมคุณว่าถ้าคุณได้แบบนี้มันแปลว่าอะไรสำหรับชีวิตคุณและมันก็ทำได้จริงๆด้วยน้องบีไม่ได้พูดเปล่าๆนะไม่ได้พูดเปล่าๆเด้อมีงานวิจัยรองรับเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่อ้างถึงงานวิจัยนะถ้าเราได้ฟังคลิปเบื้องต้นรายการแล้วเราคิดตามเนี่ยผู้ฟังเชื่อไหมทุกคนกินเพราะว่าหนูไม่ได้พูดเองท่านศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาท่านมาพูดด้วยตัวของท่านเองเพราะท่านเป็นคนคิดค้นและค้นพบสารเซซามินบริสุทธิ์ 100% คิดค้นที่ไหนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นครั้งแรกของโลกย้ำนะคำนี้สำคัญมากเป็นที่แรกและเป็นคนแรกและเป็นครั้งแรกของโลกเราถึงได้สิทธิบัตรไงโอเคไหมและนอกจากนี้นะคะท่านก็นำมาทำการวิจัยและก็ทดลองในห้องแลบของท่านทดแล้วทดอีกวิจัยแล้ววิจัยอีกลองแล้วลองอีกจนได้งานวิจัยมาเยอะแยะมากมายไปหาอ่านก็ได้นะสำหรับท่านที่มีลูกมีหลานอ่านงานวิจัยในเน็ตในอะไร Google อะไรต่างๆไปเสิร์ชหาได้เลยว่าเซซามินบริสุทธิ์ 100% มันดีอย่างไรบ้างเดี๋ยวน้องบีจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเดี๋ยวมีเวลาอีก20นาทีอ่ะและนอกจากค้นพบสารเซซามินแล้วยังค้นพบวิธีทำให้ไอสารเซซามินเนี่ยมันเป็นน้ำมันนะหูฟังไอ้น้ำมันกับน้ำเนี่ยมันละลายมันยากมากมันก็เลยทำให้สารเซซามินบริสุทธิ์เนี่ยหลายแบรนด์เราไม่ได้พูดถึงนะเราไม่ได้บัฟแบรนด์อื่นแต่เรากำลังจะพูดถึงว่าเซซามินมันคือน้ำมันที่ได้สกัดจากน้ำมันงาดำสกัดเย็นมันคือน้ำมันและไอ้น้ำมันเนี่ยเวลามันมาเจอน้ำหรือมันเอาง่ายๆคือมันย่อยสลายในร่างกายเราเยอะยากมากแต่ว่าท่านดร.ปรัชญาท่านค้นพบวิธีทำให้สารเซซามินละลายในน้ำได้โหอันนี้มันสุดยอดต้องปรบมือให้ท่านดังๆผู้ฟังคือมันละลายในน้ำได้มันแปลว่าอะไรคือคุณจะกินกับอะไรก็ตามในโลกนี้มันไม่ได้ไปหักล้างกันมันก็ละลายได้อยู่ดีมันแปลว่าร่างกายเซลล์และเนื้อเยื่อหัวจรดเท้าเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยคุณฟังเขาถึงพูดว่ามีคำพูดว่าคุณกินเข้าไปเลยไม่เกิน 3-5 นาทีร่างกายมันละลายในร่างกายของคุณและเซลล์เอาไปใช้ได้ทันทีเลยนั่นแปลว่าเซลล์ร่างกายคุณน่ะเอาคุณได้ประโยชน์ 100% จากการกิน2ไม่มีการตกค้างและไปทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อทีหลังไปสร้างปัญหาทีหลังไม่มีกินเท่าไหร่ก็ตาม5นาทีละลายหมดเซลล์เอาไปใช้ได้หมดมันก็เลยเป็นงานวิจัยอีกฉบับนึงเกิดขึ้นมารองรับว่ามันมีการทดลองคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์น้องมีก็ลองนะคุณฟังไม่ใช่แค่คุณหมอท่านอาจารย์หมอท่านพูดนะหนูก็ลองกินเหล้าดูมันก็อร่อยดีเนาะกินเยอะๆเข้าไปเลยให้มันเมาแอะไปเลยแล้วตามด้วยเซซาเวลาเราเมามันจะแฮงแล้วเราจะปวดหัวเรานอนไม่ได้เนาะอยากอ้วกอยากอ้าก็ว่าไปกินเข้าไปค่ะ2เม็ดหรือ3เม็ดแล้วแต่จะแห้งมากแห้งน้อยไม่เกิน5นาทีคุณหลับคุณปวดหัวคุณเบาเลยสมมุติเราไม่กินก่อนนอนเราคือเนี่ยเราเมาแอเลย
เราไปนอนพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาทุกคนต้องแฮงนะคะนักดื่มทุกคนต้องแฮงนะคะก็กินไป2เม็ดหรือ3เม็ดแป๊บเดียวค่ะที่บ้านบีเรียกว่าส่วงเลยมันส่วงคือมันสว่างมันไม่แฮงหูฟังมันคืออะไรมันหมายความว่าช่วยขับของเสียออกจากร่างกายมันช่วยขับของเสียออกจากร่างกายแอลกอฮอล์ก็คือสารที่มันอันตรายที่ตกค้างอยู่ในร่างกายแล้วมันขับแอลกอฮอล์ออกให้หมดเลยฮะผมฟังและสิ่งสำคัญน้องบีก็กำลังจะบอกว่ามันไม่ตกค้างแป๊บเดียว5นาที3นาทีเห็นป่ะคลิปเมื่อกี้ค่ะที่นักดื่มทั้งหลายอะค่ะเอาไปดื่มหรือบางคนถ้าคืนนี้จะไปสังสรรค์เนี่ยคุณคิดว่าคุณต้องขับรถกลับบ้านคุณกินก่อนเนาะ2เม็ดเนาะแล้วไปสังสรรค์กับเพื่อนคุณจะไม่เมาหรืออาการเมามันจะน้อยมากมันไม่ทำให้ร่างกายหรือเซลล์กินสารพิษอะค่ะคุณพอจะเก็ตเนาะที่น้องบีบอกว่าใช้ชีวิตไปเลยแต่ว่าต้องดีๆหน่อยนะใช้ชีวิตไปเลยต้องใช้ดีๆหน่อยการอักเสบใหม่มันจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยการอักเสบเก่ามันก็จะดีขึ้นเนาะมันก็จะน้อยลงเท่านี้ก็ครบแล้วอะครบด้านแล้วภายนอกภายในจะเอาอะไรอีกอะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้กินเนาะอันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวเรื่องราวที่แบบจะนำมาพูดให้ฟังในวันนี้เลยอะคือมันเยอะมากที่น้องบีจะมาเล่าให้ฟังเนาะเวลามันก็ไม่เคยพอสักทีนึงสงสัยต้องสั่งซื้อเยอะๆแล้วแหละจะน้องบีจะได้ขยายเวลาเป็น2ชั่วโมงถ้าพี่เล็กมีเวลานะคะให้เนาะถ้าทางสถานีเขามีเวลาให้เราเนาะอ่ะโอเคขอฝากเรื่องราวก่อนที่จะไปต่อขอฝากเบอร์โทรไว้อีกสักครั้งนึงนะคะสามารถโทรหาน้องบีได้ที่หมายเลข0926932515 0926932515อ่ะโอเคมาที่หน้างาดำบริสุทธิ์เนาะมาที่หน้างาดำนะคะสารเซซามินบริสุทธิ์น้ำแรกที่เราสกัดได้จากน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะหูฟังมันหลายสกัดมากนะมันหลายขั้นตอนมากมันทำยากมากมันก็เลยแพงจะว่าแพงก็ไม่แพงจะว่าถูกก็ไม่ถูกอยู่แล้วของดีไม่เคยถูกค่ะบนโลกใบนี้แต่เราซื้อแล้วเราได้อะไรให้ดูตรงนั้นนะเราซื้อและเราได้อะไรแล้วรู้จักเปรียบเทียบบางครั้งถ้าเราไม่รู้จักเปรียบเทียบและไม่รู้จักสู้กับมันเนี่ยของแพงจะกลายเป็นของถูกของถูกจะกลายเป็นของแพงต้องรู้จักพิจารณาในประโยคนี้เนาะอ่ะวิธีการทานที่ดีที่สุดนะคะก็คือทานตอนท้องว่างเช้า1เย็น1ท้องว่างมากๆให้ห่างจากมื้ออาหารมื้อสมุนไพรหรือมื้อยาที่คุณกินอยู่1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะทุกวันนี้ต้องมีใช้วิธีการอะไรรู้ป่ะนอนหลับไปก่อนตื่น1ตั้งเวลาปลุกตื่นขึ้นมากินตอนกลางคืนตี1ตี2อะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราค่ะนะคะแต่ช่วงตอนกลางตอนเย็นนะหรือตอนเช้าเนี่ยก็คือตื่นมาก็หยิบใส่ปากก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นอันนี้จะดีที่สุดแต่สำหรับท่านไหนที่ต้องกินช่วงกลางวันหรืออะไรก็ดูเอาเนาะมาทีหน้างาดำสามารถทานได้ควบคู่กันกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคุณฟังเพราะงาดำเป็นอาหารกินแล้วไม่อันตรายเหมือนเรากินข้าวเหมือนเรากินน้ำเหมือนเราสูดอากาศหายใจกินได้ทุกเพศทุกวัยแต่เริ่มตั้งแต่3 ขวบ 5 ขวบ 5 ขวบเป็นต้นไปกินได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุทุกโรคนะคะแต่ว่าการทานแต่ละอย่างไม่เหมือนกันและย้ำนะไม่ใช่ยาวิเศษนะไม่ใช่ยาวิเศษแต่มันมีฤทธิ์ในการไปเสริมการรักษาโรคมีฤทธิ์ที่ห้องแลบและงานวิจัยมารองรับว่าสามารถดูแลสุขภาพของท่านได้และสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยมันไปเสริมการรักษาคำว่าเสริมเนี่ยฟังดูแล้วคุณมีความรู้สึกมั่นใจไหมมันมีความรู้สึกอุ่นใจว่ามันมีความรู้สึกว่าฉันจะดีขึ้นอยู่ตรงนั้นไหมอันนี้แหละค่ะเข้าไปเสริมการรักษามันทำให้การรักษาโรคของคุณเนี่ยมันมาถูกทิศถูกทางและก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆทุกคนก็อยากได้เนาะเวลามีปัญหาเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราก็อยากจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะอะไรเพราะมันเป็นการแก้ครั้งเดียวเมื่อต้นเหตุของปัญหาถูกแก้ไขเหตุนั้นน่ะเหตุของปัญหาทั้งหมดอ่ะปัญหานั้นน่ะมันก็จะออกไปจากชีวิตเราแม้แต่เรื่องของสุขภาพเนี่ยค่ะเซซามินบริสุทธิ์ 100% ไปแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่ต้นเหตุของโรคจริงๆคุณอยากได้มั้ยล่ะคุณอยากได้คุณก็ทานเนาะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเข้าใจในสิ่งที่น้องบีสื่อสารเนี่ยน้องบีว่าทุกคนกินค่ะทุกคนกินทุกคนซื้อราคามันไม่แพงเนาะ1กล่องนะคะเป็นแคปซูลเจลสมัยตะก่อนเนี่ยราคานี้แหละมันมี3แคปซูลแต่ว่าบริษัทของเราเนี่ยเมื่อมีทําแล้วมีกําไรเนี่ยก็แบ่งปันเนาะเราใช้วิธีการแบ่งปันนะคะเจ้าของบริษัทเนี่ยเค้ามีเมตตามากนะคุณฟังทุกคนที่มาอยู่ที่บริษัทเนี่ยบริษัทพิคาโซเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคุณฟังน้องบีคิดแบบนั้นเนาะ
พอจิตใจดีพลังงานดีก็ดึงดูดทุกคนให้มาอยู่รวมกันที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่เจ้าของบริษัทนะคะเจ้าของบริษัทเนี่ยมีใจคิดแบ่งปันกำไรอะไรเขาไม่เอาเยอะเนาะเมื่อมีกำไรเขาก็เพิ่มเขาเรียกว่าตอบแทนคุณลูกค้าอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งเมืองไทยและต่างประเทศทั่วโลกเลยถ้าเป็นไปได้จาก30เม็ดก็เพิ่มมาอีก20เป็น50เม็ดนะปัจจุบันเนี้ยแต่ราคาไม่ขึ้นนะหัวฟังราคาเท่าเดิมจาก1กล่องเนี่ยราคาขายอยู่ 1,500 บาทถ้วน50เม็ดนะแต่ก่อน 1,530 เม็ดคุณมากินช่วงเนี้ยถือว่าคุณก็ได้กำไรแล้วนะเนี่ยกำไรยังไม่ทันทำอะไรเลยกำไรละเออก็ได้รับแล้วเป็นผู้รับแล้วอะบริษัทก็ให้คุณแล้วอะโอเคไหมก็50กล่องเอ้ยไม่ใช่50เม็ดเนาะใน1กล่องกินบำรุงอ่ะ2เม็ดก่อนนอนหรือ2เม็ดตอนเช้าคุณจะได้พละกำลังแต่ว่าวิธีการทานที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ยังไม่เป็นอะไร2เม็ดก่อนนอนร่างกายของคุณจะหลับดีสบาย8ชั่วโมงของการนอนหลับร่างกายจะนำสารวิตามินแร่ธาตุที่อยู่ในเซซามินบริสุทธิ์ที่อยู่ในมาทิน่างาดำที่ได้จากน้ำมันงาสกัดเย็นหรือสารเซซามินบริสุทธิ์วิตามินแร่ธาตุที่จะเป็นธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยจะไปทำงานทำหน้าที่ไปฟื้นฟูเซลล์ไปขับของเสียไปกระตุ้นให้เซลล์หลั่งโกรทฮอร์โมนอะไรต่างๆทั้งหมดทำให้คุณในขณะที่คุณนอนหลับบางคนหลับง่ายหลับดีหลับลึกโกรทฮอร์โมนตื่นมาอุ้ยทำไมหน้าฉันริ้วรอยมันตื้นริ้วรอยมันหายผมที่เคยงอกเนาะผมที่เคยร่วงก็ร่วงน้อยลงตรงปลายงอกตรงโคนดำเคยเห็นไหมตื่นมาอุ้ยปวดท้องระบบขับถ่ายกินยาระบายมา5ปี10ปี20ปีกินมะขามแขกก็ดีถึงแม้ว่ามันเป็นธรรมชาติแต่มันก็ไปทำงานแทนอ่ะมันไม่ได้ไปทำให้ตัวเขาอะทำงานได้เองอ่ะบางคนท้องผงท้องผูกเนี่ยก็กลับมาเป็นปกติก็เยอะแยะนะคุณผู้ฟังดังนั้นคนที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพกำลังจะบอกว่ากินตอนเย็นเนาะถ้าบางคนกินได้จะดีที่สุดเพราะร่างกายจะปล่อยให้ทุกอย่างทำงานได้ดีที่สุดในขณะที่เรานอนหลับพักผ่อนโอเคไหมแต่ถ้ามันจำเป็นก็เช้าหนึ่งเย็นเช้าหนึ่งเวลาสองเย็นสองเวลาแล้วก็กินตามเวลาของร่างกายของคนที่เป็นอยู่หนึ่งกล่องพันห้าร้อยนะคะไม่ขายวันนี้มีโปรโมชั่น1กล่องเหลือ 1,200 นะซื้อ2กล่องลดแล้วเหลือ2,400ก็ลดอีกเหลือ2,200 2กล่องนะ100เม็ด3กล่องจาก 3,600 เหลือ 3,000 นี่เริ่มคุ้มค่าละคุ้มที่1ละเริ่มคุ้มค่าเริ่มได้ราคาส่งละ5กล่องค่ะผู้ฟังค่ะ5กล่องเนี่ยจากราคา 6,000 ถ้วนลดแล้วนะจากราคาเต็มลดโปรโมชั่นเหลือ 6,000โปรโมชั่นซ้ำโปร2ก็คือ 6,000 ไม่ขาย5กล่องเหลือ 5,000 ถ้วนแถมอีก1กล่องแถม1กล่องนะตกกล่องละ833บาทเองจากราคาโปรโมชั่นกล่องละ 1,200 ลดเหลือกล่องละ3ลดเหลือกล่องละ833บาทถ้าคุณซื้อชุด5แถม1เท่ากับว่าลดลงไปเนี่ยคุณฟังลดลงไปกล่องละ367บาทเชียวนะเออลดลงไปกล่องละ367บาทซื้อ5แถม1เป็น6 6กล่องเนี่ยเท่ากับว่าคุณลดลงไป 2,200 เนี่ยโปรเนี้ยคุ้มที่สุดแล้วเนาะซื้อไปใครกักได้กักใครได้ตุนได้ตุนปีหน้าจะกลับมาเป็นราคาเดิมแล้วนะคะก็คือ5กล่อง 6,000 แล้วก็ไม่มีแถมโอเคไหมสำหรับท่านที่มีกำลังมีปัจจัยเนาะก็ซื้อไปถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองนะให้กับสุขภาพของคุณก่อนแล้วดูแลสุขภาพของคุณก่อนและสุขภาพของคุณจะกลับมาดูแลชีวิตคุณคำนี้สำคัญนะอยากให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยมีโอกาสได้กินมีโอกาสได้ทานเนาะเซซามินบริสุทธิ์ 100% ที่บริษัทสกัดที่สกัดมาจากน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นน้ำหนึ่งน้ำแรกนะคะเป็นน้ำแรกมันจะเข้มข้นมากราคาไม่แพงนะคะเป็นราคาส่งและก็สิ่งสำคัญให้คิดว่าเรากินแล้วเราได้อะไรเรากินแล้วมันคุ้มค่ากับเงินไหมถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมปริมาณที่เข้มข้นเนี่ยเราจะสามารถคำนวณได้เลยเอ้ยน้องบีมันบอก1เดือน3เดือนดีขึ้น3เดือนซ่อม3เดือนสร้าง3เดือนเสริมให้เวลามันหน่อย3เดือน6เดือนเราจะรู้ว่าเราจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปกินในปริมาณที่มันน้อยๆยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นมีเยอะแยะมากมายค่ะคำว่าเซซามินในท้องตลาดแต่มันมีส่วนผสมมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเซซามินมีกี่เปอร์เซ็นต์มันมีส่วนผสมอย่างอื่นไหมน้ำมันนู่นนี่นั่นมาผสมไหมและราคา300อย่างเงี้ยมีเยอะแยะคุณต้องกินในปริมาณเท่าไหร่3เท่ามั้ย5เท่ามั้ยบางทีของถูกก็จะกลายเป็นของแพงและสิ่งสำคัญที่มันแพงที่สุดสำหรับชีวิตของคนป่วยก็คือเวลานะคะคุณต้องใ
ชีวิตในร่างที่เน่าเปื่อยผุพังเหมือนท่อนไม้ท่อนนี้คุณทุกข์ทรมานขนาดไหนถ้าวันนี้คุณเลือกได้คุณซื้อสุขภาพของคุณได้คุณจะจ่ายเท่าไหร่น้องบีถามคุณแบบนี้เลยตอบตัวเองไม่ต้องตอบบีนะคะตอบตัวเองในใจเงิน 10,000 เงิน 20,000 เงิน 30,000 น่ะวันนี้บางคนน่ะไม่แพงนะคะสำหรับชีวิตบางคนเนี่ยแต่ถ้าคุณซื้อสุขภาพของคุณได้ด้วยเงินแค่ 30,000 40,000 50,000 คุณคิดว่ามันคุ้มไหมคุณให้ตัวเองนะไม่ได้ให้น้องบีนะไม่ได้ให้คนอื่นนะเทียบกันเวลาเราไปป่วยอยู่บนเตียงอ่ะพ่อแม่ผัวเมียรักเราจะตายเขาอยากเจ็บอยากปวดอยากแบ่งเบาทำได้ไหมทำไม่ได้วันนี้คุณหาเงินมาทั้งชีวิตอ่ะคุณก็ต้องแบ่งมาให้ตัวเองบ้างเนาะหรือบางคนก็บอกว่าเอ้ยเราไปหาหมอเรามีบัตรอย่างนั้นอย่างนี้โรงพยาบาลนู่นนี่นั่นมีอะไรต่างๆคุณหามานานหรือยังคุณหามากี่วันกี่เดือนกี่ปีคุณบอกไม่มีค่าใช้จ่ายมันจริงหรอค่าใช้จ่ายอันดับแรกที่แพงที่สุดเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยคิดนะที่คุณจะไปรอตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะเพื่อพบหมอที่คุณบอกว่ารักษาฟรีอ่ะก็คือเวลานะคะคุณสูญเสียเวลาแล้วก็มีความทุกข์ทรมานนอนไม่หลับกินไม่ได้อยู่ในร่างกายที่ผุพังอ่ะมากี่ปีแล้ววันนี้เราต้องคิดกลับคิดกลับด้านแล้วอ่ะมันคุ้มไหมมันแพงไปไหมมันอะไรไหมน้องบีมันพูดจริงหรือพูดเล่นแล้วมันตรงกับหัวใจเราไหมหนูอยากให้ทุกคำพูดของหนูเข้าไปที่หัวใจของทุกคนนะคะเพราะหนูพูดออกมาจากใจแม้มันจะผ่านปากเนาะแต่อยากจะให้ทุกความหวังดีหรือความรู้สึกหรือความหมายเข้าไปสู่หัวใจของทุกท่านนะคะและทุกท่านจะรู้ว่าโอ้โหทุกคำพูดที่น้องบีมาพูดให้ฟังเนี่ยมันใช่อ่ะมันจริงอ่ะอยากให้คิดไปตามๆกันไปตามคำพูดของบีช้าๆช้าๆช้าๆเนาะให้ทุกคำพูดของหนูเข้าไปที่หัวใจของทุกท่านนะคะแล้วจะรู้ว่าหนูพูดจริงแล้วพูดมาจากประสบการณ์ด้วยเนาะอ่ะอยากให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้ทานเนาะวันนี้ก็เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็โทรเข้ามาหาน้องบีเนาะซื้อโปรโมชั่นสัก2ชุด3ชุด5ชุด5แถม1เนี่ยสำหรับ1คนหรือถ้าเรารักพ่อรักแม่เรารักปู่รักย่ารักพี่รักน้องรักเพื่อนรักฝูงยังไม่มีอะไรที่จะให้ของขวัญปีใหม่หรืออยากจะให้ของขวัญตัวเองเนาะสุขภาพนะคะดีที่สุดนะสำหรับตัวเองเพราะถ้าสุขภาพดีเงินทองอะไรต่างๆเรามีปัญญาไปหาแต่ถ้ามีเงินเยอะมากแต่สุขภาพไม่ดีบางท่านก็เงินหมดก่อนตายนะก่อนตายแล้วก็รักษาโรคไม่หายนี่ไงมันเป็นแบบนี้เนาะก็อยากจะให้ซื้อถ้าให้แนะนำก็5แถม1ดีที่สุดก็โทรเข้ามาหาน้องบีแล้วกันไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้กินอ่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อบีได้นะคะ0926932515 0926932515และก็นะคะอีกเบอร์หนึ่งเบอร์09939225150993922515ไปกันต่อ5นาที8นาทีสุดท้ายนะโอเคนะคะโรคกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อนะคะแต่ว่าเป็นแล้วรักษายากเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาเคมีเพียงอย่างเดียวนะจำเป็นต้องหาอาหารเสริมหรือสมุนไพรดีๆเข้าไปรักษาเข้าไปเสริมกันดูแลหรือรักษาแล้วควบคู่เสริมการรักษานั่นเองนะคะเราเรียกโรคพวกนี้ว่าโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังก็คือ NCDS ใช่ไหมยกตัวอย่างมะเร็งเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจทุกโรคที่คุณเป็นอยู่อ่ะไขมันพอกตับก็ดีนะคะไวรัสอะไรต่างๆก็ดีนะคะโรคเหล่านี้นะคะแม้จะรักษาไม่รักษาหายไม่ขาดหรือไม่หายขาดเนี่ยแต่ก็สามารถดูแลได้คุณฟังนะสามารถดูแลได้นะแล้วก็ควบคุมให้ไม่ลุกลามแล้วก็ไม่เรื้อรังแล้วก็คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพได้คุณฟังแล้วก็หนึ่งในตัวช่วยที่สำคัญที่สุดก็คือสารเซซามินที่น้องบีพูดไปเมื่อตะกี้เนาะบางคนก็คิดว่าเอ้ยมันมาไอเซซามินมันได้จากงาดำก็ไปหางาดำมาคั่วมาบดมาอะไรต่างๆก็ดีค่ะก็ดีแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องอีกนะกับการที่แบบจะมารักษาเนี่ยต้องอุณหภูมิเท่าไหร่ต้องกินปริมาณเท่าไหร่ความเข้มข้นมันได้ไหมมันอะไรมันเยอะมันเยอะมันเยอะถ้าจะให้สะดวกก็เอามาทีน่าเนี่ยไปทานแต่ถ้ายังไม่ทานหรือจะใช้ควบคู่กับการปลูกต้นงาดำไว้หลังบ้านหรืออะไรก็ได้นะคะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ
ก็สามารถทำได้เพราะเซซามินเนี่ยเราก็สกัดมาของเราเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากแล้วก็เราก็สกัดมาจากน้ำมันงาดำสกัดเย็นนั่นแหละคุณก็สามารถหางาดำเอ่ยงาขาวเอ่ยมากินมาทานมาใช้ได้เหมือนกันนะคะและสิ่งสำคัญเซซามินมีคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดที่ต้องมีพูดไปแล้วก็เราก็รับความโดดเด่นคุณสมบัติอันนี้มันเป็นพระเอกเลยเนาะและมันเป็นความอัศจรรย์ที่มันเป็นยอดเยี่ยมมันเป็นความยอดเยี่ยมมากเลยที่เรารู้สึกว่ามันว้าวเราได้รับของขวัญจากธรรมชาติเนี้ยธรรมชาตินี่มันสุดยอดแล้วมันดูแลมนุษย์นะเขาดูแลมนุษย์ให้อาหารแล้วก็ให้ยารักษาโรคด้วยอ่ะคุณฟังลองคิดดูเซซามินบริสุทธิ์ธรรมชาติสร้างงาดำมาแล้วก็สร้างสารเซซามินในงาดำนะคะเพื่อลดการอักเสบในร่างกายทุกชนิดเพราะการอักเสบเป็นสาเหตุสำคัญนะคะของการเกิดโรคและโดยเฉพาะคนที่เกิดโรคแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนอ่ะคุณฟังทุกโรคเลยนะคะก็คือเกิดจากการอักเสบนั่นแหละนอกจากนี้นะคะคุณฟังสารเซซามินเนี่ยป้องกันที่สำคัญนะต้านการอักเสบแล้วก็รักษาการอักเสบใช่ไหมและนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงระบบหลอดเลือดและหัวใจสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดนะเซซามินก็เข้าไปดูแลปกป้องหลอดเลือดของคุณไม่ให้ตีบแตกตันคือให้มีโอกาสตีบแตกตันได้ง่ายได้ยากอ่ะดังนั้นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดอัมพาตพาร์กินสันอัลไซเมอร์ชาตามไปมือไปเท้าก็ใช้ได้นะคะหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงสารเซซามินช่วยลดไขมันในเลือดในหลอดเลือดที่เกาะตามผนังหลอดเลือดที่ทำให้เส้นเลือดตีบหรือไขมันช่วยไปละลายไขมันเลวไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL นะคะและช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นโอ้โหหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นเนี่ยคุณก็สังเกตได้เลยคนไหนหลอดเลือดยืดหยุ่นเนี่ยริ้วรอยหรือความแก่เนี่ยมันจะมีน้อยแต่คนไหนที่แบบโอ้โหหน้าไปก่อนวัยนั่นคือหลอดเลือดของคุณไม่ดีโอเคไหมคุณทานเซซามินไปสักระยะหนึ่งมันจะดีขึ้นความสวยหมอบอกว่าจะได้ความสวยไปด้วยอาจารย์หมอเมื่อกี้ได้ยินเนาะโอเคนะคะช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนี่ต้องมีเจอเยอะมากนะคุณกินเข้าไป3เดือนเดือนนึงอ่ะความดันโลหิตของคุณจะกลับมาเป็นปกตินะช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะคุณจะกลับมาเป็นปกติร่างกายของคุณจะแข็งแรงโอเคนอกจากนี้นะคะเซซามินยังช่วยให้ระบบเลือดไหลหมุนเวียนและเลือดทำงานได้ดียิ่งขึ้นลดความตึงตัวปวดเมื่อยลดความตึงของระบบและผนังหลอดเลือดส่งผลให้ความดันโลหิตดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิด1ชนิด2เนี่ยเซซามินก็จะมีส่วนช่วยให้ภาวะดื้ออินซูลินลดลงทำให้ร่างกายผลิตอินซูลินในปริมาณที่เหมาะสมและลดการอักเสบที่เกิดจากการรบกวนของเบาหวานน้ำตาลเนี่ยเวลาคุณกินน้ำตาลเข้าไปเนี่ยร่างกายของคุณจะขับออกเมื่อกี้ที่บอกว่าต้านการอักเสบเนี่ยคือคุณกินเข้าไปทุกวันเช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นการอักเสบใหม่มันจะเกิดขึ้นได้น้อยมากก็อย่างเช่นเนี่ยสมมติว่าวันนี้คุณกินหวานเข้าไปหน่อยนึงเซลล์จะขับร่างกายจะขับน้ำตาลออกเก็ตเนาะที่นบีเล่าอธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะและอีกประโยชน์หนึ่งที่สำคัญคือการดูแลตับจำได้เนาะผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคตับทั้งหมดไขมันพอกตับเป็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับตับทั้งหมดตับนี่มีหน้าที่500อย่างนะในร่างกายเราถ้าตับดีทุกอย่างก็ดีหมอจีนบอกว่าตับดีเลือดดีทุกอย่างดีอายุยืนค่ะนะคะทานซะนะเซซามินบริสุทธิ์ 100% และสิ่งสำคัญผู้ป่วยโรคเสื่อมทั้งหลายทั้งแหล่โรคชุดทั้งหลายที่มีไขมันพอกตับก็ดีรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีนะคะเซซามินเนี่ยช่วยลดจริงๆนะมีคนป่วยในชีวิตมีเยอะมากนะที่กินมากินไปปรากฏว่าเป็นไขมันพอกตับอยู่ดีๆเป็นไวรัสลงตับอะไรอยู่ดีๆกินไป3เดือนให้เวลาเขาหน่อยเกี่ยวกับโรคตับ3เดือน6เดือนนะอย่าเพิ่งไปวัดมันกินไปเรื่อยๆ3เดือน6เดือนหมอบอกอ้าวเป็นปกติแล้วบางคนลดยาเกี่ยวกับโรคตับทั้งหมดนะไวรัสทำและสิ่งสำคัญไปทำให้ตับเนี่ยทำงานได้เองได้ด้วยตัวของมันเองมันสุดยอดเหมือนเราเกิดมาใหม่ๆอ่ะเหมือนเราตอนเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะอวัยวะหัวจดเท้าเราอ่ะทำงานได้เองหมดเลยโอเคไหมและสิ่งสำคัญนะคะเซซามินเนี่ยสามารถกินได้ง่ายไม่เป็นอันตรายเป็นอาหารและเป็นยา
และก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมคุณฟังควรทานในปริมาณที่เหมาะสมเนาะและนอกจากนี้คุณฟังประโยชน์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยน้องบีจะสรุปให้ฟังสั้นๆเพราะเวลามันหมดแล้วขออีก5นาทีนะคะทางสถานีจ๋าช่วยลดอาการอักเสบเรื้อรังอันนี้คือสรุปซ้ำอีกครั้งนึงนะเซซามินช่วยลดอาการอักเสบและอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะในผู้ป่วยทุกโรคมันมีการอักเสบเกิดขึ้นในระดับของเซลล์เนาะเซซามินไปยับยั้งไปรักษาการอักเสบใหม่และการอักเสบเรื้อรังและไปยับยั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคบางคนตายเพราะโรคแทรกซ้อนเพราะการรักษาบางคนได้โรคเพิ่มจากการรักษาโรคนะอันนี้มันเข้าใจยากหน่อยนึงนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจเองและก็เซซามินบริสุทธิ์เนี่ยสามารถต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ป้องกันการอักเสบป้องกันการเสื่อมของเซลล์และการเสื่อมของโรคการสร้างการไปทำลายที่เซลล์เสื่อมของโรค NCDS อะค่ะและทำให้เซลล์ไม่เกิดความเครียดและให้ไม่เขาเรียกว่าให้เกิดการออกซิเดชันคำนี้มันละเอียดเนาะมันต้องใช้เวลาคำว่าออกซิเดชันเนี่ยการสันดาบก็ดีอะไรก็ดีเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะก็คือเซซามินช่วยป้องกันเซลล์ลดการเครียดและการทำลายอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจตับไตอวัยทุกส่วนในร่างกายแล้วกันนอกจากนี้นะคะช่วยคุมหรือว่าละลายหรือขจัดไขมันที่ไม่ดีทั้งหลาย LDL ก็ดีไตรกลีเซอไรด์ก็ดีและเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายลดความเสื่อมหรือความเสี่ยงเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคมันสองโรคนี้มันเด่นไงเพราะมันเป็นไขมันเข้าใจไหมแล้วก็โดยเฉพาะโรคไตที่เกิดจากน้ำมันเบาหวานน้ำตาลก็ดีกินทอดกินผัดกินอะไรก็ดีซึ่งพบในผู้ป่วยเยอะมากและนอกจากนี้ช่วยควบคุมการไหลเวียนหรือความดันเลือดแล้วก็ทำให้เส้นเลือดขยายตัวดีเนาะการไหลเวียนก็จะดีพวกเป็นเหน็บชาเป็นตะคริวเป็นหน้าม่วงหน้ามืดโรควูบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีไม่พอไม่ทันอะไรต่างๆมันก็จะอาการเหล่านี้มันจะค่อยๆดีขึ้นนะดีขึ้นจริงนะคุณฟังคุณกินไป3เดือนเนี่ยดูฝ่ามือฝ่าเท้าหน้าตาแดงแฉแดงกำเหมือนวัยรุ่นอะผมร่วงเยอะๆนี่ก็หยุดร่วงก็มีนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ความดันโลหิตสูงแล้วก็เกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับนะคะทุกโรคเลยไขมันพอกตับไวรัสอะไรต่างๆเซซามินก็ไปช่วยนะคะขับของเสียทุกอย่างที่สะสมอยู่ในตับอะค่ะล้างออกขับออกล้างออกขับออกในปอดก็ดีในม้ามก็ดีและเสริมการทำงานและสิ่งสำคัญที่มันอัศจรรย์ที่มันทำในตับก็คือไปกระตุ้นให้ตับเนี่ยผลิตเอนไซม์เพิ่มมากขึ้นคุณฟังเอนไซม์คือพลังงานชีวิตนะแพทย์แผนจีนบอกไว้อะเมื่อไรก็ตามถ้าไปกระตุ้นให้ถ้าตับกับไตผลิตเอนไซม์ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณจะอายุยืนเดี๋ยววันหลังน้องบีจะมาเล่าให้ฟังนะและสิ่งสำคัญที่สุดนะเป็นข่าวดีของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะคะทำให้ตับของคุณเนี่ยไม่มีภาวะของการดื้ออินซูลินแค่ไม่ดื้ออินซูลินร่างกายคุณก็ได้ประโยชน์แล้วเท่านี้แหละเอาเท่านี้ก่อนเนาะเวลามันหมดเราก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของรายการอื่นแล้วก็ทางสถานีนะคะอีกครั้งนึงขออนุญาตนะคะช่องทางการติดต่อน้องบีนะ0926932515 0926932515แล้วก็เบอร์เดิมนะคะ0993922515กินตอนท้องว่างนะคะวิธีการทานโทรเข้ามาถามเอาเนาะแล้วก็1กล่องนะคะ50แคปซูลเจลนะคะ50แคปซูลเจลปกติราคา 1,500 บาทวันนี้ไม่ขายขายแค่ 1,200 1กล่อง 1,200 2กล่องจาก 2,400 ลดเหลือ 2,200 3กล่องจาก 3,600 ลดเหลือ 3,000 นี่เริ่มคุ้มค่าแล้วนะ3กล่องให้เริ่มต้นตรงนี้3กล่องนะคะแล้วก็5กล่องไปเลยกระโดดไปที่5กล่อง5กล่องเนี่ยจากราคา 6,000 ลดเหลือ 5,000 แถม1กล่อง5กล่องนะคะจากราคา 6,000 ไม่ขายขายแค่ 5,000 แถม1กล่องตกเฉลี่ยเหลือกล่องละ833บาทอ่ะเหลือจากกล่องละ 1,200 เท่ากับคุณซื้อคุณได้6กล่องเนี่ยคุณจ่าย 5,000 เนี่ยมันลดไปให้คุณเนี่ยกล่องละ367บาท6กล่องอ่ะคุณลดไปเนี่ยคือคุณเก็บเงินกลับคืนไปอ่ะ2,200ชุดนี้คุ้มสุดค่ะ
รักตัวเองซื้อให้ตัวเองรักพ่อรักแม่ซื้อให้พ่อให้แม่เป็นของขวัญให้เจ้านายให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณของคุณเนาะอ่ะวันนี้เวลาหมดพบกันสัปดาห์หน้านะพบกันทุกวันอาทิตย์10โมงถึง11โมงอาทิตย์ละวันวันละ1ชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านคุณลุงคุณป้าที่มารับฟังรับชมนะคะและก็ที่สนับสนุนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยิ่งเซมเจง1ก็ดีมาทีน่างาดำก็ดีนะคะน้องบีขอให้นะทุกคนทุกท่านเนาะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์พูนผลในทุกๆด้านนะคะแล้วก็วันนี้หากมีสิ่งหนึ่งประการใดน้องบีพูดผิดพูดเพี้ยนพูดอะไรก็ตามที่แบบไม่ดีเนาะไม่สุภาพน้องบีก็กราบขอขมาขอโหสิกรรมยกโทษให้น้องบีนะเมตตาน้องบีเยอะๆนะคะคิดว่าหนูเป็นลูกเป็นหลานเนาะก็ส่งท้ายปีเก่าแล้วเนาะแล้วก็เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้ามันก็จะเป็นปีใหม่วันที่4มกราคม2519นะคะวันที่4มกราคม2569นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาตั้งแต่คิดทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้น้องบีลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลแนะรถจักรยานยนต์สาธารณะยื่นตรวจสภาพล่วงหน้า1เดือนเพื่อความสะดวกก่อนชำระภาษีประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะต้องมีการตรวจสภาพรถและชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกลดความแออัดในการเข้าใช้บริการณสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกรัฐบาลแนะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพรถได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตพื้นที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500585800ขอเจริญพร
4: วันที่18เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่ย่อมมาถึงเวลา20นและเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องในครั้งที่แล้วมาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องขอทบทวนในความสำคัญของเรื่องไว้เสมอ คือ ข้อที่ว่าปัญหายุ่งยากลำบากมันเกิดมาจากทางอริยธรรมเงื่อนงำเราต้องเข้าใจ สิ่งนี้ให้ถึงที่สุดอริยธรรมเงื่อนงำก็คืออริยธรรมแห่งความเห็นแก่ตัว จะคิดจะประดิษฐ์หรือจะทำอะไรมันก็เพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่อเห็นแก่กิเลสตัวกระทั่งเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาเปรียบผู้อื่นจนกระทั่งฆ่าฟันผู้อื่นเหมือนกับที่เขาเรียกว่าฆ่ามดฆ่าปลานี่คืออารยธรรมเงื่อนงำของแผนปัจจุบันของสมัยปัจจุบันมันตรงกันข้ามจากมนุษยธรรมทางจิตใจในสมัยที่มนุษย์เขาเคย รู้จักมนุษยธรรมมันสูงสุดนี้ซึ่งไม่มีทางใจเกิดความเห็นแก่ตัวแล้วเบียดเบียนตัวและเบียดเบียนผู้อื่นมนุษย์จะทำชนิดนี้มันเป็นเรื่องทางจิตใจ ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตใจให้ถึงที่สุดเท่าที่จำเป็นในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดกันแล้วถึงข้อที่ว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแต่มันกลับเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเป็นร่างกายกับจิตใจนี่ที่แท้ก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่แล้วมันกลับเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตน ซึ่งมันเป็นมายาเรื่องแต่แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าจิตนี่มันสับสนเพราะเราจะต้องรู้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นให้เพียงพอในวันนี้จะได้กล่าวลงหัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นคืออะไรเราจะได้กล่าวกันถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าจิตโดยละเอียด ตอนนี้ก็อยากจะให้นึกทบทวนถึงคำบรรยายครั้งที่แล้วมาซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าไอ้คำพูดของมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้เองคือมันสับสนถ้าเรารู้ไม่เหมือนกันหรือว่าเล็งกันคนละแง่คนละมุมหรือว่าภาษามันถ่ายทอดจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่งมันไปเปลี่ยนความหมายหรือว่ามันบอกต่อๆกันไปตามความที่ไม่เข้าใจอย่างถูกต้องมันจึงเกิดความหมายหลายๆชนิดขึ้นแก่คำพูดเพียงคำเดียวอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คำว่าจิตนี่ก็เหมือนกันมีคำแทนชื่อเรียกเป็นมโนบ้างวิญญาณบ้างและคำอื่นอีกหลายคำซึ่งล้วนแต่เป็นคำที่ไกลไปไกลไปกระทั่งคำว่าหัตถยังนี่ก็เคยเป็นชื่อของจิตเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะถือเอาคำว่าหัตถยังหัวใจเป็นชื่อจิตได้ ข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเพราะมันจำเป็นจะต้องตรัสมีคนท่านหลังอธิบายเอาเองว่าจิตนั้นมันคือหัตถยังมันอยู่ในหัวใจมีน้ำน้อยอยู่ในหัวใจเปลี่ยนสีได้ทำรู้อย่างนี้ก็จะอ่านพบเนี่ยตกถาซึ่งมีสูตรที่แต่งชั้นหลังๆประมาณพันปีถึงแม้ว่าบางทีจะเรียกว่ามโนหรือวิญญาณหรืออะไรก็สุดแท้เราจะเรียกกันในที่นี้สั้นๆว่าจิตเมื่อเข้าใจเรื่องที่เรียกว่าจิตดีแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมมันจึงเรียกว่ามโนหรือวิญญาณได้ข้อแรกคำว่าจิตนี่คืออะไรนี่เราจะมองกันในแง่หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาก่อน แต่ในขั้นแรกที่สุดจิตนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นธาตุหรือธาตุในภาษาบาลีมีความหมายกว้างในภาษาไทยมีความหมายแคบจนกระทั่งจะพูดได้ว่าในภาษาบาลีนี้อะไรๆก็เป็นธาตุไปหมดนับตั้งแต่ขี้ฝุ่นอนุภาคหนึ่งจนถึงนิพพานก็เรียกว่าธาตุไปหมดจิตก็เป็นธาตุธาตุหนึ่งในบรรดาธาตุเหล่านั้นมีชื่อเรียกของมันเองโดยเฉพาะเป็นสี่คำอยู่คือคำว่ามโนธาตุนามธาตุวิญญาณธาตุรูปธาตุถ้าคำว่าจิตตธาตุนี้ไม่ไปพบเอาตัวที่พบกันมากๆก็คือมโนธาตุธาตุทางมโนนามธาตุคือธาตุที่ไม่มีรูปเป็นแต่สักว่าชื่อวิญญาณธาตุธาตุสำหรับรู้แจ้งอรูปธาตุคือธาตุที่ไม่มีรูปเมื่อดูจากคำเหล่านี้และความหมายคำเหล่านี้จะเห็นได้ว่าถ้าจัดในสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจหรือมโนหรือวิญญาณนี่ไว้เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกับธาตุทั้งหลายอันแสนจะมากมายแรกทีเดียวก็ต้องนึกถึงธาตุหกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวูดนี้ประกอบด้วยธาตุหกคือคนเรานี่ประกอบด้วยธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันก็มีวิญญาณธาตุอยู่เป็นธาตุที่หกแห่งธาตุหกที่ประกอบขึ้นเป็นคน คนมีหกประกอบขึ้นด้วยธาตุหกธาตุเท่านั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันรู้กันดีเป็นส่วนวัตถุมีวัตถุชัดแจ้งที่อากาศธาตุที่ว่างธาตุที่ว่างธาตุที่เป็นความว่างนี่ก็วิญญาณธาตุอะไรไปอีกเป็นเรื่องนามเป็นเรื่องจิตใจมีไว้พูดกันคราวอื่นก็ได้ว่ามนุษย์คนหนึ่งประกอบไปในธาตุหกในที่นี้ต้องการจะให้เห็นแต่เพียงว่าในธาตุหกนั้นมันมีวิญญาณธาตุอยู่ด้วยคือธาตุวิญญาณส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณหรือมโนนั้นก็เป็นเพียงธาตุหนึ่งที่ประกอบเป็นขึ้นเป็นคนคนหนึ่งจะเป็นธาตุท่านหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นคนคนหนึ่งที นี้ผมอยากจะให้คุณทราบต่อไปว่าใน างหลักธรรมะในพุทธศาสนานะเขาเรียกว่าธาตุกันไปหมดอย่างไรเป็นธาตุ18ชนิดนี่มันจะคือโลกทั้งหมดคือตาก็เรียกว่าจักขุธาตุสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาทั้งหลายก็เรียกว่ารูปธาตุนี่วิญญาณที่ทำหน้าที่เห็นรูปทางตานี่ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุมันสามธาตุนะเรื่องตาเรื่องเดียวมีจักขุธาตุธาตุคือตารูปธาตุธาตุคือรูปที่ตาจะเห็นแล้วจักขุวิญญาณธาตุคือธาตุที่เป็นวิญญาณที่จะรู้แจ้งสิ่งต่างๆทางตาทางหูก็เหมือนกันอีกอะหูก็เป็นธาตุหูเรียกว่าโสตธาตุเสียงที่หูจะได้ยินก็เรียกว่าธาตุเสียงหรือสัทธธาตุนี่วิญญาณที่รู้แจ้งทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณธาตุอย่างนี้เลยไปยังครบทั้งหกอายตนะคือมันโนธาตุธาตุคือใจแล้วธรรมธาตุธาตุคือธรรมารมณ์ที่ใจจะรู้สึกมโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณนี่เมื่อรู้ทีเดียวครบกันทั้ง18อย่างมันก็คือสิ่งทุกสิ่งในโลกบรรดาสิ่งที่เราจะเห็นได้โดยรู้สึกได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าธาตุตัวสิ่งที่จะรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นคือตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเองมันก็เรียกว่าธาตุรวมทั้งตัวจักขุก็เรียกว่าธาตุวิญญาณที่มาทำหน้าที่ที่จักขุก็เรียกว่าธาตุนั่นแหละดูไอ้คำว่าธาตุในภาษาบาลีในภาษาธรรมะในพุทธศาสนามันต่างจากคำว่าธาตุที่คุณเรียนกันในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยถึงขนาดนี้ที่ยังมีแปลกใจว่าวิชาธาตุเอาวิชาธาตุธาตุรู้แล้วก็ธาตุไม่รู้ธาตุแห่งความไม่ความรู้ธาตุแห่งความไม่รู้วิชาธาตุธาตุแห่งความรู้อวิชาธาตุธาตุแห่งความไม่รู้แล้วที่มันหนักขึ้นกันไปอีกก็นิพพานก็จัดเป็นธาตุเรียกว่านิพพานธาตุสะอุปาทิเสสะนิพพานธาตุอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุธาตุแห่งนิพพานที่มีอุปาทิเหลือธาตุแห่งนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลือนี่ยิ่งยากฟังยากไปทุกทียังไม่ต้องพูดกันได้เพียงแต่จะบอกให้ทราบว่าแม้สิ่งที่เรียกว่านิพพานแล้วก็ถูกจัดเป็นธาตุที่นี่มันก็สรุปไอ้ธาตุทั้งหมดไม่เหลือเพียงสองพวกสังขตธาตุกับอสังขตธาตุสังขตธาตุก็คือธาตุทั้งหลายที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาอสังขตธาตุก็คือธาตุที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็มีเท่านี้มีเพียงสองธาตุโดยหัวข้อแล้วกระจายออกไปเป็นกี่ธาตุธาตุก็ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นปรุงแต่งตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาก็เรียกว่าสังคตธาตุมันไม่มีในปัจจัยทั้งหลายก็เรียกว่าอสังคตธาตุนี่เราพูดเรื่องธาตุโดยย่อๆให้มันสรุปกันให้หมดสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็จะบอกแต่เพียงว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตจะเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายเหล่านี้โดยหลักทั่วไปถือกันว่าจิตนี่ก็เป็นสังขตธาตุคือมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งแต่บางพวกเขาถือเป็นอย่างอื่นเขาอธิบายอย่างอื่นว่าจิตที่เป็นอสังขตะก็มีนั่นเขาว่าไปตามแบบของเขา นี่เราโดยเฉพาะผมนี่หรือว่าจิตก็เป็นสังคตธาตุ มีข้อนี้ยุติกันทีหนึ่งก่อนว่าเมื่อถามว่าจิตคืออะไรก็ตอบว่าจิตคือธาตุชนิดหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายนี่ตอบอย่างภาษาอาศัยหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือคำที่ใช้เรียกกันอยู่จิตก็คือธาตุชนิดหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายทีนี้ตอบบางครั้งรู้สึกหรือข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าจิตคืออะไรก็จำเป็นที่จะต้องตอบว่าจิตคือสิ่งที่เราไม่รู้ได้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะพอฟังถูกมันเป็นสามัญสำนึกที่จะให้มนุษย์เนี่ยไปรู้ว่าจิตคืออะไรน่ารู้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งแล้วแต่จะให้ไปรู้ว่าคืออะไรชัดๆลงไปอย่างนี้มันก็ไม่รู้เพราะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเข้าใจได้ยากเห็นได้ยาก แต่ว่าเราน่าจะเกี่ยวข้องกับมันหรือทำให้เป็นประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการและเท่าที่เราควรจะต้องการ สิ่งนั้นคืออะไรก็ไม่รู้ถ้าว่ากันโดยแท้จริงว่ามันไม่อาจจะรู้ทั้งหมดแต่มันรู้แต่วิธีที่จะไปดึงออกมาทำให้เป็นประโยชน์เช่นในการดับทุกข์นี้เป็นต้น ข้อนี้เข้าใจได้สำหรับพวกคุณที่เรียนเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรมาบ้างแล้วมามากแล้วก็อยากจะเปรียบด้วยสิ

รู้แต่เพียงว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วอันนั้นมันจะออกมาถ้าเราจะใช้อย่างนั้นถ้าเราจะใช้อย่างนี้ออกมาทางเจนเนอเรเตอร์นั่นก็ได้

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ
1: คุยกับท่านอาจารย์ดร.สมพูดตั้งจิตพานิชเจริญค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ที่ไหนคะ
0: รายการวิทยุของอาจารย์สมโพธิครับ
1: ค่ะ
0: เออ
1: ถ้าถามว่าเป็นแก้ปวดหัวข่าวอ่ะ
0: เอาชุดปวดหัวข่าวเหร
1: ออ
0: ย่างอื่นเป็นอีกไหม
1: ปวดหัวข่าวมือชาปวดไหล่อะไรเงี้ย
0: อ๋อก็เป็นเกี่ยวกับพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นชุดเกี่ยวกับปวดหัวเข่าปวดข้อนะแขนขาไม่มีแรงปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวมันก็จะมีตัวกินนะแล้วก็แถมตัวกินแล้วก็มียาหม่องนะยาหม่องสำหรับนวดคอนวดหลังนวดไหล
1: ่
0: นะนวดปลายมือปลายเท้าอันนี้ได้ดีมากเลยเออกินข้างในทาข้างนอกเออเอาเป็นชุดหรือเอาเป็นเดี่ยวๆล่ะ
1: ถ้าชุดล่ะ
0: ชุดเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบก่อนเนาะเพราะมันมี4ชุดอ่ะชุดแรกนะซื้อ1ซื้อ2แถม1แถมยาหม่องฟรีให้ขวดนึงอันเนี้ย 1,900
1: จ้ะ
0: ชุดที่2มียากิน
1: แก้ปวดข่าวเหรอ
0: ปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดไหล่เนี่ย2ขวด
1: จ้ะ
0: นะ
1: จ้ะ
0: ซื้อ2ขวดเนี่ยเราแถมยาหม่องให้ขวดนึงอันเนี้ย 1,000 ทั้งหมดมันประมาณ 2,600 อ่ะลดเหลือ 1,900เออแล้วก็ชุดที่2นะซื้อ3แถม2 2,900 แถมยาหม่องให้2ขวดชุดที่3ซื้อ4แถม3 3,900 แล้วใหญ่สุดซื้อ5แถม4 4,900 มียากิน2ขวดนะเกี่ยวกับหัวเข่าโดยตรงข้อเข่าคอหลังไหล่แต่มันเข้าไปข้างในไงได้2ขวดแล้วก็แถมยาหม่องแถมยาหม่องให้1ขวดนะใช้นวดใช้ทาใช้นวดเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองอ่ะมันนวดแล้วสบายเอออันนี้ชุดแรกเออเอาชุดไหนดีหรือเอาชุดที่สอง
1: ลองชุดแรกก่อนแล้วกัน
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับผมที่อยู
1: ่88/2
0: 88/2หมู่
1: อะไรกันไม่รู้ซอยลงรีดอ
0: ่
1: ะ
0: ซอยลงรีด
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบล
1: ตำบลบางคอ
0: บางคอ
1: เขตบางขุนเทียน
0: บางขุนเทียน
1: 1,900ใช่ไหม
0: เออรถเหลือ1,900
1: จ
0: ้ะโอเค
1: จ
0: ้ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08-3-242-18-2-8สวัสดีครับ
2: ค่ะนั่นนะคะที่เคยสั่งมาครั้งหนึ่งที่ว่ามันอั้นฉี่ไม่ได้อะจ้ะ
0: ฉี่ไม่ได้ของผู้ชายเหรอ
2: ครับผู้หญิงครับ
0: อ๋อของผู้หญิง
2: ค่ะ
0: เออฉี่ไม่ได้เดี๋ยวนะตอนนั้นจ่ายเงินไปเท่าไหร่จำได้ไหมครับ
2: จ่ายเงินค่าโฆษณาของผู้ชายมาค่ะ
3: อ๋อรู้สึกจะหลายพันอยู่เหมือนกัน
4: ใช่ค่ะตอนนี้เอาแต่ของผู้หญิงของผู้ชายก็จะไม่หมด
3: ของผู้หญิงนะ
4: ค่ะ
3: ของผู้หญิงได้เดี๋ยวนะผมดูให้เอาเป็นชุดใช่ไหม
4: เอามันมีกล่องเดียวใช่เหรอของผู้หญิงอ่ะที่มา
3: อ๋อกล่องเดียวก็คือ900ได้ก็เอาแค่กล่องเดียวเนาะ
4: 2 กล่องค่ะ
3: เอา2 กล่องนะเหมือนกันเลยนะ
4: ค่ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวดูประวัติให้นะ
4: พู
3: ด2 กล่องก็เหลือ1,800นะ
4: ค่ะ
3: โอเคครับสวัสดีครับ
0: ช่วงนี้เรามาฟังเสียงเพลงอีกสัก1 เพลงเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาชายเหนือจากการขับร้องของคัมภีร์แสงทองขอเชิญรับฟังครับ

0: ได้ยินไหมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับจะถามอะไรครับ
1: คือปวดหลังแล้วก็ปวดตามข้อค่ะแล้วแขนน่ะมันจะปวดมากเลยข้อแขนตรงกลมๆอ่ะตรงรอยต่อของแขนน่ะ
0: เ
1: ลยบ่ามาหน่อยนึงแล้วบ่าก็ตึง
0: เออแสดงว่าอันนี้เกี่ยวกับเส้นนะเกี่ยวกับเส้นแล้วมันมีอาการอักเสบไงนะมันเวลานั้นมันก็ลังกันไปหมดไงอ
1: ายุ70ปีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแสดงว่ากระดูกมันเริ่มเสื่อมด้วยมันเลยทำให้เกิดอาการร่นตัวไง
1: ค่ะ
0: นะกระดูกมันร่นตัวแล้วเส้นเอ็นมันก็เลยลังกันไงดึงกันอยู่อ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปฝืนมันไงมันก็เลยอักเสบไง
1: ค่ะ
0: แนะนำก็เป็นตัวกินนะบำรุงกระดูกและไขข้อ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ยาหม่องตัวนี้คลายเส้นนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งกินทั้งนวดทั้งทา
1: ค่ะ
0: แนะนำเป็นชุดนี้เลยถ้าเป็นชุดนี้เราก็จะแถมยาหม่องให้นะ
1: ค่ะค่ะ
0: พอทราบราคาหรือยัง
1: ไม่ทราบค่ะพอดีเพิ่งจะเปิดวิทยุในรถฟังก็เลยพอดีติดไฟแดงก็เลยกดเลยกลัว
0: ได้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบโปรโมชั่นก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นชุดโปรโมชั่นเนี่ยตัวกินจะได้ไปถึง2ขวดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ราคาเนี่ย 2,400 นะลดเหลือ 1,900
1: ค่ะ
0: แล้วก็แถมยาหม่องไป1ขวด
1: ค
0: ่ะชุดที่2ก็จะเป็น3แถม2
1: ค่ะ
0: 2,900 ชุดที่3ก็เป็น4แถม3 3,900
1: ค่ะ
0: แล้วใหญ่สุด5แสนแถม4 4,900
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นชุดโอเคแจ้งชื่อ
1: ชุดที่2เท่าไหร่นะ
0: ชุดที่2ตอนนี้นะซื้อ3แถม2
1: ค่ะ
0: เราจะแถมเอาตัวกินก็ได้หรือจะเอายาหม่องไป1ขวดหรือยาหม่อง2ขวดก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะถ้ายากินเอายากินไปด้วยเราก็จะให้ยากินไปทั้งหมดนะ4ขวดนะ
1: แล้วกี่เดือนคะ
0: อ๋อกินได้ประมาณ2เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเอาตอนนี้ผมแถมยาหม่องไปเลย2
1: ก็เอา 2,900 ก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
1: ค่ะ100/469ค่ะ
0: 100/469
1: ตำบลคลองเตย
0: ตำบลคลองเตยคลองเตยคลองเตย
1: ค่ะ
0: มีซอยมั้ย
1: ไม่มีค่ะเขาเรียกว่า70ไร่อ่ะค่ะ
0: อ๋อ70ไร่นะได้ครับของถึง2วันนะครับ
1: ค่ะก่อนมาถึงโทรหาก่อนนะคะ
0: ได้
1: ค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นยาหม่องก็เป็นยาร้อนทากระดูกเหมือนกันปลายมือปลายเท้าชาทาคอทาไหล่ตาเอวมี2แบบแบบเจลกับแบบยาหม่อง
2: คร
0: ับ นะยาหม่องเป็นยาร้อนอันนี้ก็ดูดซึมเร็วใช้ได้ดีทั้ง2แบบ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ยาหม่องก็350
2: จะสั่งยาหม่องอ่ะครับ
0: ยาหม่องเอากี่กระปุกอ่ะ1กระปุกละ350มีค่าจัดส่ง50บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อ2กระปุก500
2: กระปุกยังไง
0: ถ้า2กระปุก500นี่จัดส่งฟรีตกแล้วกระปุกละ250เองแล้วแต่เราสะดวก
2: แล้ว2กระปุกก็ได้ครับอาจารย์ครับ
0: 2กระปุกก็500เน
2: า
0: ะ
2: คร
0: ับ งั้นแจ้งที่อยู่ไว้ครับเดี๋ยวถามนิดนึงเอายากินด้วยเปล่าจะได้ลดให้
2: ยากินแบบไหนครับ
0: ยากินเสริมกระดูกไงเสริมกระดูกเสริมเส้นเอ็นภายใน
2: ไม่ต้อง
0: ไม่เอาเนาะ
2: ครับคร
0: ับได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
2: ที่อยู่183 หมู่ 6ครับ
0: 183 หมู่ 6
2: ครับหินเหล็กไฟวัยินประจวบครับ
0: ตำบลหินเหล็กไฟ
2: ครับผม
0: ได้ครับของถึง2น้ำวันนะครับทั้งหมด500บาทนะ
2: คร
0: ับ ได้2กระปุกโอเคครับผมสวัสดีครับ ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าร้องไห้กับเดือนจากต้นฉบับของคัมภีร์แสงทองขอเชิญรับฟังครับ

0: ดีครับ
1: แม่อาจารย์สมพงษ์ไหมคะ
0: ครับใช่ครับว่าไงเอ่ย
1: อยากทราบเรื่องยาหยอดตาค่ะอ๋อ
0: ยาหยอดตาได้ครับถามได้เลยครับ
1: คือว่ายาหยอดตามันมีแค่ยากินยาหยอดใช่ไหมคะ
0: ถ้ากินด้วยหยอดด้วยมันจะดีทั้งข้างในทั้งข้างนอกครับผม
1: ค่ะเท่าไหร่คะชุดเล็กๆอ่ะ
0: ถ้าชุดนี้มันก็ถ้าสองอย่างจะเริ่มต้นที่1,900นะจะได้พิเศษนะจะได้ตัวกิน2 ขวดนะตัวหยอด1นะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: 1,900เริ่มต้นด้วย1,900ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่นะอันนี้เราจะให้ตัวกินไป2 ขวดเลยนะ
1: ไม่จะถามว่าเก็บเงินปลายทางได้ไหมคะ
0: ใช่ใช่เก็บเงินปลายทาง
1: แล้วว่า
0: เออไม่เป็นไรก็ค่อยๆถาม
1: 1,900เก็บเงินปลายทาง
0: เออก็ได้ตัวกิน2 ขวดนะตัวหยอดตา1 ขวดนะ
1: ค่ะงั้นเราก็ได
0: ้ได้ได้แล้วสนใจโปรโมชั่นไหมล่ะได้งั้นแจ้ง
1: โอเคก็จะได้ใช้ได้หลายอย่าง
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว
1: ้บ้านเดอะแกรนพระราม2
0: หมู่บ้านเดอะแกรน
1: พระราม2
0: พระราม2พันท้ายนอสิงห์เมืองสมุทรสาครนะได้ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: มารับโทรศัพท์ด่วนก็หายหมดหรอก
1: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะไอ้กาแฟที่ว่าประกาศเมื่อกี้อ่ะ
0: เออ
1: ขายไงคะ
0: ขายแพ็คหนึ่ง550ลดเหลือ370
1: แพ็คหนึ่งมีกี่ซอง
0: แพ็คหนึ่ง20ซองเออซื้อ2แพ็คก็จัดส่งให้ฟรีแต่ช่วงออกอากาศนี้
1: ต้องให้โทรมาถาม370 20ซอง
0: เออ20ซองก็ถือว่าเยอะแล้วนะปกติมันมีแค่12ซองกับ15ซอง
1: ค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวโทรไปบอกถามคนงานก่อน
0: เออนะก็ช่วงออกอากาศนี้ถ้าเอาก็เดี๋ยวให้เป็นพิเศษนะ
1: ค่ะ
0: เออเดี๋ยวลดให้โอเค
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชย์เจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่0869092346 0869092346

0: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
1: ฉีดไม่ออกฉีดคืนหลายครั้ง
0: อ๋อแสดงว่าต่อมลูกหมากมันเร่งงานแล้วสินะมันอาการนี้น่ะใช่เลยนะ
1: คืนหลายคร
0: ั้
1: งแล้วเลย
0: ออก
1: น้อย
0: ใช่มันมีอะไรไปบังมันเบียดมันอยู่อ่ะนะมันเหมือนเขื่อนน่ะนะก็ปล่อยน้ำมานิดเดียวนะเพราะมีอะไรไปบังไปกั้นมันอยู่ไงตรงนี้ก็เหมือนกันนะก็กินเลยครับผมนะเขาปล่อยไว้นานไม่ดีมันเลื้อรังแล้วปัสสาวะมันแสบด้วยนะเดี๋ยวกลายเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากมันจะยุ่งนะอ้าวผมแนะนำก็คือมีชุดหนึ่งกับครึ่งชุดถ้าชุดหนึ่งก็25,000แล้วก็ไม่ต้องกินน้ำเยอะนะได้ครับงั้นบอกชื่อที่อยู่เลยครับผม
1: ชุดใหญ่จะ
0: 2,500
1: ครับ
0: ผ
1: มชุดใหญ่
0: จ
1: ะอยู่
0: มั
1: ด
0: บอกชื่อที่อยู่ครับผมหมู่17
1: 11
0: 11นะ
1: คร
0: ับ ตำบลอำเภอจังหวัด
1: ตำบลของดาดอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
0: ได้ครับของจะถึงอีกวัน2วันนะครับ
1: ครับ
0: โอเคขอบพระคุณนะครับ
1: คร
0: ับ โอเคถ้าได้ของแล้วลืมวิธีการกินก็โทรมาถามได้นะ
1: คร
0: ับ โอเคครับสวัสดีครับ
2: ครับจากสมุทรปราการจ้ะ
0: ได้อ่าเป็นอะไรอยู่
2: อ๋อจะสั่งยาหม่องอะค่ะ
0: อ๋อยาหม่องนะเอากี่ขวด
2: ลองขวดเดียวก่อน
0: ขวดเดียวลดเหลือ350นะสองขวด500
2: ค่าตรงเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่าส่งฟรีครับผมสองขวดส่งให้ฟรีครับผมห้าร้อยบาทได้สองขวด
2: ไม่เคยใช้ไงก็จะลองก่อน
0: ว่าอย่ามองไม่เน่าไม่เสียนะเก็บไว้ได้นานหลายปีมันทากระดูกทาคอเมื่อยไหลไม่กระดูกกระเบนเน็บมือเท้าชานี่ทาได้ดีเลย
2: ไม่ขาไม่ค่อยมีแรงไง
0: นั่นแหละนวดไปนั่งไปนวดไปนั่งไปนวดไปเดี๋ยวมันดีขึ้นนะถ้าเขาขวดเดียวเดี๋ยวมันหมดเร็วนะแป๊บๆก็หมด
2: งั้นเอามา2ขวดแล้วกันแล้ววันไหนอ่ะเอาที่อยู่ไป
0: แจ้งที่อยู่มาครับผม
2: บ้านเลขที่29/25หมู่9ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงสำโรงใต้สมุดประกาศ
0: โอเค2ทั้งวันของถึงนะครับ
2: จ้า
0: ได้ครับ
2: จ้า
0: สวัสดีครับประกาศข่าวด่วนข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้0832421828 0832421828 ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าคนเผาถ่านจากการขับร้องของมนลักษ์ขวัญโพไทยขอเชิญรับฟังครับ

0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำดำลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่08 3 2 4 2 1 8 2 8 0 8 3 2 4 2 1 8 2 8
1: มารับโทรศัพท์ด่วนเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอก
0: สวัสดีครับ
2: ครับผมผมจะสั่งยาหน่อยคร
0: ับ ได้
2: เอายาหยอดอย่างเดียวอะครับ
0: ยาหยอดอย่างเดียว
2: ครับ
0: ทำไมเอายาหยอดอย่างเดียวล่ะ
2: พอดีแกอยากได้ยาหยอดอย่างเดียวล่ะครับ
0: ยาหยอดเนี่ยมันช่วยข้างนอกเนาะแต่ถ้าแนะนำคือเคยกินยากินแล้วใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ได้ไม่เป็นไรถ้าแกไม่เอาก็เอายาหยอดไปอย่างเดียวเนาะ
2: ได้ครับ
0: 690นะ
2: ครับผมครับผมครับผม
0: แต่ถ้า2 กล่องเหลือ1,200ขวดนะลดให
2: ้อ๋อตอนนี้แกเอาขวดนึงก่อนนะ
0: เอาขวดก่อนนะ690เนาะ
2: ครับ
0: ได้เดี๋ยวแจ้งที่อยู่อีกทีละกันเพราะว่าของเก่ามันนานมากนะ
2: ครับผมแจ้งทางไหนเอ่ย
0: อะไรนะครับแจ้งได้เลยครับผม
2: อ๋อเลขที่181/4หมู่8
0: 181/4 หมู่ 8
2: ครับ
0: ตำบลอำเภอ
2: ไปตำบลปลายพงพางอำเภอบางตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
0: สมุทรสงครามเนาะไอ้คราวที่แล้วแกใช้แล้วเป็นไงบ้างอ่ะ
2: ดีฮะดี
0: อ๋อแกใช้แล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: แกก็เลยติดใจยาหยอดอย่างเดียว
2: ครับผม
0: ได้นะแต่คราวหน้าแนะนำนะอย่าให้กินด้วยตัวกินด้วยนะจะได้ช่วยกันสองทางนะ
2: ครับ
0: ครับผมได้ครับ
2: มาประมาณถึงวันไหน
0: ครับ2-3 วันครับผม
2: ครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับแจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำดำลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 1828 083 242 1828ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่านักโทษรักจากการขับร้องของเพชรโพธารามต้นฉบับขอเชิญรับฟังครับ

0: ประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690บาทพิเศษสุดท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แม่ว่าไงนะแม
0: ่ที่จะโทรถามผมประมาณทุ่มนึงอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาว่ายังไงพอดีผมนึกขึ้นได้ผมก็เลยโทรมา
1: คือไอ้ของคุณน่ะมันแก้อะไรนะคะที่บอกว่า 1,200 อ่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่เกี่ยวกับปวดกระดูกปวดขาปวดข้อใช่ไหม
1: หัวเข่าเสื่อมค่ะและเอ็นมันไม่ค่อยดีค่ะข้างซ้ายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่ค่อยดีข้างซ้ายนะ
1: ห
0: ั
1: วเข่าเสื
0: ่
1: อม
0: ก็จะมีตัวที่เกี่ยวกับหัวเข่านะแล้วก็เส้นเอ็นนะพวกกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นตัวกินกับตัวนวดนะตัวนวดก็จะเป็นตัวที่ทำให้เส้นตึงนะเส้นที่มันตึงที่มันไม่ยืดหยุ่นนะอันนี้นวดไปเนี่ยมันก็จะคลายนะเป็นแบบเจลนะอันนี้คือตัวนวดนะกระปุกหนึ่งก็คือ690แล้วตัวกินนี่ก็ขวดหนึ่งก็1,200มี30แคปซูลอันนี้คือเป็นลายชิ้นนะแต่ถ้าเป็นชุดอันนั้นมันก็จะถูกลงนะก็มีชุดทดลองชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีโปรโมชั่นอยู่อันนี้ก็คือถ้าสนใจเป็นแบบลายชิ้นก็ได้นะหรือจะเป็นชุดก็ได้ถ้าเป็นชุดทดลองเนี่ยก็จะมีตัวกินนะ2ขวดนะแล้วก็แถมตัวเจลเนี่ย690เนี่ยแถมให้ขวดนึงนะหมายถึงเป็นชุดใช่ไหม
1: เป็นแบบว่าทดลองที่หมอบอกว่าก
0: ระปุก 1,200 นะแล้วก็ตัวนวด690
1: ถ้าไม่เอานวดไม่ได้เหรอคะบอกโปรโมชั่นอะไรแม่เขาบอกอะไร500เท่าไหร่เนี่ย
0: 550นั่นมันกาแฟ
1: เอาเหร
0: อ
1: แม่เขาบอก550มันกาแฟ
0: ตัวกิน
1: เจลแม่เจลมันดี
0: เจลดีครับผมนวดเนี่ยเรานั่งอยู่กับบ้านกับเก้าอี้อะไรเนี่ยนั่งแล้วก็ทานนวดไปสักยะหนึ่งนะมันจะรู้สึกมันรู้สึกมันจะเริ่มคล่องตัวเริ่มคล่องเริ่มขยับ
1: แล้วท่านเอาสองอย่างไอ้ยาแคปซูลไอ้แก้หัวเข่าเสื่อมกระปุกแล้วก็เจลขวดหนึ่ง1,500แล้วเก็บเงินปลายทางใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่เก็บเงินปลายทาง
1: เอาที่อยู่หนูไปเลยจ
0: ้
1: ะ
0: ได้ครับผมแจ้งไว้เลยครับผม
1: จ้ะ
0: บ้านเล็กที่
1: 43
0: /2
1: หมู่1ตำบล
0: หนองน้ำส้ม
1: อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาน
0: ะสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพร3สหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟเช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสต์เนื้องอก อันนี้ก็กินกาแฟ3สหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟ3สหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟ3สหาย1กล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่083 242 18 28 083 242 18 28

นี้เวลาของทางรายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโภชตั้งจิตพาณิจเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083242 18 28 083 242 18 28

0: จ้งข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 18 28 083 242 18 28
1: สวัสดีครับสักครู่โทรเข้ารายการวิทยุหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่ครับจะถามอะไรครับผม
2: สนใจยาปรับลูกหวานอ่ะเป็นสมุนไพรใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสมุนไพรครับผม
2: เป็นแคปซูลหรือ
1: เปล่าเป็นแคปซูลทั้งหมดเลยครับผมเป็นชุดครับเป็นชุดครับผมชุดหนึ่งจะมี3กล่องนะครับกินได้ประมาณ1เดือน20วันถึง1เดือนนะครับก็คือชุดหนึ่ง 2,500 นะมี3กล่องเลยนะ3กล่องคือหมายถึงว่าอย่างละกล่องอย่างละกล่องอย่างละกล่องนะแต่ถ้าครึ่งชุดก็ 1,800
2: นะ
1: โอเค
2: ผมสนใจนะ
1: ใช่ๆๆยังไงถ้าเป็นแล้วต้องรีบกินเลย
2: ใช่ไหม
1: ใช่ใช
2: ่โอเคงั้น
1: ที
2: ่15หมู่12
1: 15หมู่12
2: ถนนสายจัตวา
1: ถนนสายจัตวา
2: ซอย
1: 01
2: อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
1: อำเภอเมืองลบบุรีแล้วตำบลนะครับผม
2: อะไรนะ
1: ตำบลอะไรครับผม
2: ตำบล
1: ก็ตูมตำบลอะไรเนี่ยโคกตูมได้ครับได้ครับสวัสดีครับ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าคอยรักที่สถานีจากสวนสนมนสวรรค์ขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับจะถามอะไรครับ
1: อาจารย์ผมพูดได้หรือเปล่า
0: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่าไง
1: ผมเรียกเจออะไรไอ้ผมมันมาแล้วมากแล้วเคยเป็นเครื่องก่อนแล้วผ่าตัดมาใช่ไหมเป็นนิติดวงทวาร
0: เป็นนิติดวงทวารครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะ
1: ตอนนี้เข้าไปหาหมอเขาก็ยอมผ่าตัดได้เขาต่อยมาก
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันก็ออกนิดมันบวมไปหมดเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่เขากลัวติดเชื้อไงนะมีทั้งตัวกินนะตัวกินแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นนะใช่มีทั้งภายในภายนอกเลย
1: เอางี้ได้เอามาผมก็ของทดลองผมของได้ป่ะ
0: เอาเป็นชุดไหมล่ะชุดมันก็จะมีตัวกินด้วยแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นด้วยนะ
1: อะไร
0: เอาเป็นชุดไหมชุดละ1,900
1: ใ
0: ช่มีทั้งตัวกินนะตัวกินจะได้2กล่องนะ
1: สองกล่องกินได้4วัน
0: กินได้ประมาณเดือนนึงนะ
1: แล้วต้องพอ1,900นะ
0: แล้วก็มีตัวสเปรย์ก้นให้อีกขวดนึงนะ
1: ครับ
0: เอาชุดนี้ไหมล่ะ
1: เอาเลย
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับกี่โมหมู่7ตำบลอำเภอจังหวัด
1: บน
0: น
1: าป
0: ่
1: า
0: บนนาป
1: ่
0: า
1: เมือง
0: ชลบุรีนะได้ครับได้ครับสวัสดีครับ
2: บอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโตหรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่086 909 2344

0: ือนเดิมหรือเปล่าคุณหมอ
1: เหมือนเดิมตอนนั้นได้กล่องสีอะไร
0: เป็นแบบยาจีนนะจ๊ะ
1: เออใช่ใช่กล่องสีอะไรเรามีสองกล่อง
0: เขียวๆจากกล่องสีเขียวๆแบบมีจากกล่องสีเขียวอ่อน
1: ๆมันจะมีออกเขียวๆน้ำเงินกับเหลืองๆสองแบบไง
0: แล้วนี่มันมีสีแบบแล้วก็มีลูกกระตาอยู่สองข้างจ
1: ้
0: ะ
1: เออโอเคงั้นรู้ละ
0: มันก็ดีนะหยอดตามันก็มองเห็นชัดจ้ะ
1: เออดีละรู้ละเป็นกล่องสีน้ำเงินฮะ
0: จ้า
1: เอากี่ขวดอ่ะสองขวดเหลือพันเดียว
0: สองขวดพันหนึ่งเหรอจ๊ะ
1: เออรถพิเศษเพราะว่า
0: เอามาสองขวดเลยจ้ะ
1: ของหายาก
0: แม่แกก็จะให้สั่งด้วยจ้ะ
1: ได้
0: จ้ะวันไหนได้กัน
1: สองสามวันครับผม
0: จ้า
1: โอเค
0: มาเบอร์นี้นะจ๊ะ
1: ได้ครับผม
0: จ้า
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีจ้า
2: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าลาสาวโพธารามจากการขับร้องของรุ่งโพธารามขอเชิญรับฟังครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
1: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินดีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินดีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
3: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

วิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการโลกใบใหญ่ดำเนินรายการโดยอาจารย์วีรวัฒน์สายทิพย์ค่ะ

มันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าผืนดินที่เรายืนอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดการปล่อยพลังงานมหาศาลที่ซ่อนอยู่หลายพันปีออกมามันคงไม่ใช่เพียงแค่หินลาวาเดือดที่จะทะลักออกมานะครับแต่มันคือฝุ่นควันที่มืดฟ้ามัวดินฝนกรดโคลนถล่มและอุณหภูมิของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปชั่วข้ามคืนนะครับเอ๊แล้วประเทศไทยเราที่ดูเหมือนว่าปลอดภัยเนี่ยเรามีความเสี่ยงซ่อนอยู่ตรงไหนที่เราคาดไม่ถึงหรือเปล่านะแล้วในบันทึกโบราณยุคพระคัมภีร์ผู้คนก็เคยเผชิญหน้ากับพลังธรรมชาติระดับนี้หรือเปล่าเขาทำตัวยังไงคุณผู้ฟังครับในวันนี้รายการโลกใบใหญ่นะครับเราจะคุยกันเรื่องราวของภูเขาไฟและภัยพิบัติทางอ้อมแล้วก็เปิดมุมมองชีวิตของเราไปด้วยกันนะครับ

ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่ช่วงเวลาของรายการโลกใบใหญ่โดย FEBC Christian Media แน่นอนว่าเราร่วมมือกันกับสถานีวิทยุคลื่นหลักประจำจังหวัดของเราผนวกเข้ากับเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน TCRN อีกหลายสิบแห่งนะครับที่เราได้ร่วมกันกระจายความสุขไปถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่ครับคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เราหลายคนนั้นน่าจะได้ยินแล้วก็อาจจะยังวิตกอยู่เนาะในเรื่องราวของการที่ภูเขาไฟอักนักการากาตัวอยู่บริเวณช่องแคบซุนดาร์ระหว่างเกาะชวาแล้วก็เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเนี่ยมันเกิดการปะทุขึ้นใช่ไหมครับแล้วส่งผลกระทบเป็นวงกว้างของประชาชนหลายคนในอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะครับผมเท่าภูเขาไฟจำนวนมากเกาะอยู่ตามพื้นถนนรถยนต์ไปจนถึงข้าวของต่างๆนะครับผมคุณผู้ฟังนับว่าเป็นสิ่งที่สร้างความตระหนกตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเขาอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟครับดังนั้นก็เลยมีภูเขาไฟเกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั้งในแผ่นดินแล้วก็ในทะเลตามเกาะต่างๆนะครับรวมๆแล้วเนี่ยอินโดนีเซียเขามีภูเขาไฟที่ยังมีพลังเนี่ยกว่า127ลูกเลยทีเดียวที่รอการปะทุครับคุณผู้ฟังว้าวฟังดูนี่แบบมันไม่ใช่ว้าวเพราะความตื่นเต้นนะครับแต่มันคือว้าวเพราะความน่ากลัวครับแล้วก็อินโดนีเซียนั้นแต่ละปีเขาต้องเผชิญกับภูเขาไฟปะทุหลายต่อหลายครั้งทีเดียวนะครับความรุนแรงก็แตกต่างกันออกไปนะครับก็ขอพระเจ้านะครับที่จะสถิตอยู่แล้วก็อวยพรคนอินโดนีเซียทุกคนที่จะอยู่ในความปลอดภัยรวมถึงเราเองด้วยเช่นกันครับผมทักทายไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนของรายการโลกใบใหญ่ทั้งขาจรขาไม่จรขาประจำนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทักทายเป็นพิเศษสำหรับคุณลำไยคนสวยด้วยนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะไม่ติดงานแล้วก็ได้ติดตามรับฟังรายการนะครับผมผู้ฟังประจำของเราไม่ว่าจะเป็นคุณอานัทคุณบังออนคุณบรรจงคุณนภาคุณสุรารักษ์นะครับคุณวรุณวิภานะครับคุณสมชาตินะฮะคุณสมบัตินะครับคุณจำรัดคุณยุพินคุณพรชัยคุณประภัยนะครับคุณสุรพลคุณสนทรนะฮะก็หวังว่าทุกคนนั้นจะแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีแล้วก็หวังว่าคุณจะยังคงติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วทักทายกลับมาด้วยนะครับ0865229688ครับ0865229688รายการโลกใบใหญ่วันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติระดับโลกอย่างเรื่องราวของการประทุของภูเขาไฟครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สภาพอากาศของโลกมากกว่าที่เราคิดนะครับคุณผู้ฟัง

คุณผู้ฟังครับเวลาที่เรานึกถึงภูเขาไฟระเบิดนะครับเราก็มักจะคิดถึงภาพลาวาแดงฉานไหลลงมาจากยอดเขาใช่ไหมครับแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางธรณีวิทยาครับผมภัยที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่ลาวาครับคุณผู้ฟังอะไรล่ะก็คือการระเบิดเนี่ยมันก็จะปลดปล่อยแมกมาหรือว่าหินหลอมเหลวที่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะครับที่สะสมความดันของอากาศของก๊าซไว้มหาศาลเลยทีเดียวแล้วเมื่อเปลือกโลกเคลื่อนตัวจนเกิดรอยแตกรอยแยกครับความดันนั้นก็จะดันหินหลอมเหลวเศษหินแล้วก็แก๊สนั้นพุ่งแหวกอากาศขึ้นมาอย่างรุนแรงครับคุณผู้ฟังแล้วมันก็จะส่งภัยพิบัติต่อเนื่องครับผมอะไรบ้างล่ะโคลนภูเขาไฟครับเมื่อฝุ่นเท่าฐานจำนวนมหาศาลนั้นได้ผสมเข้ากับน้ำฝนนะครับมันก็จะกลายเป็นสายโคลนเดือดนะครับที่ไหลลงมาด้วยความเร็วสูงซัดทำลายหมู่บ้านแล้วก็สะพานอาจจะแบบพังพินาศพนาศูนย์ไปเลยก็ได้นะครับคุณผู้ฟังถัดมาคือมันจะก่อให้เกิดฝนกรดครับคุณผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่พุ่งขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมันจะไปผสมกับกลุ่มเมฆครับแล้วก็กลายเป็นฝนกรดตกลงมาลดบนแปลงเกษตรทำให้เกิดการกลัดกร่อนของสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะครับผมคุณผู้ฟังอะไรต่อมาล่ะคราวนี้นั่นก็คือปรากฏการณ์ Volcanic Winter ครับนั่นก็คือเท่าฐานขนาดเล็กนะครับมันจะถูกดันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าสเตรโตสเฟียร์ครับและละอองเหล่านี้ครับผมมันจะไปบังแสงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิของโลกนั้นลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งมันจะไปส่งผลกระทบต่อพืชแล้วก็อาหารของมนุษย์นานนับปีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเอาล่ะมาถึงประเทศไทยแล้วครับประเทศไทยเรามีโอกาสที่จะเกิดเหตุนี้ขึ้นได้แค่ไหนกันนะข่าวดีก็คือภูเขาไฟที่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ผมเคยอยู่เคยไปภูเขาไฟเขากระโดงเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจทางหลวงนะฮะแล้วก็โรงเรียนเบญจมบพิตรถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือว่าทางภาคเหนือนะครับก็จะเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทไปหมดแล้วนะครับไม่มีความเสี่ยงในการที่จะระเบิดซ้ำนะครับแต่ข่าวที่ต้องระวังก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอยู่ในแถบวงแหวนแห่งไฟอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ถ้าเกิดว่าเกิดการระเบิดครั้งใหญ่นะครับเท่าทานมันก็จะลอยผ่านทางอากาศนะครับส่งผลกระทบต่อระบบการบินนะอย่างล่าสุดนะที่เกิดที่อินโดนีเซียใช่ไหมครับสนามบินเขาก็ต้องประกาศปิดเลยนะครับไม่สามารถให้ลงจอดได้นะครับแล้วมันก็จะก่อให้เกิดฝนกรดซึ่งมันกระทบต่อสภาพอากาศในบ้านเราได้ด้วยเช่นกันครับคุณผู้ฟัง

กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบใหญ่ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าไอเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติทางธรณีวิทยาแบบเนี้ยมันเคยบันทึกไว้ในยุคแบบพระคัมภีร์บ้างหรือเปล่านะนะครับคือในพระคัมภีร์เดิมนะครับเรียกว่า Old Testament เนี่ยมีหลายเหตุการณ์นะครับที่นักประวัติศาสตร์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์เขามองว่ามันมีลักษณะคล้ายคลึงกับปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่รุนแรงครับผมอย่างเช่นเหตุการณ์ในเมืองโสโดมและเมืองโกโมลานะครับซึ่งเรื่องราวนี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือประถมกาลบทที่19นะครับมีบันทึกไว้ว่ากามฐานไฟตกจากฟ้าลงมาจากพระเจ้าและควันดินพุ่งขึ้นเหมือนควันเตาเผาซึ่งคล้ายกับปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดหรือกลุ่มก๊าซที่มีกามฐานใต้ดินนั้นเกิดการประทุออกมาอย่างรุนแรงครับผมเหตุการณ์ที่ภูเขาซีนายนะครับซึ่งบันทึกไว้ในหนังสืออพยพบทที่19นะครับผมในวันที่พระเจ้าทรงมอบบัญญัติ10ประการให้กับโมเสสนะครับภูเขาทั้งลูกนั้นมีควันพวยพุ่งออกมามีเสียงแตรดังสนั่นนะครับแล้วก็มีภูเขาสั่นสะเทือนอย่างหนักเลยนะคนในยุคนั้นเขามองเรื่องนี้กันยังไงกันบ้างแล้วเขารับมือยังไงครับคนในยุคโบราณนั้นไม่ได้มีเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเหมือนบ้านเราเหมือนเราในสมัยนี้นะครับผมเขามองว่าปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเนี่ยมันคือการสำแดงเดชานุภาพนะครับอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับเพื่อเตือนสติให้มนุษย์รู้ว่ามนุษย์เรานั้นช่างเล็กกระจิตริดเหลือเกินเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างเอาไว้นะครับผมแล้วเขารับมือกันยังไงนะวิธีการรับมือของคนยุคนั้นมันก็เลยไม่ใช่การวิ่งหนีแต่คือการกลับใจใหม่การถ่อมใจลงแล้วก็แสวงหาการปกป้องจากพระเจ้าครับคุณผู้ฟัง

ผู้ฟังอยู่กับรายการโลกประยายครับอย่าลืมนะครับติดตามรับฟังรายการแล้วโทรศัพท์เข้ามาทักทายการผ่านหมายเลขนี้ครับ0865229688 0865229688คุณผู้ฟังครับภูเขาไฟที่เรากำลังคุยถึงที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ยนะครับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดนั้นมันสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันมั่นคงแข็งแรงที่สุดอย่างภูเขาหินวันหนึ่งมันก็สามารถที่จะพังทลายสามารถที่จะสั่นสะเทือนได้เหมือนกันเมื่อแรงดันภายในนั้นมันถูกปลดปล่อยออกมานะครับเหมือนอารมณ์ที่มันเก็บไว้แล้วก็ปะทุออกมาแล้วก็สร้างความเสียหายเนาะชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับบางทีบางครั้งเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเฮ้ยมั่นคงดีแล้วนะสุขภาพเราก็ดีการงานเราก็ดีการเงินเราก็ดีแต่เราไม่มีทางรู้ได้เลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยวันไหนแผ่นดินชีวิตแผ่นดินใจของเรามันจะเกิดไหวเกิดภัยพิบัติขึ้นมาในชีวิตของเรานั้นมันจะไปเจอวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อไหร่จะเกิดความสูญเสียจะเกิดโรคร้ายเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยโทรมาบอกเราก่อนล่วงหน้าครับคุณผู้ฟังแต่ว่าคนที่พึ่งพาในพระเจ้าเขาจะมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นกำลังเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในวันยากลำบากฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเมื่อคุณมีพระเจ้าคุณจะไม่ต้องกลัวแม้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขามันจะโคลงเคลงไหลลงสู่ทะเลนะครับผมเราจะไม่หวั่นไหวเพราะเรามีพระเจ้าที่คอยดูแลเราอยู่นะครับผมสิ่งนี้ให้ข้อคิดกับเราอย่างน้อย3อย่างแหละคุณผู้ฟังอย่างแรกนะครับก็คือว่าทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของภายนอกที่เปรียบเหมือนภูเขาที่อาจจะดูมั่นคงเนี่ยมันอาจจะสั่นสะเทือนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าความรักและก็พระสัญญาของพระเจ้าที่ถ้าคุณเปิดใจและรับไว้นะมันจะเป็นรากฐานสำคัญที่ไม่คลอนแคลนในชีวิตคุณเลยนะครับผมเรื่องนี้กำลังสอนให้เราเตรียมพร้อมทั้งกายและใจครับคุณผู้ฟังการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเราต้องติดตามข่าวสารอย่างมีสติเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณครับเราต้องสะสมความเชื่อและทำความดีอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ฟังข้อเตือนใจที่3นะครับที่เรื่องราวของภูเขาไฟเนี่ยได้บอกเรานั่นก็คือในยามที่เกิดภัยพิบัติครับสิ่งที่งดงามที่สุดมันคือการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ประคับประคองคนที่เดือดร้อนอาจจะเดือดร้อนเหมือนเราอาจจะเดือดร้อนมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราที่เป็นมนุษย์นั้นเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงสอนให้เรานั้นรักแล้วก็ดูแลเพื่อนบ้านนั่นแหละจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับผมคุณผู้ฟังส่วนอะไรที่มันไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วครับ

เกินละกันนึกว่าเดินเมื่อไรจะได้โดนไปจากปัญหาครับไปจากวันที่ไม่เด็ดไปจากวันที่ไม่เหนื่อยไปจากวันที่ไม่เมื่อยตัวและใจยังมีครับรู้ว่าพระองค์ทรงหวังดีอยู่เสมอแต่ลูกก็ไม่อยากเจออะไรแบบนี้

ุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการโลกไปใหญ่โดย FEBC Christian Media นะครับดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์รับใช้คุณผู้ฟัง30นาทีโดยประมาณตรงนี้ครับผมคุณผู้ฟังเอาล่ะก่อนลากันไปในวันนี้นะครับรายการโลกไปใหญ่นั้นมีคำถามชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกประจำสัปดาห์นะครับถามคุณผู้ฟังนะโดยให้คุณผู้ฟังนั้นเลือกตอบง่ายๆเพียงแค่กด1หรือกด2เท่านั้นเองนะครับผมคำถามในสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะถามคุณผู้ฟังว่าเรื่องราวภัยพิบัติภูเขาไฟที่ปะทุที่เราพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในประเทศอะไรนะครับผมที่กำลังที่เพิ่งจะเป็นข่าวมาเมื่อไม่นานนะครับตอบ1คือประเทศอินเดียครับหรือตอบ2ประเทศอินโดนีเซียครับคุณผู้ฟังคิดว่าคำตอบข้อไหนถูกต้องนะครับเลือกตอบมาตอบ1หรือตอบ2ได้เลยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ฟังหวังว่าวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราพูดคุยนั้นจะได้ให้ข้อคิดดีๆแล้วก็ให้มุมมองในการดูแลชีวิตของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตำหนิติชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับในรายการผ่านหมายเลข0865229688ไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับวิกฤตอะไรก็ตามให้ระลึกถึงเสมอนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในวันยากลำบากสำหรับคุณได้เสมอสำหรับวันนี้ครับดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์ลาไปชั่วคราวเจอกันโอกาสหน้าพระเจ้าคุ้มครองคุณผู้ฟังทุกท่านพระเจ้าคุ้มครองคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: ไทยเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
0: ่
1: ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลิมค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระสายเส้นค่ะกระสายเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระสายเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระสายเส้นนะคะเพราะนั้นอาการกระสายเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระสายเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดเหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดเหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้การยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆ นะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อม นะคะส่วนมากมักพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆ นะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะบางรายก็จะมีอาการปวดและก็ข้อบวมร่วมด้วยนะคะบางรายไม่บวมแต่ก็ปวดแบบแห้งๆได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อนิ้วมือนะคะส่วนปลายเกือบทุกนิ้วเลยนะคะส่วนมากมักพบในสตรีก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะที่ใช้มือมากอย่างเช่นซักผ้าบิดผ้าทำอาหารกวาดบ้านทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยพวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้เราคือแสลงกับอาหารนะคะก็ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็ปกติคนทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะในรายอาการปวดเมื่อยตามเส้นเอ็นนะคะโดยเฉพาะปวดในเส้นเลือดหรือเขาเรียกว่าเลือดดำเลือดขอดนั้นนะคะคือหมอจะแนะนำอย่างนี้นะคะก็คือมันจะเกิดขึ้นจากเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดำนี้นะคะถ้ามีอาการผิดปกติของเส้นเลือดแดงหรือว่าเส้นเลือดดำก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้นะคะแต่ลักษณะการปวดจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นเกิดจากเส้นเลือดแดงตีบแคบลงนี้นะคะเลือดเดินไปสู่กล้ามเนื้อไม่สะดวกก็จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อนั้นแล้วก็บวมแดงนะคะการปวดก็จะเป็นค่อนข้างปวดแบบเร็วนะคะไม่ใช่ว่าปวดเรื้อรังนะคะคือบางครั้งนี้ไม่คิดว่าจะมีอาการด้วยซ้ำไปนะคะแต่อยู่ๆแล้วการเดินของเลือดนั้นค่อนข้างจะไม่ดีนะคะก็จะทำให้ปวดขึ้นมาทันทีก็มีแล้วก็มักจะมีอาการจนทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้นๆ นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบนะคะถ้าเดินมากนะคะกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแต่เลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหวนะคะเกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินแล้วก็นั่งพักนะคะเพราะว่าลักษณะอาการอย่างนี้เกิดจากเส้นเลือดแดงตีบนะคะส่วนอาการปวดเมื่อยที่เกิดเพราะว่าเลือดคลั่งนั้นนะคะก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะอาการปวดเมื่อยแบบนี้ก็มักจะเป็นเพราะเลือดคลั่งนะคะลักษณะนี้นะคะหมอแนะนำว่าอย่าไปนวดนะคะเพราะว่าการนวดเนี่ยจะไม่หายนะคะเพราะว่าจะทำใหปวดรุนแรงมากขึ้นนะคะว่าจะทำให้ส่วนนั้นอักเสบนะคะก็จะมีผลเสียซะมากกว่านะคะเพราะนั้นกล้ามเนื้อก็จะแตกช้ำจากการนวดแล้วก็การกดหรือว่าการดัดนะคะเพราะนั้นบางท่านนี้เวลาไปนวดแล้วก็จะยิ่งบวมแดงแล้วก็ห่อเลือดขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็จะทำให้ยิ่ง อักเสบแล้วก็ปวดมากขึ้นนะคะ
0: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
4: ก็ชื่อสมจิตค่ะ
5: คุณแม่สมจิตนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 70ค่ะ
5: คุณแม่อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะพระขนง
5: คุณแม่รู้จักสมุนไพรของคุณหมอหลินได้ยังไงคะ
4: ฟังวิทยุไง
5: ทีนี้หนูถามนิดนึงว่าคุณแม่ทานตัวไหนบ้าง
4: แค่นี้กระใสเส้นกับชนะโรค108
5: คุณแม่ทานตัวบำรุง SJ ด้วยใช่ไหมคะขวดสีน้ำตาล
4: เป็นสองอย่างนี้แหละ
5: ใช่ไหมเมื่อสักครู่คุณลูกบอก
4: ใช่ใช
5: ่ใช่ไหมคะ
4: แล้วกินคู่กันนั่นแหละ
5: กินคู่กันที่จะขวดเล็กเนี่ยตัวบำรุงเนี่ยจะมี60แคปซูลใช่ไหมคะคุณแม่ที่คุณแม่รับประทานอยู่เนาะ
4: ไม่นะร้อยหนึ่งนะ
5: อ๋อถ้าร้อยหนึ่งนั่นจะเป็นชนะโรค
4: แล้วก็ชนะโรคไง
5: ชนะโรคกับตัวกระสายเส้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่
5: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะรับประทานเนี่ยคุณแม่มีอาการเป็นยังไงมาก่อนคะ
4: โหแบบปวดหมดทั้งตัวแหละกระดูกเส้นเอ็นเลยปวดหมดทั้งคืนก็นอนไม่หลับฉี่ทั้งคืนพอกินน้ำทั้งคืนแล้วก็รู้ฉี
5: ่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 70
5: ปัสสาวะบ่อยด้วยแล้วก็ปวดนี่คือปวดเมื่อยบริเวณร่างกายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
4: ปวดหมดทั้งเส้นเอ็นทั้งกระดูกทั้งข้ออะไรแหละแล้วก็มันจะบวมตามข้อเนี่ยตอนนี้มันกินไปแล้วมันก็ยุบไปเนี่ยมันยุบมันก็ดีขึ้นแล้วมือไม
5: ้มีอาการมือชาเท้าชาด้วยไหมคะคุณแม
4: ่มีชาข้างเดียว
5: อ๋อแล้วตอนนี้อาการมือชานั้นเป็นยังไงบ้างคะ
4: อันนี้ก็ดีขึ้น
5: ดีขึ้น
4: ค่ะชาที่ไหนอ่ะคุณปวดเส้นเอ็นแล้วก็ดีขึ้นไม่ปวด
5: ค่ะปัสสาวะน้อยลงเน
4: า
5: ะบางทีการที่เรา
4: เป็นคนเดียวปวด
5: ค่ะ
4: ปัสสาวะคนเดียว
5: บางทีการที่เราลุกมาปัสสาวะบ่อยๆอ่ะก็ทำให้เรานอนไม่หลับด้วยไงคุณแม่ใช่ไหมคะ
4: โอ้โหเดือนทั้งเดือนเลยเมษายนทั้งเดือนเลยคือไม่ได้นอนอ่ะกลางคืนนะลุกมาฉี่แต่ได้กินยานี่แหละก็ดีขึ้นหลับเลยก็ดี
5: ค่ะคุณแม่มีโรค
4: ไม่หลับ
5: อ๋อนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะ
4: ก็ไม่มีเน
5: า
4: ะ
5: มีแต่อาการที่บอกหนูมาเนี่ยใช่ไหมคะ
4: เนี่ยที่มันเมียปีเนี่ยมันจะมาเยอะจัดเลยมันเป็นทุกอย่างที่บอกนั่นแหละสองสามเดือนมาแล้วเนี่ยเพิ่งจะเป็นสองสามเดือนมานี่แหละ
5: คุณแม่ทานมาทั้งหมดกี่ชุดแล้วนะคะ
4: พี่กินมาชุดเดียวเอง
5: ชุดเดียวอ๋อแล้วก็คุณแม่รับประทานตัวสายตา BMB ด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ใช
5: ่สายตาเป็นยังไงคะคุณแม
4: ่ดีขึ้นดีขึ้นไอ้ตาที่มันบวมๆนี่มันยุบละมันยุบแล้วมันก็จะมีไอ้แบบขี้ตาออกมาเยอะมากเลยนะ
5: ค่ะ
4: ค
5: ุณแม่
4: ดีขึ้นนะสายตาชัดขึ้นน
5: ะอ๋อชัดขึ้นแล้วสายตาคุณแม่เป็นอะไรคะก่อนที่จะมาทาน
4: ก็มันจะเป็นต้อกระจกนั่นแหละต้ออะไรเนี้ยนะ
5: ค่ะค่ะแต่ไม่เคยไปลอกมาใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้ลอก
5: ค่ะ
4: ยังไม่ได้ลอก
5: ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ทานผลิตภัณฑ์ของคุณหมอลินหลายอย่างเลยเน
4: า
5: ะ
4: สามอย่าง
5: กระสายก็ชนะโรคแล้วก็มีตัวสายตา BMB ด้วยนะคะ
4: ใช่
5: คุณแม่พึงพอใจแค่ไหนคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา
4: ก็ดีเนาะ 100% ให้ร้อยหนึ่ง
5: เลย 100% เลยโอ้ขอบพระคุณค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณลูกก็ทานได้นะคุณแม่กระสายเนี่ยนะถึงแม้ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็รับประทานได้เช่นกันนะคะรับประทานกับตัวบำรุงร่างกาย
4: คนสมัยใหม่เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกไอ้ของยาโบราณ
5: อ๋อเขาไม่ค่อยเชื่อแต่ยังดีนะที่เขาซื้อให้คุณแม่รับประทานนะ
4: เราเป็นคนบอกให้เขาซื้อเพราะว่าเราก็ฟังมานานแล้วอุ้ยตายแล้วมันก็เป็นตรงกับที่เราเป็นทุกอย่าง
5: ค่ะ
4: ก็ลองซื้อมากินดู
5: ค่ะ
4: ก็ถือว่าดีนะได้ผลดีอยู่
5: ใช่พอเห็นชื่อคุณสัญชัยสั่งบ่อยไงก็เลยคุณสัญชัยสั่งให้ใครก็เลยสอบถามดูอ๋อสั่งให้คุณแม่เลยขอคุยกับคุณแม่นิดนึงค่ะค่ะก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็เป็นลูกค้าอย่างสม่ำเสมอด้วยดีเสมอมาเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งบ้านทั้งครอบครัวเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม
4: ่มาสวัสดีค่ะ
6: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทย ผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
0: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
8: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
9: ์064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6
8: ย้ำอีกครั้งนะคะ
10: 0841926146
9: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้นะคะแล้วก็รับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรารู้จักโรคกระสายกันแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะเราลองมาฟังแนวทางการบำบัดโรคกระสายกันนะคะด้วยการปรับธาตุทำได้ด้วยการทานสมุนไพรปรับธาตุค่ะควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในการทำงานนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการถ่ายการหลับนอนและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมุนไพรทางแผนไทยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะส่วนแรกคือสมุนไพรสำหรับแก้อาการกระสายได้แก่กระสายกร่อนน้ำนะคะด้วยสมุนไพรฟอกและบำรุงระบบเลือดและน้ำเหลืองค่ะซึ่งเป็นระบบที่สำคัญที่สุดในร่างกายเลยทีเดียวนะคะมีหน้าที่ในการนำของเสียออกจากร่างกายและนำวิตามินและยาเข้าไปซ่อมแซมตามจุดต่างๆได้อีกด้วยค่ะเมื่อระบบเลือดและน้ำเหลืองดีอวัยวะที่สึกหรอกก็จะฟื้นตัวค่ะส่วนกระสายก่อนลมและกระสายก่อนไฟนะคะใช้สมุนไพรจำพวกยาหอมสุขุมช่วยกระจายความร้อนที่อัดอั้นลดการกำเริบของธาตุไฟอาการปวดแสบปวดร้อนในอกหรือในท้องลดอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับและลดความร้อนในร่างกายค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนต่อไปที่จะกล่าวถึงก็คือการบำรุงธาตุทั้ง4นะคะซึ่งกระสายก่อนดินเนี่ยสามารถปรับธาตุดินได้ด้วยการใช้สมุนไพรบำรุงกำลังบำรุงหัวใจบำรุงน้ำดีฟอกโลหิตนะคะฟื้นฟูระบบน้ำเหลืองช่วยชะลอวัยซึ่งเหมาะกับทั้งวัยทำงานและผู้สูงอายุช่วยฟื้นฟูร่างกายจากโรคกระสายควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะสุขภาพโดยรวมก็จะดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือแนวทางในการดูแลบำบัดโรคกระสายในทางแผนไทยนั่นเองค่ะ
11: อ
9: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
8: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา7โมงเช้าลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนค่ะเวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาเจาะปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง7โมงเช้าลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาค่ะแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาเจาะปลายทวารทำให้เราไม่ปวดและเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดนะคะเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน7โมงเช้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะมันขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยสูงดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกเพื่อบำบัดดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
9: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
8: ย้ำอีกครั้งนะคะ
10: 0 8 4 1 9 2 6 1 4 6
9: จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
8: ปัญหาสุขภาพนะคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์กันเข้ามาถามในรายการบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาเรื่องอาการของท้องผูกค่ะซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะทานอาหารครบ3มื้อเลยนะคะกินผักทุกมื้อแต่ถ่ายอุจจาระก็จะเป็นเม็ดๆและบางครั้งก็จะออกมาเป็นเส้นนะคะและเป็นคนที่อ้วนง่ายอาการดังกล่าวนะคะในทางการแพทย์แผนไทยไม่เรียกว่าท้องผูกธรรมดานะคะแต่จะเรียกว่าเถาดานพลดึกหมายถึงอะไรนะคะคืออุจจาระที่แห้งกลังติดผนังลำไส้จนถ่ายออกยากสาเหตุเกิดจากหลายอย่างนะคะเช่นการดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าระบบดูดซึมของท่านนั้นเสื่อมนะคะคือทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่ดีพอนะคะทำให้ไม่ดูดซึมน้ำเข้าเซลล์น
11: น้ำที่ดื่มเข้าไปก็ผ่านช่องท้องออกมาเป็นปัสสาวะเลยนะคะหรือว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปมีโมเลกุลใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะการรับประทานอาหารที่มีธาตุร้อนสูงเกินไปเช่นของเผ็ด

0: นะคะท่านผู้ฟัง 90% ของโรคต่างๆเป็นผลมาจากลำไส้เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ให้ท่านนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นค่ะท่านที่นอนไม่หลับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการท้องผูกค่ะก็สามารถที่จะมาใช้สมุนไพรของเราได้นะคะปลอดภัยท่านผู้ฟังมากมายนะคะที่ท่านนอนไม่หลับท่านประสบปัญหาหลายๆอย่างท่านได้มากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะมีหลากหลายค่ะนะคะท่านเป็นอะไรนะคะโทรเข้ามาเราจะจัดให้ท่านปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดเอ็นนะคะเรามีพร้อมให้ท่านนะคะเพียงแต่ขอให้ท่านโทรมาแล้วก็บอกว่าร่างกายมีปัญหาอย่างไรยินดีตอบรับทุกๆท่านค่ะ
1: คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกนะคะได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
3: ในช่วงระยะเวลา4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านสมุนไพรได้เพิ่มรูปแบบเป็นอาหารเสริมพัฒนาสูตรสมุนไพรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะการศึกษาระดับสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งได้ยกระดับคุณสมบัติสมุนไพรตามมาติดๆเลยนะคะการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจนี้หมอเองก็เอาสมุนไพรเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบความสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกณโอกาสนี้หมอหลินขอพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมุนไพรตราหมอหลินมาโดยตลอดเลยนะคะหมอหลินสัญญาว่าจะพัฒนาคุณสมบัติคุณภาพสมุนไพรและอาหารเสริมตราหมอหลินให้ดียิ่งขึ้นไปขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
1: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตจัดรายการสัมมนาคุณให้กับท่านผู้ฟังรายการที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพหลังจากจบรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโทรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
1: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
1: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลงสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระบารมีแผ่ไพศาลค่ะ

0: บอลทีนี้
1: อ้าวกล้องเอกตามหาอยู่พอดีเลยจะชวนไปดูคุ้มน้ำมันไบโอดีเซลของห้องม .5 ทับ3กัน
2: น้ำมันไบโอดีเซลเหรอไปสิน่าสนใจดีงานรถนักประดิษฐ์ปีนี้คือคักหน้าดูเลยซุ้มกังหันน้ำใช้พัฒนาของห้องเราคนเยอะไม่แพ้ผู้อื่นเลยล่ะ
1: ซุ้มน้ำมันไบโอดีเซลก็คนนั่นตลอดเลยล่ะเห็นเขาว่าเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
3: การแวะชมพลังงานสะอาดพลังงานประหยัดน้ำมันไบโอดีเซลพลังงานใหม่ที่แปรรูปจากปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ราคากำลังสูงขึ้นในขณะนี้เชิญแวะชมแวะศึกษากันก่อนค่ะ
4: ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในเขตภาคใต้เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตในดินเปรี้ยวได้และทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันและในด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจึงมีพระราชดำริให้คณะทำงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการจัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำผลผลิตจากปาล์มน้ำมันมาแปรรูปในเชิงการศึกษาอย่างครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของปาล์มน้ำมันว่าสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างโดยให้เริ่มจากการสกัดน้ำมันปาล์มในระดับครัวเรือนก่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกปร.และได้ดำเนินการสนองพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เป็นต้นมาโดยสามารถก่อสร้างระบบสูญญากาศกลั่นน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2533และได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจนสามารถสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้เป็นผลสำเร็จในปีพุทธศักราช2539
0: กว่าจะได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับ
3: ดูตามผังกระบวนการสกัดตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากปาล์มน้ำมันในรูปของทลายปาล์มสดที่ได้จากต้นค่ะก็จะนำมาแปรรูปโดยการสับทลายเป็นช่อกิ่งและส่งไปยังเครื่องแยกทลายจนได้ส่วนลูกปาล์มที่แยกออกจากส่วนของทลายปาล์มค่ะหลังจากนั้นก็จะส่งผ่านไปยังห้องทอดเสร็จแล้วก็จะนำมาสู่ขั้นตอนของการสกัดหรือหยิบเอาน้ำมันออกจากเปลือกผลปาล์มและจากเมล็ดปาล์มจนได้ออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบแล้วนำไปสู่การกลั่นบริสุทธิ์ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
1: แล้วน้ำมันปาล์มที่ได้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะ
3: ก็ใช้ได้ทั้งปรุงอาหารทำไอศกรีมคอฟฟี่เมล์สบู่แล้วก็ยังมีอีกมากค่ะดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้านโน้นได้เลยค่ะแล้วน้ำมันไบโอดีเซลได้มายังไงครับ
4: สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดลองใช้น้ำมันพืชจากปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลการเกษตรโดยได้ดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2544และนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้มาทดลองใช้กับรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน5ชนิดแตกต่างกันคือรถ6ล้อรถแทรกเตอร์จอร์เดียรถแทรกเตอร์ลากพ่วงคูโบต้ารถเลดองหรือรถอีแตนและรถไถเดินตามคูโบต้าผลตอบรับจากการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากการสอบถามตามพนักงานขับรถได้ผลเป็นที่น่าพอใจเครื่องยนต์ไม่มีอาการกระตุกขนาดใช้งานกลิ่นไม่เหม็นไม่ดำกำลังรถแรงเท่ากันเมื่อเทียบกับใช้น้ำมันดีเซลและแรงดีกว่าเมื่อใช้กับรถ6ล้อนอกจากนี้สีของเครื่องยนต์ขนาดใช้งานยังเบากว่าน้ำมันดีเซลอีกด้วยสำหรับในเรื่องการติดเครื่องยนต์นั้นถือว่าปกติเพียงครั้งถึง2ครั้งเท่านั้น
3: ฟังดูแล้วน้ำมันไบโอดีเซลที่ว่านี่คุณภาพดีกว่าน้ำมันดีเซลด้วยซ้ำนะครับ
1: แถมต้นทุนการผลิตต่อลิตรก็ถูกอีกด้วยเพียงลิตรละ8บาท78สตางค์เท่านั้น
0: โอ้โห แต่ราคาน้ำมันดีเซลในท้องตลาดปัจจุบันถังลิตรละ 14-15 บาทแน
3: ่ดีกว่าถูกกว่าแล้วทำไมไม่เอามาใช้แทนน้ำมันดีเซลเลยล่ะ
5: ดีกว่าถูกกว่าก็จริงค่ะแต่ขณะนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการผลิตทั้งเรื่องขั้นตอนและกำลังการผลิตสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตบางชนิดไม่มีในพื้นที่ใกล้เคียงต้องสั่งซื้อจากกรุงเทพทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าขนส่งซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตค่ะอีกประการก็คือกลีเซอรีนซึ่งเป็นส่วนที่ได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขณะนี้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ค่ะเพื่อจะนำกลีเซอรีนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนอกจากนี้การวัดค่ามาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตก็ยังไม่มีเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะวัดค่าน้ำมันได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องรออีกหน่อยนะเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยก็จะมีโอกาสได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์และประหยัดนี้อย่างทั่วหน้าซึ่งในอนาคตน่าจะพัฒนาไปสู่การส่งออกในตลาดโลกได้แน่เลย
0: หันไปใจเลยนะปอนเราว่าพอเพียงเรามีพอใช้ไม่ต้องคอยพึ่งจากคนอื่นดังแนวพระราชดำริพอเพียงก็ดีแล้วล่ะ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

ที่5สิงหาคม2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับที่ดินจำนวน252ไร่36ตารางวาที่นางพะเยาและนางสาวกุศนาคชาชีวะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยรับสั่งกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปร.ในขณะนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาแล้วของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ศูนย์ให้เป็นต้นแบบทางวิชาการและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการเกษตรให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์และผู้สนใจทั่วไปนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดสินใจประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไปการทำวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2544โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานพระราชพิธีเปิดศูนย์นี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งจัดระบบชลประทานและจัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยประสานงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอาทิกรมชลประทานซึ่งได้จัดระบบชลประทานพร้อมทำถนนภายในและล้อมรอบศูนย์กรมพัฒนาที่ดินได้สำรวจและวิเคราะห์ดินเบื้องต้นซึ่งมีกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นหน่วยงานหลักนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานอำเภอเกษตรกรผู้เช่านาดั้งเดิมรวมทั้งผู้อยู่อาศัยในที่ดินแปลงนี้เพื่อไม่ให้ราษฎรที่เช่าที่ดินทำนาอยู่เดิมเดือดร้อนให้จัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่แล้วนำราษฎรทั้ง8รายเข้ามาอยู่และทำกิน

ชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้สนองพระราชดำริและจัดรูปแบบการเกษตรที่หลากหลายจากพื้นที่252ไร่36ตารางวามาเป็นแปลงนาข้าวอินทรีย์จำนวน10ไร่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่เน้นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แปลงนาข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรจำนวน10ไร่เนื่องจากเกษตรกรทั่วไปขาดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีซึ่งข้าวที่คุณภาพไม่ดีไม่สามารถนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ผลผลิตต่ำทำให้ถูกโรงสีตัดราคาแปลงนาข้าวเพื่อการประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจำนวน10ไร่เนื่องจากในฤดูนาปรังพบว่าน้ำมีการขาดแคลนมากยิ่งขึ้นเกษตรกรที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปผลิตพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยได้วิธีทำนาแบบประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แปลงไม้ผลแบบผสมผสานจำนวน31ไร่เพื่อให้มีไม้ผลที่หลากหลายชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนโดยการปลูกไม้ผลหลักไม้ผลแซมไม้ผลเสริมและพืชผักเสริมแปลงผักปลอดภัยจากสารพิษจำนวน15ไร่ทำการทดสอบและพัฒนาพืชผักปลอดภัยจากสารพิษปลูกพืชผักต่างๆกว่า20ชนิดเช่นถั่วฝักยาวแตงกวาแตงไทยแฟงฟักทองข้าวโพดเป็นต้นโดยปลูกหมุนเวียนกันไปไม่ซ้ำแปลงมีการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยพืชสดและใช้สมุนไพรในการกำจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืชแปลงไม้ดอกไม้ประดับจำนวน7ไร่โดยประสานงานกับสถานีทดลองพืชสวนบางกอกน้อยและได้พิจารณาปลูกไม้ดอก4ชนิดคือดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกสร้อยทองและดอกคัตเตอร์แปลงเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่16แปลงจำนวน102ไร่และอีกประมาณ67ไร่เป็นพื้นที่สิ่งก่อสร้างอาคารถนนและคลองชลประทาน

จากการทดสอบพัฒนาพืชและระบบการปลูกพืชเป็นเวลากว่า5ปีพบว่ามีรายได้ที่มั่นคงและสามารถหมุนเวียนตลอดระยะเวลาการดำเนินงานปัจจุบันมีเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากนับว่าศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเลือกนำไปพิจารณาใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีและมีความยั่งยืนต่อไป

านงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

0: คุณแม่ดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพหน่อยนะคะ
1: ใช้ครีมเรียกผิวพรรณผุดผ่องไม่แพ้เครื่องสำอางราคาแพง
2: น้ำสะเดานี่นะฆ่าแมงดีๆไม่มีสารตกค้างด้วย
1: ไม่เป็นไรลูกน้ำร้อนลูกนิดเดียวแม่จะเอาว่านหางจระเข้มาใส่ให้เดี๋ยวก็หายจ้ะ
3: ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและใช้สมุนไพรมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆได้ทำการวิจัยเพื่อสมุนไพรอย่างต่อเนื่องและประชาชนทั่วไปก็ได้หันมาใช้ยาสมุนไพรและปลูกพืชสมุนไพรอย่างแพร่หลาย
4: คุณย่าดื่มน้ำอะไรล่ะคะ
5: น้ำต้มขาจะหลานมาติ๊กมาก็ดีแล้วมาจิบกับย่าสักถ้วยนะ
4: เอ๊น้ำต้มขาทานทำไมคะอร่อยนะคะ
5: น้ำต้มขาเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรจ้ะเราเอาเง่ามันมาต้มน้ำดื่มสรรพคุณก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อและจุกเสียดแน
4: ่
5: น
4: ติ๊กเห็นแม่ในป๋องเอาเง่าสดทารักษาปากเปื้อนให้ในป๋องด้วยค่ะ
5: สมุนไพรของพื้นบ้านไทยเรามีสรรพคุณมากถ้าเราใช้เป็นย่าดีใจที่ติ๊กสนใจเรื่องสมุนไพรเห็นต้นมะขามป้อมหน้าบ้านนะผลสุกก็เอามาคั้นน้ำดื่มแก้ไอละลายเสมหะเป็นยาบำรุงแก้หวัดช่วยระบายและแก้เลือดออกตามไรฟันด้วยจ้ะ
4: โอ้โหมะขามป้อมลูกเดียวแก้นู่นแก้นี่ได้เยอะแยะเลยคุณย่าเล่าให้ติ๊กฟังเยอะๆเลยค่ะติ๊กจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังต
3: ่อยาสมุนไพรเป็นทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นปลอดภัยกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันอีกทั้งสามารถส่งเสริมให้ผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและธุรกิจชุมชนได้อันจะทำให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพอนามัยของคนในชาติลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศและการปลูกพืชสมุนไพรยังมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นอีกด้วย
4: แล้วก็ชากระชายแดงมาฝากค่ะ
5: น่ารักจริงๆหลานย่าเอานี่จ้ะสมุนไพรทอดกรอบย่าฝากไปให้ทานที่บ้านนะ
4: น่าอร่อยจังเลยค่ะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
5: มีใบมะกรูดใบกระเพราขิงข่าตะไคร้หอมแล้วก็กระเทียม
4: คุณย่าเอามาจากไหนล่ะคะ
5: กลุ่มแม่บ้านเขาทำขายที่ตลาดนะจ๊ะรสชาติเขาทำอร่อยก็เลยขายดีเนี่ย
4: กรอบหอมอร่อยจริงๆด้วยค่ะ

ปีพุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พื้นที่15ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดสร้างสวนป่าสมุนไพรขึ้นเพื่อรวบรวมและปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้ศึกษาวิจัยทางวิชาการเผยแพร่การใช้ประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจและนำไปปลูกเป็นยาประจำบ้านและพืชสวนครัวเพื่อช่วยเศรษฐกิจของครอบครัวสวนป่าสมุนไพรแห่งนี้เน้นปลูกพืชสมุนไพรชนิดที่มีความสำคัญของไทยหรือชนิดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษปัจจุบันมีพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ประมาณ400กว่าชนิดอาทิขี้เหล็กรากแก้ไข้บำรุงธาตุรักษาโรคเหน็บชาลำต้นและกิ่งเป็นยาระบายแก้นิ่วดอกเป็นยาระบายลดความดันช่วยให้นอนหลับจำปีไปต้มน้ำดื่มระงับไอรักษาหลอดลมอักเสบสเลดพังพรตัวผู้ใบสดตำผสมกับเหล้าใช้เป็นยาทาถอนพิษอักเสบจากแมลงกัดต่อยฟอกฝีมะตูมผลอ่อนใช้เป็นยาบำรุงธาตุให้เจริญอาหารแก้ร้อนในขับผายลมผลแก่แก้เสมหะมะขามดีควายผลสูงเป็นฐานแก้พิษไข้พิษซางของเด็กผลเป็นยาสระผมและซักผ้านาดใหญ่ใบต้มอบอาบแก้ปวดผื่นคันใบขับลมแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อมะดันใบและเนื้อผลทำยาดองเปรี้ยวเค็มเป็นยาฟอกเสมหะแก้ประจำเดือนผิดปกติแก้ไอบุญนาครากแก้ลมในลำไส้กระพี้ขับเสมหะในลำคอดอกบำรุงโลหิตและหัวใจเป็นต้นสวนแห่งนี้ได้ปลูกให้ผสมกลมกลืนเป็นธรรมชาติตกแต่งบริเวณให้ร่มรื่นจัดทำทางเดินเท้าติดป้ายชื่อพันไม้และได้เก็บตัวอย่างพันไม้ในรูปพันธุ์อันแห้งและพันไม้ดองไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบปัจจุบันได้อบรมวิทยากรเพื่อออกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นยังเปิดบริการอบสมุนไพรผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและจำหน่ายกล้าสมุนไพรแก่ผู้สนใจอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

0: วนความพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอทุกท่านรับฟังรายการยินดีต้อนรับดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: กายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายหลายชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ062-258-8478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนคูข่าวเกี๊ยวคู่หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจ

0: ไปหน่อย
1: สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็พบกันกับรายการยิงให้ตรงเป้าตามปกตินะครับวันนี้วันอาทิตย์ได้ฟังกันยาวๆนะวันนี้ผมอยู่ที่หอภาพยนตร์นะครับก็มาดูสถานการณ์งานเก่าๆที่ทางการเขาจัดให้มีการฉายภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์สมัยกรุงศรีวิไลแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็ตะกี้ก็เจอฤทธิ์ลือชาเจอดาราแต่ลาตีวิศวัตหลายๆคนอยู่นะครับแต่ว่าไฟมันมืดหมดก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครก็เลยลงมาจัดรายการวิทยุก่อนเพราะว่าจะได้รายงานให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าวันนี้มันเป็นกิจกรรมพิเศษของโรงละครแถวสารยานะครับสาย5ผู้คนที่ติดตามหนังไทยเก่าๆรุ่นของกรุงศรีวิไลนะครับตั้งแต่สมัยเรื่องแรกๆเลยเรื่องยอดลูกยอดอะไรพวกนี้นะหลายๆเรื่องนะครับเขาก็กำลังมาดูภาพยนตร์กันคือมันหาดูไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นมหกรรมการฉายภาพยนตร์โบราณสมัยที่ยังเป็นหนังเสียงบ้างหนังเงียบบ้างอะไรต่างๆตอนนี้ก็จะเกือบแก่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นงานบันเทิงในวันหยุดนะครับหากว่าท่านอยากไปบ้างแล้วแหละเพราะว่านั้นต้องสมัยดูวิบูบูนันสมัยนายนาชีวานันวาสนาชลากรกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชาสมัยหนุ่มๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็วันนี้ก็มีการเสนออาการฉายหนังเร่เล่การฉายหนังของสถาบันต่างๆทั้งไทยซึ่งเด็กรุ่นใหม่ๆก็ไม่รู้แหละว่าเขาทำอะไรกันแบบไหนหนังขายยาสมัยก่อนเขาทำกันแบบไหนนะครับก่อนจะมาปักหลักปักจอตามหมู่บ้านต่างๆนะครับก็จะต้องแห่ก่อนแล้วจะมีรถนำไปวันนี้บริษัทนั้นบริษัทนี้บริษัทสมุนไพรดาราจะมานำเสนอภาพยนตร์เก่าแก่โดยบริษัทสมุนไพรดาราโดยธรรมศักดิ์สุริยนต์ก็จะได้นำภาพยนตร์เก่าๆมาฉายในวันนี้แต่นั่นพ่อแม่พี่น้องที่ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นอะไรต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวเวลาตอนลบพบค่ำอะไรต่างๆก็มาที่วัดเพียงตำบลโพไร่หวานตรงนี้แต่อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เขาไปแห่ไปประกาศทั่วไปหมดนะครับพอเย็นๆเด็กๆมั่งคนแก่คนชราทำนาทำไร่กันเสร็จแล้วก็มาที่จอภาพยนตร์แต่เขาก็ขายยามียาหม่องมียานู่นยานี่ทำไมก่อนยังไม่มีสมุนไพรก็มีเสือ11ตัวมียาทำใจอะไรแบบนี้นะครับบริษัทนู่นบริษัทนี้นะก็ว่ากันไปอันนี้ก็ย้อนยุคนะครับก็มีคนเก่าๆเขาก็พอเข้าใจแต่คนใหม่ๆก็ยังไม่เห็นว่าเขาก็อยากรู้ว่าไอ้หนังไทยเก่าๆเขาพากันแบบไหนแล้วใครนำแสดงแล้วเสียงของใครอันนี้เสียงของรองอันนี้เสียงของผมอันนี้เสียงของจุลีโอซิลิอันนี้เสียงของนางเอกพวงเล็กอะไรต่างๆสเตเลสเนโกมารชุนอะไรก็ว่ากันไปสมัยก่อนหนังไทยต้องภาคภาคเสียงภาคก็ได้มีอรรถรสคือการภาคหนังเนี่ยมันทำให้หนังสนุกพอตัวละครหันปั๊บพูดเลยไม่ต้องให้เงียบพอตัวละครหันหลังปั๊บพูดเลยเขาเรียกว่าเติมผงชูรสให้กับหนังไทยนะครับอย่างหนังมันถึงสนุกก็เพราะว่ามันมีการพูดนอกจอนอกบทนอกอะไรต่างๆเขาว่ากันไปผมก็เป็นนักพากย์มา 3-40 ปีก็พอจะมองทางออกนะครับว่าหนังสมัยก่อนนี้มันต้องใหญ่ทีแรกก็ชายจริงหญิงแค่แต่แรกๆก็ชายคนเดียวหรือหญิงคนเดียวนะครับดัดแปลงดัดเสียงอะไรกันก็ว่ากันไปหนังทั้งเรื่องใช้ผู้ชายพากย์คนเดียวมารถไฟมาลบกันดาบฟันกันอะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้เอฟเฟคหมดนะครับแต่รุ่นผมเกิดมาเนี่ยไม่ต้องแล้วมันเป็นรุ่นหนัง35มิลลิเมตรคือหนังสีละเริ่มตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งเนี่ยนะครับนอกนั้นก็เป็นหนัง16หนังเก่าหนังอะไรต่างๆก็เอามาฉายกันแล้วก็มาขายยาแล้วก็พอจบม้วนจบอะไรกันก็บริษัทนี้บริษัทนั้นบริษัทมียาที่ฟันมียาหอมยาอะไรต่างๆเขาก็ประกาศกัน ะครับก็ถือว่าเป็นหนังกลางแปลงสมัยก่อนนะครับแต่เวลานี้มันไม่มีแล้วมันหมดเลยเขาก็เอามาทำนิทรรศการเอารถขายยามาจอดเอารถโฆษณามาจอดบริษัทนั่นบริษัทนี้หน้าตานกแค่คู่เกาะถ้วยตาเสือ11ตัวยาทำใจยาประสาทของแรกอะไรประมาณนี้ผ่านไฟฉายตากบตาเขียดตะวากันไปนะครับนั่นก็สมัยเป็นหนังสมัยก่อนนะครับเป็นหนังขายยานะครับเดี๋ยวนี้มันหมดแล้วมันไม่มีเดี๋ยวนี้ก็เป็นมือถือกันหมดแล้วโลกมันเปลี่ยนไปเยอะ40-50ปีนี่โลกเปลี่ยนหมดเลยครับเด็กแล้วรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้ทีนี้ก็เอามารีเทิร์นเอามาทำใหม่เอามาให้เขาดูกันว่าเมื่อปีนั้นทำอย่างนี้เมื่อปีนั้นทำอย่างนี้นี่ก็เป็นสถานที่ของสถานการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็พยายามที่จะมีฝ่ายบันเทิงฝ่ายกฎหมายฝ่ายละครฝ่ายสร้างสรรค์อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเป็นการจั่วหัวนะครับว่าวันนี้ผมก็กลับจากประจวบกลับจากจังหวัดทางภาคใต้นะครับของขับรถมาเมื่อคืนนี้ก็ได้เจอฝนเจออะไรต่างๆน่าสนุกสนานกันไปก็ไปเจอลูกค้าไปเจอบรรดาท่านผู้ฟังที่กินสมุนไพรดอกบัวบานอะไรมานะก็ประสบความสำเร็จคือดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับไปถึงหลวงพ่อนู้นหลวงพ่อวัดหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลไปถึงนู้นนะครับแต่ก็คิดดูนะครับคนอายุ80กว่าขับรถขับไปกลับมาถึงบ้านเอาตอนเช้าเลยเห็นไหมครับยังทำงานได้ยังอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็ตอนเย็นๆก็แวะมาหาคุณพี่ถนอมนะครับนันทนาคอนอันนี้ก็เป็นผู้สูงวัยเป็นข้าราชการไปรษณีย์เก่านะครับทำงานได้เงินเดือน40-50 บาทนะครับแกก็ตอนนี้ก็อายุแกก็84แล้วแกกับผมเล็กน้อยเมื่อวานนี้ก็ซื้อยาตาไปนะครับแล้วก็ซื้อยาเกี่ยวกับสายตายาสายตาไปเยอะมากกาแฟอีกตั้งเป็นพันนะครับแล้วก็ยังมียาตากาแฟยาเบาหวานอะไรต่างๆเมื่อวานนี้ก็ซื้อเยอะเรียกว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปพบกันทีแรกจะไปเช้าแกก็บอกเช้าไม่อยู่ก็เลยว่าไปเย็นกลับจากประจวบก็เจอฝนจะโอ้โหจากนู่นเลยครับจากเลยปราณบุรีมาหน่อยก็เจอฝนแล้วต้องวิ่งมาเรื่อยแถวห้วยมงคลแถวแวะซื้อทุเรียนชิมหน่อยทางหัวมันนี่ทุเรียนขายอยู่ริมถนนก็ลองไปชิมดูก็พอได้ครับอร่อยอยู่ก็ใช้ได้ครับว่าแต่ก็ไม่ถึงกับอร่อยมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุเรียนก็วายแล้วทางหัวมันก็ลองชิมซื้อลูก1กก200พอกินได้ครับก็กินได้แต่ว่าคุ้มราคาก็คือลูกหนึ่งมัน2โลกว่าก็ตีเท่าว่า300-400แล้วก็ซื้อสับปะรดก็แวะซื้อขนมหม้อแกงอะไรต่อมีอะไรบ้างนะครับใส่รถมาฝากคนนู้นคนนี้เขาก็กลับกรุงเทพโอมาเจอฝนที่สมุทรสาครมาเจอฝนที่พอออกมาจับมาเข้าเพชรบุรีก็มาเจอนะครับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ตอนเช้าก็เจอหลายคนแล้วนะครับเจอหลายคนที่มาแหลมมา 2-3 คนแล้วก็มาซื้อยาบัวบานเฮิร์บบัวบานพัดที่วัดกำแพงแรงนี่ก็เป็นศูนย์ยาย่อยๆของธรรมศักดิ์คือต้องไปทุกเดือนเพราะมีคนนัดมาตรงเนี้ยวัดกำแพงแรงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นวัดดีวัดแจ๋วมากหลวงพ่อก็ดูแลเอาใจใส่นะครับไม่เหมือนที่เป็นข่าวๆท่านอย่าไปใส่ใจเยอะนะครับใครทำดีก็ได้ดีใครทำไม่ดีก็ได้สิ่งไม่ดีดังนั้นตอนนี้ก็มีแต่ข่าวพระซึ่งเป็นเรื่องมารามกจกเปรตเราอย่าไปใส่ใจมากมันเป็นกรรมของใครเป็นกรรมของมันผมเชื่อเรื่องกรรมครับถ้ามันเป็นกรรมในการกระทำโดยจงใจแล้วก็มันไปไม่รอดอายลูกอายหลานอายนามสกุลอายหัวเก่าอายลูกอะไรต่างๆสารพัดเรื่องไอ้เรื่องบัตรสีบัตรเถลิงอย่างเงี้ยตอนนี้มันกำลังมากมายในวงสังคมแล้วว่าหลวงพ่ออารงกฎว่าวัดพระบาทน้ำพุว่าแย่แล้วนะอันนั้นก็หมดเงินทองเอาไปใช้จ่ายทวนตัวหมดเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วก็มาเจอวัดไร่ขิงในก่อนที่แย้มตอนนี้ก็ติดคุกนะติดคุกอยู่เห็นไหมครับอับปรีจังไรปวดมาตั้งคุกไม่รู้กี่พรรษาคนนับถือเยอะแยะมากมายมีโรงพยาบาลมีศูนย์มีอะไรต่างๆเจ๊งหมดครับเพราะว่าคนมันก็ถอยไปนี่มาที่เนี่ยท่านสมิโชติอันนี้หนักเข้าไปใหญ่อันนี้เป็นวัดหลวงด้วยนะครับที่จังหวัดอยุธยายังมีอีกเยอะครับยังมีอีกเยอะทุกวัดจะมีเรื่องของผู้หญิง นั้นผมจะแอนตี้ในเรื่องของผู้หญิงที่เอาพระทำผัวแต่ผมไม่ชอบเพราะว่าผมเป็นคนบ้านนอกเพราะคนเป็นคนโบราณนะครับคือผู้หญิงเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นหมดครับครึ่งต่อครึ่งเกินครึ่งผู้หญิงเอาพระทำผัวหมดเพราะว่าพระมีตังไปหลอกพระก็โดนผัวทิ้งมาลูกไม่มีหรือเลี้ยงเดี่ยวหรือมีอะไรต่างๆมีผัวมาแล้วกี่คนกี่คนมันไม่มีเงินมันจนมันเมามันเที่ยวมันเตะก็เลยว่าเอาล่ะพระก็พระแล้ววะเอาหน่อยเพราะพระมีตังพระก็บางคนบางองค์ก็ที่แรกๆก็ไม่เคยพอเคยแล้วทีนี้ไปใหญ่เลยครับหลุดโลกนะก็เลยไปทำอภิศีกบาลสารพัดอย่างโดนสังคมกลด่ากันเยอะแยะมากมายอันนั้นก็เป็นกรรมใครกรรมมันนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าถ้าว่าเราไปทำบุญแล้วเนี่ยเงินของเราเนี่ยไปอยู่กับพวกอสุรกายไปอยู่กับไอ้พวกผีเปรตนะแล้วก็ต้องพอนะอย่าไปทำต่อไปเพราะเงินของเรามันหายากแล้วศรัทธาเราสร้างพระเราสร้างอะไรต่างๆสร้างบุญเอาเงินไปทำบุญกับพระแล้วแทนที่จะไปช่วยคนแก่คนชราอะไรต่างๆมันเอาไปบำรุงบำเรอไปเล่นการพนันนะครับบางคนเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไปหลอกพระแล้วพระก็ได้เงินมาเยอะโดนเขาเรียกว่าศีกาขย่มโลกเข้าไปก็เรียบร้อยหมดก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องพูดบ้างนะครับไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าสังคมคนแก่เนี่ยยังไงเขาก็ยังนับถือพระอยู่เพราะพระส่วนดีเขามีแต่มันเดี๋ยวนี้มันน้อยมากนะครับก็เป็นอันว่าคนที่หากินกับพระหากินกับการกุศลมูลนิธิต่างๆหลอกประชาชนได้คนไปทำบุญบริจาคไปเงินหายหมดเงินหายหมดอันนี้ก็เป็นดารานี่ก็เป็นนักร้องนี่ก็เป็นศิลปินนี่ก็เป็นนู่นนี่นั่นคือเงินมันไม่บริสุทธิ์คุณเอาไปแล้วคุณไม่ได้ไปทำประโยชน์ให้กับคนแก่คนชราหรือไปทำบำรุงศาสนาคุณเอาไปเที่ยวคุณเอาไปหลอกไปซื้อที่ไปซื้อทางอะไรต่างๆไปเล่นการพนันไปอยู่บ่อนไปอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอับปีจังไรและเห็นสวยมากที่สุดก็กราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับดูแลตัวเองดีกว่านะครับไอ้เงินกว่าเราจะได้แล้วคนบางคนบ้าบุญมากๆเลยมันก็พูดยากเขาชอบของเขาบางคนหาเงินได้มีนา10ไร่ถวาย9ไร่อีกไร่เก็บไว้โอ้โหอันนี้ก็เกินกว่าเหตุนะบางคนมีเป็นเหมือนมีล้านหนึ่งทำบุญไป900,000เลยทีนั่นเก็บไว้ยอมเพราะว่าลูกเลิกไม่ให้แล้วเอามาให้พระดีกว่าถ้าพระเอาไปทำประโยชน์ก็ไม่เป็นไรแต่พระเอาไปปนเปื้อนผู้หญิงเนี่ยเราจะเสียใจดังนั้นกราบเรียนท่านผู้ฟังด้วยความเคารพนะครับว่าเดี๋ยวนี้จะทำบุญก็ต้องดูพระที่ไหนวัดไหนแล้วท่านบวชมานานยังไงประวัติเป็นยังไงท่านต้องรู้บ้างอาจจะเห็นพระเหลืองก็จะบอกว่าพระดีพระดีพระอัปปีอย่างที่เราเห็นนะทุกวันนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราน้อยใจและเสียใจมาว่ากันไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ขอบพระคุณที่ท่านติดตามรายการยิงให้ตรงเป้าวันนี้ก็แถวสารยานี่ก็จะมีสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็จะมีดารงดาราเก่าๆอันนี้ก็เขาได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ดูสิ่งที่เราผ่านมาแล้วหรือเราเห็นว่าสิ่งเก่าๆนั้นบางครั้งยังควรอนุรักษ์ไว้เด็กรุ่นใหม่ๆไม่ได้ดูก็มาดูหนังสมัยพระเอกนางเอกเก่าๆเดี๋ยวผมยังไม่เจอเพชรานะครับผมพอดีพวกออกมาก่อนเพราะต้องมาจัดรายการวิทยุนะครับก็ต้องมาฮอตไลน์ก่อนตะกี้ก็เจอไม่กี่คนก็เขาจะจัดอีกนานถึงเย็นนะครับตอนนี้คนแน่นมากอ่ะพอคนแน่นเพราะว่าคนมาดูเขาไม่คิดตังค์เป็นนิทรรศการในการฉายหนังในการสาธิตในการพากย์หนังในการอะไรต่างๆนักข่าวเก่าๆดาราเก่าๆอย่างเงี้ยผมเข้ามาเขาก็ดูแลดีเขาจำได้เราเคยสร้างหนังเราเคยพากย์หนังแล้วลูกก็เป็นดาราอะไรต่างๆเขาก็มาต้อนรับแล้วก็ไม่ได้คิดเงินคิดทองนะครับก็เป็นความแปลกใหม่ที่เราจะได้มองเห็นนะครับว่าสิ่งเก่าๆบางครั้งมันควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะเด็กรุ่นใหม่มันไม่เกิดมาไม่ทันอย่างดาราคนรุ่นดาราคนนี้มันเกิดมาไม่ทันแต่บังเอิญผมมันอยู่ยาวหน่อยอยู่มา80ปีมันก็เลยทั้งทันทั้งคนเก่าทันทั้งคนใหม่นะครับก็เปลี่ยนแปลงกันไปเยอะแต่นั้นถ้าว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆท่านก็ต้องดูแลตัวเองบ้างเพราะตอนนี้ดาราเจ็บป่วยตายล้มหายกันเยอะมากโดยเฉพาะรุ่นผมเนี่ยถ้า10คนก็เหลือประมาณ 2-3 คนแล้วก็ตายหมดแล้วตายด้วยความโรครับประทานเพราะว่ากินอาหารไม่ดูสารปนเปื้อนกินอาหารแล้วไม่ได้ดูแลร่างกายบางคนเป็นหนุ่มอายุอย่างน้อย40 50ก็เป็นมะเร็งกันหมดแล้วแต่นั้นผู้หญิงผู้ชายทีนี้ก็เป็นมีสิทธิ์หมดเพราะว่าอาหารกับยามันทำให้ท่านเข้าใจผิดคิดว่ายามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคิดว่ามันรักษาโรคโน้นโรคนี้ได้เราโดยเราไม่คิดว่าสมุนไพรเนี่ยมันดีมากๆ แล้วมันก็รักษาคนได้หายได้จะเป็นมากเป็นน้อยถ้าไม่เป็นเยอะจนเกินไปจนยากแก่การบำบัดแล้วก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าตามปกติแล้วเนี่ยจะเป็นขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้นะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เรากินเนี่ยให้มันตรงกับโรคมันก็จะค่อยๆบำบัดค่อยๆรักษาชีวิตของเราก็จะค่อยๆหายค่อยๆดีขึ้นไม่ต้องไปล้มหายตายจากทุกทรมานนอนบนเตียงเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวตัวเองแล้วก็ทรมานแล้วก็ตายหมดคือโรคมันระบาดโรคมันมากับอาหารโรคมันมาเพราะยาบางคนกินยาจนโอ้โหตับไตหัวใจม้ามปอดพังวินาศหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องห่วงนะครับใครเป็นเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆถ้าหากว่าท่านอยากจะหายนะครับผมก็บอกแล้วว่า3เดือน6เดือนมันหายได้หายได้ถ้าท่านต้องมั่นใจนะครับท่านต้องเลิกกินยาหลวงท่านต้องเลิกกินยาเคมีเสียเพราะยาเคมีท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันคุมได้เฉยๆเหยียบได้คุมได้นะแต่ว่าทำให้ตับไตหัวใจม้ามปอดเราพังหมดอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ท่านผู้ฟังไม่ค่อยจะเข้าใจก็ต้องบอกเล่า90กันนะครับว่าถ้าหากว่าเรายังดื้อเรายังขี้เหนียวแล้วยังไม่ให้ความมั่นใจในเรื่องของยาโบราณแผนโบราณหรือยาสมุนไพรอะไรต่างๆเราก็จะเจอกับปัญหาที่เราแก้ไขยากในตอนปลายแต่อีตอนป่วยอีตอนหนุ่มๆสาวๆยังก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่พออีตอนแก่แล้วเนี่ยมันเป็นหลายโรคเนี่ยอย่างผมยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมีใบยอเงี้ยนะครับใบยอเนี่ยมันเป็นใช้ได้ทั้งลูกยอนะลูกยอเอาไปตำใบก็เหมือนกันเอาไปต้มกินหรือใครปวดขานะปวดขาปวดมากปวดไม้นะครับไม่รู้จะทำไงก็เอาใบยอนี่แหละครับใบยอที่ก็ทำห่อหมกนี่แหละนะเนี่ยผมยืนอยู่มีต้นใหญ่ก็เลยเวลาเลยเนี่ยท่านก็เอามาตำให้ละเอียดแล้วก็ไปพอกไปพอกไอ้ต้นที่เป็นปวดหัวเข่าปวดหลังปวดเอวนะครับอันนี้ก็ไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้ทั้งลูกยอและทั้งใบยอเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับท่านก็ให้ท่านได้ผู้ฟังได้เข้าใจว่าอย่างไปข้างๆอีกอันเนี่ยเนี่ยเถาวัลย์เปลียงเนี่ยเนี่ยโอ้โหเถาวัลย์เปลียงนะครับแล้วก็จะทำให้แก้ปวดกระดูกแก้ปวดอะไรต่างเดินไปอีกนิดเนี่ยข้างรั้วในข้างรั้วของนะครับจะมีต้นไม้กระถินไอ้กระถินเนี่ยดอกกระถินเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้กระถินนี่ก็เป็นกระถินที่ริมรั้วดอกมันก็มีประโยชน์แล้วก็บะยอดมันก็จิ้มน้ำพริกกินได้ทั้งดิบทั้งสุกกระถินเนี่ยนะครับไอ้ดอกกระถินเนี่ยรักษาสายตาดีมากนะครับถ้าเอามาจิ้มน้ำพริกกินแล้วก็ล้างให้สะอาดแต่ว่ากระถินที่มันตึกขึ้นเองไม่เหมือนที่เขาขายนะครับกระถินเนี่ยก็เรียกกระถินริมรั้วนะครับเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะครับถัดไปอีกนิดนึงก็จะมีสมุนไพรอีกหลายอย่างอันนี้ต้นหญ้าหนวดแมวเนี่ยมีเนี่ยข้างๆเนี่ยมีหญ้าหนวดแมวหญ้าหนวดแมวเนี่ยครับแมวมันชอบกินครับยิ่งรากมันนะครับรากของหญ้าหนวดแมวเนี่ยเรื่องไตนะแมวมันจะชอบมากินเพราะว่าสัญชาตญาณของแมวถ้ามันมีปัญหาปั๊บมันจะวิ่งไปหาหญ้าหนวดแมวแต่มันกินเฉพาะรากรากของมันแต่ผมกินเนี่ยผมกินทั้งดอกทั้งใบผมก็เอาใบหญ้าหนวดแมวมากินนะครับแต่ว่าถ้าต้มทั้งต้นแล้วก็เอาไปแก้ไตได้ใช่ไหมทั้งต้นหญ้าหนวดแมวเนี่ยทั้งไตทั้งอะไรต่าง

อ่างล้างให้สะอาดนะครับอันนี้ย่าโดดแมวนี่มีเรื่องเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับการปัสสาวะเกี่ยวกับอะไรต่างๆได้หมดเลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นต้นไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นมังกรไอ้เขาเรียกว่ามังกรไม่ใช่มังกรสิเนาะมันเหมือนเสมาเนี่ยเลยไปอีกนิดนึงอันนี้ก็ลูกแดงๆอ่ะมาลูกแดงๆที่มีลูกเหมือนต้นเสมาอันนี้ก็เอามากินได้นะครับมันเม็ดข้างในมันเหมือนมีงาดำๆอ่ะลูกแดงๆนะครับอันนั้นก็นี่ต้นนี้ก็เป็นยาเหมือนกันแต่ลูกมันออกลูกมากลมๆนะครับอันนี้ก็ขายลูกละ5 บาท 7 บาทเป็นโลๆก็ว่ากันไปวันนี้ผมก็เลยสาธิตให้ท่านได้เห็นว่าเนี่ยถาวันเปลียงก็อีนะครับรู้ว่าจะเป็นต้นขนุนเนี่ยทั้งใบขนุนอะไรต่างๆนะครับมีรอบๆที่รั้วๆผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็คุยเรื่องสมุนไพรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับหลายอย่างยาวไปนู่นก็จะมีต้นสารพัดเรื่องต้นล้างจืดอย่างเงี้ยใช่ไหมใครกินล้างจืดมีปัญหาเรื่องมีพิษมีเพิดอะไรต่างๆนะก่อนกินยานะครับท่านก็กินล้างจืดซะกินแบบแคปซูลก็ได้หรือท่านจะกินล้างจืดเอาใบมันก็ได้นะครับใบมันเนี่ยล้างจืดถ้าก็ไปต้มถ้าเกลียดใบ10 ใบล้างจืดกินแทนน้ำแต่อยากไปกินพร้อมยาไม่ได้นะครับมันจะล้างยาต้องเป็นทางยานิดหนึ่งพอตื่นนอนปั๊บก็กินเลยต้มล้างจืดกิน7 วันล้างพิษคนที่เป็นถ้าเกล็ดเงินเป็นงูสวัดเป็นมือด่างขาด่างอะไรต่างๆถ้าท่านเริ่มกินเป็นไวรัสตัวเนี้ยนะครับท่านก็กินกินสมุนไพรลากจืดเอาไปต้มแต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างของผมเนี่ยหมอเขาทำไว้ให้มันก็จะเป็นลางจืดชนิดแคปซูลเช้าขึ้นมาตื่นเลยกินเลย2 เม็ดกิน7 วันล้างสารเคมีล้างพิษออกให้หมดเห็นไหมครับข้างในก็ตับใจไส้พุงมันสะอาดพอสะอาดปั๊บพอยาเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็ไปบูรณาการนะครับเราก็หยุดไม่ต้องกินยาล้างพิษล้างสารแล้วเราก็กินอาหารเข้าไปเราไปเจออาหารที่ไหนมีสารเคมีปนเปื้อนมันก็จะล้างออกให้หมดนะครับออกอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆอันนี้ก็สมุนไพรล้างจืดนี่ก็มีประโยชน์เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีทั้งแคปซูลแล้วเราจะปลูกที่บ้านกินเองอันนั้นก่อนแล้วแต่เรานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เรารู้พุทธคุณธรรมคุณของสมุนไพรที่ผมกำลังเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเยอะมากครับตรงนี้ก็เป็นรั้วเล็กๆแต่ว่ามันมียาริมอยู่ริมรั้วอันนี้อยู่ที่สวนสาธารณะสาย7นะครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับก็ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องป่วยเจ็บรักษาไม่หายท่านลองหันมากินสมุนไพรนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าสัจธรรมมันมีจริงรออีกเวลาไม่เกิน1 เดือนครับท่านจะได้กินกาแฟตัวใหม่อันนี้กาแฟตัวใหม่นะครับท่านเคยกินกาแฟที่มันเป็นกาแฟ3 in 1อันนี้อันตรายมากนะครับกาแฟพวกนี้ก็ใส่สารเคมีเยอะใส่กาแฟเยอะคาเฟอีนเยอะแล้วแฟตคาเฟอีนบางทีก็ใส่คาเฟอีนที่มันทำด้วยไขมันทรานที่คนเรากลายเป็นมีสารป้องกันสารมะเร็งอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันนะครับฉะนั้นการที่เราจะกินกาแฟเนี่ยกาแฟถูกๆ5 บาท 7 บาทพวกนี้นะครับส่วนกาแฟที่มันแพงๆมันก็ขมแต่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันเช่นกาแฟที่เขาขายแก้วหนึ่ง200-250 อันนั้นก็เกินไปผมก็เคยกินครับแต่มันขมถ้าเราไม่กินเราก็ไม่กินผมก็จะไปกินกาแฟพวกนี้กาแฟนกเขาบ้างกาแฟสายตาบ้างกาแฟที่มันมีถังเช่าบ้างอะไรก็ว่าไปผมก็จะกินสลับตับเปลี่ยนผมจะไม่กินอะไรซ้ำๆให้ร่างกายเราไม่ได้รับกับเซลล์ตัวนี้ได้เซลล์รับกับไอตัวนี้ได้เราก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการที่จะไปเจอของแสลงฉะนั้นที่ผมอายุยืนนะครับผมอายุยืนนะทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนพักมั่งไม่พักมั่งขับรถได้ครับรถไปนู่นไปนี่ได้ก็เพราะว่าผมไม่ดื้อแล้วก็ไม่จุกจิกกับใครทำคุณกับคนทุกคนที่เป็นแฟนคลับของรายการเมื่อวานนี้ก็ไปเลยทางเข้าไปจากวัดนะครับวัดที่ผมไปเมื่อวานเนี่ยขับเลยไปถึงปราณบุรีต้องเลี้ยวกลับมาใหม่นะครับวัดห้วยมงคลเนี่ยนะแต่ว่าคนก็แน่นเพราะว่าตรงนั้นเขามีหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ๆนะครับก็ไปกับรถกลับไปกลับมาก็ถูกก็เจอน้อยน่าเนาะมาซื้อยากันทั้งเพื่อนด้วยทั้งตัวคุณน้อยด้วยเมื่อวานนี้ก็ซื้อไปคนละชุดนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันนี่เขากินแล้วเขาดีกินโบบานพลัสแล้วก็ดีขึ้นนะครับเขาดีขึ้นเขาก็มาสั่งต่อแต่ที่นี่มันไกลเขาเห็นผมจะไปเพชรบุรีก็
อาจารย์

0: ก็แวะมาที่วัดห้วยมงคลหน่อยเดี๋ยวหนูจะคอยอยู่ตรงนี้เพราะคนละแวกนั้นนะครับก็เรียกว่าเมื่อวานเนี่ยไปพบปะเจอกันกับแฟนคลับที่อยู่ตามที่ต่างๆบ้านหลงบ้านแหลมก็มากันเยอะหลายคนนะครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าอยู่ตรงไหนทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีปัญหานะท่านแก้ปัญหาด้วยตัวเองกับท่านเองไม่ได้ไม่มีสมุนไพรให้ท่านกินหรือว่าท่านไปกินของคนอื่นมาแล้วไปกินมามากแล้วว่ามันไม่ตอบโจทย์แล้วรักษาไม่หายจะกินแต่ยาหลวงยากินฟรีกินฟรีกินฟรีมันก็ได้ครับเหยียบไว้นะครับเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเป็นโรคเดียวที่ไม่มียาอะไรรักษาหายนอกจากยาสมุนไพรอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นถ้าใครเป็นอยู่ตอนนี้ผมให้เวลาท่านจะกินมา10ปี15ปี20ปีก็แล้วแต่ผมขอเวลาท่านสัก6เดือนเป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะครับแต่3เดือนมันก็ตอบโจทย์แล้วแหละแต่ว่าก็ต้องให้มันเสด็จน้ำเพราะบางคนอายุมากบางคนอายุ90แล้วเนี่ยนะครับอย่างพี่ถนอมเมื่อวานเนี่ยโอ้โหอายุแก84แล้วนะครับ84ยังตาเตอเริ่มดีขึ้นเพราะว่ากินสมุนไพรบัวบานดอกบัวบานที่ผมเอาไปเมื่อวานนี้แล้วถ้าก็ซื้อกาแฟไปอีกจะตั้ง 2-3,000 บาทนะเมื่อวานนี้แล้วก็ยังมอบสมุนไพรอาหารมาให้ผมอีกสมุนไพรก็คือฟักลูกเท่าอะไรอ่ะเท่าแตงโมอ่ะยาวอ่ะแล้วลูกฟักแกให้มาลูกนี่ผมมาแบ่งให้คนละครึ่งหนึ่งมาตัด3ท่อนได้3บ้านเลยเห็นไหมครับอันนี้เราได้มาแล้วก็แจกไปเมื่อวานก็เอาน้ำเต้าหู้ไปแจกเยอะไปหมดครับน้ำเต้าหู้บ้างน้ำตั้งโขบ้างอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอาไปแจกบ้างขนมปังอะไรต่างๆนะปกติจะไปไหนก็บางครั้งเขาจะมีของดีๆไปแจกนะครับเช่นพี่ทุทีก็จะให้มาเป็นประจำแต่ที่นี่ไม่ได้ไปก็แล้วก็ท่านก็มาอาจจะไม่ว่างหรือจะก็ว่าไม่เป็นไรนานๆทีก็ได้ครับพี่ครับพี่ดูทีเลิกเย็นนะครับก็เรียกว่าสิ่งที่เราให้ใจกันเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับกะหรี่ปั๊บเนี่ยมันเจ้าอร่อยมันก็มีเจ้าไม่อร่อยมันก็มีแป้งเยอะก็มีนะครับแต่ว่าอย่างของที่ดูทีนี่ก็อร่อยมากๆแต่ลูกใหญ่มากอิ่มเลยกินลูกเดียวอิ่มเลยนะครับก็ผมจะไปไหนส่วนใหญ่แกถ้าแกสะดวกแกก็เอาธรรมศักดิ์มาเอาหน่อยเดี๋ยวผมอยากจะทำบุญด้วยเพราะว่าเห็นธรรมศักดิ์ทำบุญเหลือเกินไอ้นู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยครับก็เราก็เจอคุณสุธีเลิกเย็นก็เอามาให้มีคนสอบถามผมนะครับพี่สุธีครับว่าเขาขายลูกกันเท่าไหร่กะหรี่ปั๊บเนี่ยนะมันมีสองไส้มีไส้ถั่วกับไส้ไก่นะบางคนก็ไม่กินไก่บางคนเป็นโรคเกาต์กินไก่ไม่ได้นะครับลองถามดูที่ว่าลูกหนึ่งอ่ะเขาจำหน่ายเท่าไหร่มีคนอยากจะมารับไปจำหน่ายแต่เขาบอกขายดีมากทำไม่ทันคนขายนี่รวยมากเลยครับคนขายกะหรี่ปั๊บที่ทุทีไปเอามาให้ผมเนี่ยนะแกก็ไม่ได้เอามาฟรีแกก็ซื้อลองยอมร่วมงานร่วมการกุศลกับเราแทบทุกครั้งที่เราไปทำอะไรต่ออะไรต่างๆพอมีกิจกรรมเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับการกุศลเพราะแกก็ใส่บาตรทุกวันอยู่แล้วอยู่คนเดียวครับอายุแกก็จะ90แล้วเห็นไหมครับยังแข็งแรงอยู่กินสมุนไพรบอกบัวบานอย่างเดียวเลยสั่งทิ้งเยอะเยอะเยอะเยอะนะครับบัวบานชื่นนึกก็สั่งเอาไปนวดเอาไปอะไรที่ขานะครับก็คือว่านดาราอันนี้ก็คนที่เป็นสะเก็ดเงินเป็นคันตามมีปัญหาลำซอกตามเข่าปวดขาปวดเอวปวดอะไรต่างๆแล้วตอนนี้ผมก็มีแบบสเปรย์ด้วยนะครับมีพุทธคุณเหมือนกันใครที่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมีว่านติดบ้านแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าน108ว่านดารานี่นะมันจะไปบรรเทาแล้วก็หายไปในไม่กี่ครั้งท่านซื้อไปแป๊บเดียวพาไปเช้าเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันมีชนิดที่เป็นสเปรย์ด้วยนะผมก็พยายามที่จะหาอะไรแปลกๆโดยเฉพาะเนี่ยต่อไปนี่ข้าวเครือผมจะพยายามจะเอาไปแจกข้าวไรเบอร์รี่นะข้าวเม็ดดำๆนะข้าวกล้องนะครับแล้วก็ข้าวสาลีแล้วก็กับกาแฟตัวใหม่ที่จะทำมาเร็วๆนี้เดี๋ยวที่ถนอมคงจะได้รับประทานประเดิมก่อนเขาขอเวลาไม่กี่วันครับขอได้ออยก่อนเรียบร้อยแล้วก็ทางสมาคมชมรมข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุหลาบร้องไห้เขากำลังว่าจะทำยังไงให้มันอร่อยให้มันชื่นใจแล้วก็รักษาโรคดูแลสุขภาพร่างกายได้เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับขาออกมาละขี้นกเป็นผสมประสานยังไงเขากำลังทดสอบอะไรกันอยู่นะครับมีการทดลองทดสอบแล้วก็จะได้กินสมุนไพรที่เป็นทั้งกึ่งยากึ่งขนมกึ่งอาหารเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องดี รอแป๊บเดียวครับไม่เกินเดือนท่านจะได้ชิมแล้วส่วนข้าวต่างๆข้าวกล้องข้าวต่างๆผมก็จะเอาไปแจกเดี๋ยวกำลังจะรอก่อนเพราะกำลังแพ็คอยู่นะครับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวนมเขาเรียกว่าหัวข้าวมันอ่ะปลายข้าวหรือว่าเนี่ยหัวนมจากต้นข้าวเนี่ยครับและนั่นเป็นข้าวสาลีนะครับเป็นข้าวสาลีอันนั้นก็เป็นนมข้าวสาลีแล้วก็เอามาทำเป็นคอฟฟี่เมดนะมาแทนมาแทนที่มันทำทุกวันนี้มันใช้คอฟฟี่เมดเป็นแป้งบ้างเป็นกระดูกวัวกระดูกควายบ้างแล้วมาบดนะมันก็หลอกขายมันก็ใส่ไปในกาแฟที่เรากินไปก็อาจจะอันตรายเหมือนกันดังนั้นจะกินกาแฟของใครหรือจะกินกาแฟถูกๆนะครับเช่นว่าใส่คอฟฟี่เมดเยอะๆมันเป็นไขมันทรานอันนี้ก็เป็นสารก่อมะเร็งมันอร่อยเหมือนกันครับอร่อยแต่มันเกิดโทษถ้ามันสะสมนานๆดังนั้นถ้าหากว่าท่านกินอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านกินแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็ทำให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่างมะลุมอย่างเงี้ยนะครับมะลุมเนี่ยใบมันนะมะลุมเนี่ยใบมันก็ใบอ่อนๆท่านสามารถรูดมานะครับเพราะมันสูงอยู่แล้วมันไม่มีสารเคมีอยู่แล้วไม่มีใครใส่ใจกับมะลุมเม็ดมันก็อร่อยฝักมันก็อร่อยแล้วก็ไอ้ใบมะลุมเนี่ยรูดมาปั๊บเนี่ยใบอ่อนๆเนี่ยครับถ้าท่านถ่ายไม่ออกมีปัญหานะครับมีปัญหาท่านก็เอาใบมะลุมเนี่ยสดๆล้างให้สะอาดมาจิ้มน้ำพริกกินเคี่ยวไปรุ่งเช้าท่านก็ถ่ายแล้วเมื่อวานนี้มีลูกค้า VIP ผมคนหนึ่งนะครับเมื่อวานมาเจอกันน่าจะมาจากบางตะบูนบางและป้าแหลมใกล้ๆกันนี่แหละนะเมื่อวานก็มาซื้อแต่เป็นคนไข้รายเดียวที่ผมเจอเพราะเมื่อวานเจอกันก็หมายความว่าของท่านเนี่ยคือมันถ่ายเกินเหตุถ่ายตลอดคนอื่นก็กินยาถ่ายเพื่อให้ถ่ายแต่ของแกอยากกินยาถ่ายเพื่อให้หยุดเมื่อวานก็เลยสั่งให้กินสมุนไพรบัวบานเฮิร์บไปก่อนขึ้นกระไรขั้นแรกก่อนนะครับบัวบานเฮิร์บเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปตับไตหัวใจม้ามปอดไปบูรณาการให้ดีปื๊ดนะครับเพราะว่ามันจะมีสมุนไพรตั้งหลายอย่างนะครับท่านกินเข้าไป2เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นนะครับแล้วก็มันก็จะไปปรับสภาพลำไส้ของท่านให้เป็นปกติลำไส้ของท่านก็จะได้ดีขึ้นนะครับเพราะบางคนน้อยตัวจะหาแต่ยาถ่ายเพราะไม่ค่อยถ่ายนะครับแต่เมื่อวานนี้คุณพี่ถ่ายอย่างเดียวอยากให้หยุดถ่ายก็จะหูรูดหูเลื่อนมันจะไปหมดแล้วก็เมื่อวานก็สนใจแล้วก็ได้สั่งบัวบานพัดไป1ชุดนะครับ1ชุดก็4กระปุกกินได้2เดือนเมื่อวานนี้ก็จดชื่อจดอะไรไว้หมดแล้วครับอยู่ในรถนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกอยู่ที่สายยานะครับคนมาเรื่อยๆนะครับคนมาเรื่อยๆเอาประกาศมาตั้งแต่เที่ยงแล้วเขาประกาศว่าวันนี้จะมีมหากรรมภาพยนตร์ไทยเกี่ยวกับกรุงศรีวิไลเพราะเหลือพระเอกอยู่คนเดียวแล้วงั้นตายหมดแล้วนะครับมาในนี้ผมก็เจอฤทธิ์กับแดนราตรีวิทวัฒน์นอกนั้นก็มันมืดหมดอยากจะเจอพระจราชาวราชแต่ยังไม่เจอไม่รู้ผมจะอยู่ได้ถึงเจอหรือไม่นะครับก็อยากจะเจอเพราะว่าอยากจะถ่ายรูปกับเขาเพราะผมเองไม่เคยเจอไม่เคยคุยนะครับเคยจะเจอในจอแล้วก็ภาคหนังที่เขาเล่นแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นนางเอกที่สวยงามที่สุดในโลกในประเทศไทยนะแล้วก็เป็นคนที่สมัยก่อนแกก็มีลูกมีครอบครัวมาแล้วแต่ไม่มีการเปิดเผยก็ไม่บอกใครว่ามีลูกมีแล้วอะไรมีสามีมาแล้วเขาก็ไม่เปิดเผยแต่ว่าวันหนึ่งเขาได้เข้ามาในกรุงเทพความสวยความงามตามธรรมชาติของเขาทำให้เขาได้มาประกวดนางงามเมสาฮาวายเพราะเอิญได้เพราะได้เป็นนางงามปั๊บได้เป็นนางงามอะไรปั๊บก็ไปเจอกับสิริจินดาเข้าตากรรมการก็ชวนมาเล่นหนังเรื่องบันทึกรักพิมชวีนะครับแต่ข้างในเนี่ยขนาดเนี้ยอภิเพชราก็ยังอยู่เดี๋ยวถ้าผมอาจจะกลับไปอีกหรือยังไงเพราะว่าเขามันฉายยาวมากเลยโอ้โหเป็นหลายๆเรื่องอ่ะหลายๆเรื่องทีนี้ผมก็อาจจะต้องไปส่งยาที่ไปตอนนี้อีกอะไรอีกแต่อาจจะอยู่ไม่ถึงเย็นนะครับเพราะว่าผมก็มีภาระอีกก็จะต้องส่งยาให้กับหลายๆท่านที่ตะกี้สั่งมาก็มีอยู่นะครับรอสักครู่เดียวนะครับท่านจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับท่านผู้ฟังครับหมายเลขของผมก็มี2เบอร์นะครับ0890571670นะครับเบอร์นี้นะครับ0890571670อีกเบอร์หนึ่งก็0622588478นะครับจดไว้ครับมีประโยชน์มากสำหรับตัวท่าน0 0862258848478จดไว้ครับท่านผู้ฟังครับผมถ้ายังมีบุญมีวาสนาอยู่ปฏิภาณของผมความหวังของผมผมอยากจะสร้างนะครับผมอยากจะสร้างสถานที่ให้คนป่วยคนชราคนพิการได้อยู่อาศัยโดยไม่ต้องเสียสตางค์เลยเนี่ยกำลังรวบรวมอยู่หาวิธีการต่างๆเบอร์ของคุณที่0800799243เดี๋ยวพอผมจบเวลาที่ผมพูดแล้วเดี๋ยวท่านโทรมาอีกทีตอนนี้ก็ผมกำลังจัดรายการออนไลน์อยู่ก็คือว่าพูดสดเลยท่านวางสายไปก่อนนะครับเดี๋ยวได้คุณอยู่เบอร์เนี้ยคุณอยู่สั่งยาสั่งอะไรประจำ0800799243นะครับวางไปก่อนนะครับขอบพระคุณที่ท่านติดตามรายการยิงให้ตรงเป้าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านไม่ต้องกลัวครับถ้าหากว่าไม่สายเกินแก่แล้วท่านไม่ดื้อไม่ประมาทไม่จุกจิกจู้จี้จนเกินไปนะครับท่านกินยาสมุนไพรแล้วท่านหายท่านจะขอบใจผมเลยว่ารายการยิงให้ตรงเป้าเนี้ยสุดยอดคนแก่อายุ80กว่าสามารถใช้สติใช้สมองใช้ปัญญาใช้ประสบการณ์ในชีวิตมาจัดรายการโดยไม่มีสคริปต์โดยไม่ต้องพูดโดยไม่ต้องอะไรมากมายเหมือนคนอื่นไม่ต้องโฆษณายาไม่ต้องอะไรมากมายเพียงแต่ให้ท่านรู้ว่าท่านดูรายการท่านฟังรายการแล้วท่านได้ประเทืองปัญญาว่าต่อไปนี้เรากินอาหารเราต้องระวังแล้วกินน้ำต้องระวังแล้วกินขนมต้องระวังแล้วกินน้ำดื่มอะไรต้องระวังแล้วตอนนี้คนก็มากันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขายังไม่จบการแสดงยังไม่จบการฉายหนังคนเฒ่าคนแก่ลูกหลานก็พามาดูอยากว่าจะไม่เห็นว่าตอนกรุงศรีวิไลเป็นหนุ่มกระต่อกระต่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้คนก็มาเดินเอ้าเดินออกเดินเข้าเดินออกกันเยอะอยู่ครับก็เป็นมหากรรมภาพยนตร์ไทยโบราณสมัยเก่าตั้งแต่สมัยนู่นเลยครับสมัยมนต์รักลูกทุ่งก่อนนั้นด้วยซ้ำไปนะครับตอนนั้นยังไม่มีมิตรบัญชาหรือยังเป็นดาราเก่าๆอยู่เขาก็จะมีสลับเรื่องนั้นสลับเรื่องนี้ผมอยู่ในวงการภาพยนตร์เนี่ยบทบาทของผมนะครับมีหลายๆอย่างอย่างภาพยนตร์ของเปี๊ยกโปสเตอร์อย่างเงี้ยอย่างเปี๊ยกโปสเตอร์สร้างหนังเรื่องกลิ่นสีและกล่าวแป้งท่านไปเปิดดูหนังเรื่องนี้ได้เลยครับจะขึ้นชื่อธรรมศักดิ์สุริยนต์เป็นผู้ให้เพลงจัดเสียงประกอบนะครับให้เพลงจัดเสียงประกอบโดยธรรมศักดิ์สุริยนต์ผมก็มีพรสวรรค์ในการวางซาวเอฟเฟคก็คือเป็นเพลงนั่นแหละแต่เราเอาเพลงฝรั่งมาเปิดบู๊ก็ต้องเสียงบู๊รักก็ต้องเสียงหวานตลกก็ต้องเพลงตลกเนี่ยเขาเรียกว่าซาวด์เอนจิเนียร์พอหนังเล่นแล้วก็เปิดเพลงค่อยๆผมก็เคยทำมา 2-3 เรื่องแต่เรื่องสุดท้ายที่ผมทำคือหนังของเปียโปสเตอร์เรื่องกลิ่นสีและกล่าวแป้งที่ทำให้ซูโม่กิ๊กซูโม่ตู้ซูโม่คำว่าซูโม่หมดอะเด็กคนนี้เขาเรียนสถาปัตย์มานะครับก็ได้ดีได้ดีดังกันมาหลายคนเยอะมากครับอันนี้ก็นั่นหนังเรื่องนี้จะไปฉายที่ไหนท่านขึ้นถ้าดูปั๊บท่านจะเห็นว่าผู้ให้เสียงเพลงประกอบคือธรรมศักดิ์สุริยนต์อันนี้ก็ผมทำหลายเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของเปียโปสเตอร์ที่ทำให้เด็กหนุ่มรุ่นนี้หกเจ็ดคนนี้ดังหมดเลยกินสีและกาวแป้งเป็นช่างอาร์ตเป็นช่างศิลป์เป็นอะไรต่างๆไม่รู้วันนี้เขาจะเอามาฉายหรือเปล่านะครับอย่างกิ๊กซูโม่ซูโม่ตู้ซูโม่โคกอะไรพวกนี้ก็ตายไปสักสองคนสามคนแล้วซูโม่ที่รวยที่สุดก็น่าจะเป็นซูโม่กิ๊กซูโม่อะไรต่างๆเขามีอะไรกันแล้วก็ธงชัยประสงค์สันตินี่ก็เล่นหนังในกลุ่มนี้สมัยก่อนจนมากกับเพื่อนเลยโดนเพื่อนเขาเรียกว่าตำหนิโดนเพื่อนบูลลี่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็บูลลี่คือกูไม่ชอบมึงอ่ะมึงเป็นคนลาวมึงเป็นคนอะไรท่านเชื่อไหมตอนเนี้ยธงชัยประสงค์สันตินี่รวยกว่านักแสดงตลกทั้งหมดเลยยกเว้นปัญญาซึ่งเขาเป็นเจ้าของก็มีที่เป็นร้อยไร่นะครับมีที่เป็นร้อยไร่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีจากการที่เขาสร้างหนังเกี่ยวกับภาคของลาวภาคอีสานมนลักแม่น้ำมูลหรือว่ามนลักเขาเรียกว่าลักข้าแม่น้ำมูลหรือว่าเอาดาราของเราลาวเป็นนางเอกนะครับแล้วก็ดาราผู้ชายน่าจะเป็นเวียหรือใครสักคนหนึ่งนะเวียมาเป็นรักสองฝั่งโขงหรืออะไรประมาณเนี้ยเรื่องนี้ผมไม่ได้ภาคแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าหลังเรื่องนี้ทองชัยประสงค์สันติซึ่งถูกโบลี่กับเพื่อนๆว่า มึงเฮ้ยกระจอกเอ้ยมึงเฮ้ยไม่ได้เรื่องอ่ะมึงอ่ะลาวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อดทนเอาจนกระทั่งเขามาเล่นหนังเล่นละครแล้วมาทำรายการคุณพาช่วยเป็นพิธีกรเขาเจอปัญญาเขาเป็นรายการเนี้ยแล้วเขาก็เลยดังจากรายการคุณพาช่วยจากนั้นก็สร้างหนังหลายเรื่องสร้างหนังในบริษัทเขาชื่อบริษัทพอดีคำนะครับสร้างหนังหนังลาวหนังอีสานหนังบ้านนอกอะไรพวกเนี้ยก็กลายเป็นมหาเศรษฐีได้จากพ่อเขาเนี่ยหน้าเป็นไปผีดาษทั้งหน้าเลยพ่อจริงๆเขานะผมเคยเจอพ่อเขาพ่อเขาลำบากยากจนเขาเป็นคนโคราชขอนแก่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ผมเอาเขามาเล่นหนังผมไม่มีใครคุยกับเขาเลยครับเขาก็ดูถูกว่าป้าพัดพงษ์ชัยประสงค์สันติเนี่ยมันกระจอกก่อนนี้เขายังไม่ได้ร้องเพลงยังไม่ได้อยู่คีตาเขามาดังเรื่องสามโทนนี่แหละเขามาดังเรื่องสามโทนสามโทนที่ดังมากที่มีสามคนอ่ะผู้ชายสามคนเป็นสามโทนพงษ์ชัยร้องเพลงเพราะกับเพื่อนนะครับร้องเพลงเพราะมากแล้วเพลงชุดนี้เขาก็เลยดังแล้วพอเลยดังก็ดังมาเรื่อยก็มาอยู่กับปัญญาพออยู่กับปัญญาปั๊บได้ทำนู่นได้เป็นพิธีกรอะไรต่างๆนุ่งกระโปรงนุ่งกางเกงอะไรเขาเรียกว่าผ้าจูกเบนอ่ะสีแดงๆอ่ะออกรายการคุณพระช่วยแล้วก็มีเท่งเถิดเทิงด้วยมีคนนู้นคนนี้เข้ามาร่วมด้วยก็เลยรายการนี้ก็เลยดังขึ้นมาแล้วก็จัดทำหนังสร้างละครสร้างจนกระทั่งพอดีคำเขาเนี่ยได้รับความนิยมจากไทยลาวเรื่องความรักสองฝั่งโขงเรื่องนี้แหละนะหนังมัมจ๊กมกเนี่ยเขาก็มาได้ละครได้หนังเรื่องอันเนี้ยเรื่องที่เขาสร้างยาโสธรนะครับเขาสร้างแย้มยาโสธรเป็นเรื่องตลกของคนอีสานปล่อยไก่อีสานโง่เง่าอีสานซื่อบื้ออะไรต่างๆนะครับเขาก็เอาภาพพระเอกนางเอกได้เสียกันเนี่ยแล้วก็แพนภาพไปดูที่ลูกกบหรือลูกคางคกมันกำลังพิเศษสัมพันธ์กันฝนก็ตกต๊อกแตกต๊อกแตกต๊อกแตกหนังก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าตลกแบบบ้านๆจะทำให้หนังเรื่องนี้ได้ตังค์แย้มยาโสธรทำเงินให้หม่ำ200-300 ล้านจากนั้นก็มาทำเรื่องเอานามสกุลเขามาทำหม่ำเขานามสกุลอะไรเขานามสกุลเขาเอานามสกุลเขามาทำชื่อหนังเลยเจ๊งนะครับคือพอดังแล้วก็มองไม่ออกไอ้แย้มยาโสธรเนี่ยโอเคมันตลกแต่พอเจอคำวงคำเหลาภาพยนตร์เรื่องวงคำเหลานามสกุลเขาวงคำเหลาเขาเอามาทำหนังวงคำเหลาเจ๊งเลยครับเหมือนจะดูถูกคนดูนะจากนั้นก็ไม่สร้างอีกเลยครับแต่แย้มยะโสธรเขาได้เป็นร้อยล้านเพราะมันตลกแบบบ้านๆบ้านอีสานทำนาทำไร่ออกนาออกผลอะไรต่างๆนะมีเรื่องตลกมีเรื่องโน้นเรื่องนี้โอ้โหได้เงินเป็นร้อยล้านแล้วเขาก็รวยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหม่ำจกมกนะครับแต่มาเล่นตลกมาอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยตลกนอกจากว่าตลกตามสคริปต์ที่ผู้จัดการของปัญญาวิเชียรกุลเนี่ยเขาสอนเขาบอกว่าต้องเล่นอย่างนี้ต้องเล่นตามสคริปต์นะอย่าไปเล่นแหกนะคือหม่ำนี่เป็นตลกที่ผมนั่งดูร้อยครั้งผมก็ไม่เคยหัวเราะเลยมันมุกมันด้านผมไม่เคยขำเขาเลยครับเพราะผมอยู่ในวงการเนี่ยผมเห็นหมดแล้วเล่นแบบนี้ผมไม่หัวเราะเลยไม่ขำแต่คนดูเขาอาจจะขำเปล่าแต่ก่อนนี่เขาเอาถาดตีกันเอาค้อนเล็กๆพลาสติกตีกันพอจะให้ตลกก็ตีหัวกันนะหลังๆนี่ไม่มีถาดไม่มีช้อนไม่มีอะไรแล้วเขาใช้มุกเอาก็ว่ากันไปยุคมันเปลี่ยนไปเยอะครับแล้วเดี๋ยวนี้ตลกก็จมหมดแล้วแต่ละคนก็จนมั่งลำบากมั่งตายมั่งมาเร็วๆนี้ก็เชิญยิ้มอะไรตายไปอีกคนหนึ่งอีกเห็นไหมตายคนเยอะนี่ก็ลำบากกันเยอะแยะมากมายพวกตลกนะครับขนาดต่างๆก็ล้มเลิกกันไปหมดแล้วอันที่พออยู่ได้ก็มีรายการทีวีทำรายการทีวีเป็นผู้จัดการของช่องนั้นช่องนี้ได้บ้างดิจิช่องมันก็เจ๊งหมดแล้วครับค่ายต่างๆก็เจ๊งหมดแล้วครับไม่มีแล้วอะไรจะมานั่งตัดสินเพลงอะไรไม่มีแล้วมันหมดเวลานะครับก็ว่าเล่าให้ฟังยาวๆว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับท่านกำลังอยู่กับรายการจริงให้ตรงเป้าผมก็ชอบนำเรื่องคนเก่าๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าผมเป็นคนโบราณนะครับสิ่งที่ผมตั้งใจและปรารถนาก่อนตายก็คือว่าขอให้ทำโรงทานช่วยคนแก่คนชราคนพิการให้สำเร็จภายในก่อนที่ผมจะหมดชีวิตไปคนแก่มารักษาฟรีมากินยาฟรีมามีที่พักที่ผ่อนเหมือนบ้านพักคนชราบางแขอย่างเงี้ยผมกำลังฝ่ายคว้า ขวายคว้าที่จะทำให้ฝันของผมเป็นจริงให้ได้นะครับเพราะว่าเราจะหวังรัฐบาลจะให้เงินเดือนคนแก่คนชราคนพิการ 3,000 5,000 เนี่ยคงจะสิ้นหวังครับสิ้นหวังดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ว่าเราไปหวังกับรัฐบาลไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่ได้ใส่ใจครับรัฐบาลที่ไม่เข้าใจในชีวิตเนี่ยมันมีเยอะมากมายหลายกองดังนั้นจึงกราบเรียนท่านผู้ฟังให้ท่านเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะเป็นคนดังการที่จะเป็นดาราคนที่จะมาอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีประสบการณ์ต้องมีความจริงใจต้องรักสถาบันต้องรักอาชีพตัวเองและต้องมั่นใจว่าชีวิตอยู่ได้เนี่ยแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยเจ็บป่วยต้องรักษามีปัญหาต้องแก้ไขเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนด้อยเราเป็นคนดีผมด้อยเราต้องเป็นคนดีเราต้องเป็นคนของประชาชนแล้วก็เมื่อเป็นคนของประชาชนแล้วอย่าดูถูกประชาชนประชาชนคือผู้ให้เขาเอาเงินมาซื้อตั๋วเราดูหนังเราเขาอุดหนุนเราเขาฟังรายการเราถึงจะฟังฟรีแต่เราก็ต้องมียาดีให้เขายาที่ดีก็ต้องเป็นยาที่มีคุณภาพเป็นเบาหวานความดันไขมันปวดข้อปวดเข่าเป็นเก้าเป็นรูมาตอยนะครับรักษาไม่เคยหายโรงพยาบาลไหนก็รักษาไม่หายแต่เมื่อกินสมุนไพรโบราณเฮิร์บแล้วท่านค่อยๆดีขึ้นนะขึ้นกระไดทีละขั้นทีละขั้นนะจะเจ็บมากเจ็บน้อยป่วยมากปวดน้อยอายุมากอายุน้อยเดี๋ยวท่านค่อยๆดีขึ้นท่านก็ไม่ต้องกินยาหลวงยาหลวงเป็นยาเคมีทั้งนั้นครับรักษาได้ดูแลได้กินฟรีนะครับเพราะว่ามันต้องรักษาข้างในแต่ว่าทำไปมากินไปกินมาตายพังเมื่อตายพังแล้วท่านก็อายุสั้นเดี๋ยวจะเป็นโรคนั้นจะเป็นโรคนี้จะเป็นโรคสายตาฝ้าสายตามัวเป็นต่อหินต่อกระจกต่อลมต่อเนื้อสารพัดเรื่องสารพัดอย่างแล้วท่านก็เสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานบางคนต้องกินขี้กินเยี่ยวเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวตัวเองเพราะลูกหลานไม่มีนอนดิ้นนอนเถื่อนอยู่คนเดียวนะครับบางคนขี้ลืมขี้หลงนะครับจำอะไรไม่ได้นะครับเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นคนมือสั่นแขนสั่นเป็นลูบินขาแก่ก็เรียกกันอะไรพากินสั่นเลยพวกนี้นะก็ให้ท่านระวังท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านการรู้อยู่กับรายการดีให้ตรงเป้านะครับตอนนี้คนก็บางคนก็เขาดูนิดนิดหน่อยเขาก็ออกมาก็มีบางคนก็เข้าไปเพิ่งเข้าไปก็มีนะครับก็เป็นการมีมหกรรมภาพยนตร์ไทยของกรุงศรีวิไลเป็นตัวตั้งก็มีของกรุงศรีวิไลแล้วก็มีของคนอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆก็ท่านก็มาดูกันแล้วก็ได้นำบรรยากาศเก่าๆท่านได้เห็นว่าของเก่าๆหนังเก่าๆการแสดงเก่าๆนะครับมันบางครั้งเนี่ยมาฟื้นฟูเอามาทำให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยเราก็คนก็ได้รับความบันเทิงอีกรูปแบบนึงดังนั้นใครก็ตามถ้าไม่เคยมาดูถ้าได้มาดูเนี่ยมันจะได้กำไรอย่างผมเนี่ยผมอยู่กับวงการหนังผมอยู่กับวงการบันเทิงมาวงการหนังสือมาวงการตลกอะไรผมอยู่มาหมดแล้ววงการนักพากย์นักเพื่ออะไรต่างดังนั้นแม้กระทั่งไปนู่นจังหวัดนู้นประเทศนู้นประเทศนี้ผมก็ไปมาทั่วหมดแล้วดังนั้นก็ขอกราบเรียนกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราจะยืนหยัดอยู่กับสมุนไพรที่มันมีประโยชน์กับร่างกายและชีวิตของท่านจะป่วยมีปัญหารักษาไม่หายลองเลี้ยวมาที่รายการยิงให้ตรงเป้านะครับให้หมายเลขโทรศัพท์089057-1670นะครับเปิดเลยนะครับ089057-1670อีกเบอร์หนึ่งก็062258-8478นะ062258-8478ครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้านะครับท่านมีปัญหาจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้แล้วจบรายการแล้วท่านโทรศัพท์มาคุยได้เลยนะครับว่ามีอะไรจะถามมีอะไรจะตอบมีอะไรจะทักทายไล่เรียงกันยังไงเพราะว่าคนที่มีอายุยืนยาวย่อมได้เปรียบเพราะเรายืนอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราอยู่ในวงการนี้มาตั้ง60-70ปีแล้วนะครับฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเรามีความตั้งใจเรามีความรักวงการบันเทิงเรารักแสงสีเรารักความบันเทิงเรารักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นขนบธรรมเนียมหรือเป็นจารีตของประเทศไทยฉะนั้นทุกวันนี้ที่มันอีหลอกขอบเขื่อแล้วมันไม่เข้าร่องเข้ารอยก็เพราะว่าการเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะการเมืองมันมีอภิรีจังไรเข้ามาเยอะนะครับทุกวงการประเดี๋ยวนี้มันก็ตกต่ำมีปัญหากันเยอะแยะมากมายดังนั้นถ้าเราจะไปยึดติดนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปยึดติดอะไรต่างๆก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับมีแต่ความอภิรีจังไรคนจนคนเจ็บมากมายหลายกองไม่มีทางรักษาได้เพราะว่ากินยาไม่ตรงเป้าดังนั้นถ้าหากว่าท่านอยากจะหายท่านก็จดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้แล้วท่านก็ลองใช้นะครับใช้วิจารณญาณในการจะซื้อใช้วิจารณญาณในการสอบถาม ะครับว่าเราป่วยเราเจ็บเนี่ยเราจะทำยังไงจะกินยาตัวไหนให้ชีวิตเราดีขึ้นให้เราหายจากการทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเสียนี่คือสิ่งที่ผมจะนำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ารายการยิงให้ตรงเป้านะครับมันก็จะตรงเป้ากับโรคที่ท่านเป็นอยู่นะครับอย่าดื้ออย่าประมาทอย่าขี้เหนียวและก็ต้องรักตัวเองเยอะๆวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราดังนั้นเมื่อเราทนเอาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมากขึ้นนะครับชีวิตของท่านก็จะลำบากเมื่อท่านอายุมากขึ้นลุกไม่ได้เดินไม่ได้มีแต่ปัญหานะครับก็แก้ปัญหาด้วยการกินสมุนไพรธรรมชาติจากรายการยิงให้ตกเป้าแล้วท่านก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราคิดผิดเราเข้าใจผิดเราไม่เชื่อแล้วก็มานานมากวันนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการยิงให้ตกเป้าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอให้ท่านทำชีวิตให้สบายๆอย่าไปเครียดกับข่าวที่มันเกิดขึ้นทั้งบวกและลบเราอยู่ได้มันอยู่ที่ความมั่นใจของเราเราทนได้แล้วเรามีเงินเก็บเราสุขภาพแข็งแรงก็เพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นในชีวิตของเราดังนั้นถ้ามันไม่ดื้อถ้ามันไม่ประมาทจนเกินไปเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรามีสมุนไพรดีๆเยอะๆนะโดยเฉพาะในรายการยิงให้ตรงเป้าท่านก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่านกำลังปวดกำลังเจ็บได้นี่คือรายการยิงให้ตรงเป้าสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขับรถไปส่งของนะครับไปส่งของที่ไปรษณีย์แล้วก็ท่านที่สั่งเอาไว้นะครับอยากจะสั่งอะไรเพิ่มเติมหรือจะยังไงก็ไปก็โทรศัพท์เข้ามาที่รายการผมขับรถไปได้ขับรถด้วยพูดโทรศัพท์ด้วยรับสั่งได้ด้วยจำได้ด้วยเอาโทรศัพท์บันทึกเอาท่านสามารถสั่งยาท่านสามารถคุยกับผมได้นะครับถ้าสายไม่ว่างก็แสดงว่าติดสายคนนู้นคนนี้อยู่ก็ว่าไปนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาจากรายการยิงให้ตรงเป้าเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ตามปกติวันนี้1ชั่วโมงเต็มจากการพูดจาของผมมีสิ่งที่ผิดพลาดอะไรออกไปบ้างได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรก็ขอให้ท่านได้พิจารณาว่ารายการวิทยุมันก็จะเป็นกระบอกเสียงอย่างหนึ่งที่ทำให้ท่านได้รู้ได้ตาสว่างครับกับชีวิตที่เป็นไปเป็นมาตอนนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีทุกท่านครับ
1: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
4: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลี

0: กระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็พบกับคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านรอคอยรายการเจาะลึกสุขภาพจะมานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเราจะร่วมฉลอง10ปีที่ทำรายการเจาะลึกสุขภาพมานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาหลายช่วงหลายเวลาจนจะครบ10ปีเผลอแป๊บเดียวนะครับ10ปีตั้งแต่ปีน้ำท่วมคุณเด่งนะครับที่ทำรายการกันมานะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพผมกิติกรกัญญาวิคินก็ร่วมสวัสดีกับคุณติ่งนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าออกอากาศตอนนี้น่าจะครบหลายภาคนะครับบางภาคอาจจะไม่ครบถึงใต้สุดนะครับแต่ว่าถึงนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีในบางสถานี
1: ไปไกลเนี่ย
0: ครับเพราะว่าบนคลื่นวิทยุหลายสถานีเครือข่ายวิทยุกองทัพบกนะครับวิทยุกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่รักสุขภาพในแนวที่อาหารการทานที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษหรือผักสวนครัวที่ท่านปลูกเองที่จะเป็นแนวสุขภาพให้ท่านมีความสุขกับทานผักที่ท่านได้ปลูกวันก่อนนะครับก็ผมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพี่วาสนาท่านหนึ่งนะที่อยู่จังหวัดนนทบุรีคุณติ่งในฝั่งรายการของเรารายการจดลึกสุขภาพที่เราพูดว่าท่านปลูกทีละเล็กละน้อย อยู่ข้างบ้านของท่านพอดีบ้านของคุณพี่วาสนาเนี่ยมีที่เหลืออยู่แถวบางกรวยนะคือด้านหลังบ้านนี่เหลือประมาณน่าจะสัก50ตารางวาโทรมาเล่าให้ผมฟัง
1: ก็ปลูกได้เยอะนะคะเนี่ย
0: คือเดิมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคือรื้อโรงรถออกมานะครับก็มาปรึกษากับลูกว่าอยากจะปลูกผักสวนครัวเองนะครับลูกก็คัดค้านเพราะว่าคุณพี่นี่เขาอายุ60กว่าแล้วเป็นข้าราชการเกษียณมาฟังรายการนะลูกคัดค้านว่าโอ้คุณแม่จะทำไปทำไมนะผักอะไรนี่ก็มีขายเยอะแยะนะ
1: เขาคิดอย่างนั้น
0: เขาคิดอย่างนั้นคือคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดเรื่องความสะดวกนะคิดแต่จะสั่งแกร็บมากินว่างั้นแต่คิดแต่จะสั่งเดลิเวอรี่น่ะคนนี้นะคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่ายุคส่งถึงเดลิเวอรี่ทุกที่นะเราจะสังเกตเห็นว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะจัดหามาส่งถึงบ้าน
1: จริงค่ะ
0: ก็จะปลูกไปทำไมนะทีนี้แกก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอยากจะปลูกคือว่าการปลูกเนี่ยมันได้ออกกำลังกายการได้ดูสิ่งสวยงามนะครับก็ไปซื้อพวกผักสวนครัวพวกผักกาดพวกอะไรต่างๆมาปลูกซึ่งตอนนี้ 2-3 สัปดาห์นะก็มีความสุขนะครับเพราะว่ารอระยะเวลาม
1: ันงอกเงย
0: รอระยะเวลามันงอกเงยบางอย่างอาจจะไม่งามบ้างแต่เราก็มั่นใจแน่นอนนะครับเน
1: ื่อง
0: จาก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกเหล่านี้นะครับท่านถ่านท่านเอามาล้างแล้วถ่านถ้าท่านปลูกผักที่บ้านอาจจะไม่ครบทุกผักน
1: ะ
0: เป็นผักที่ท่านชื่นชอบนะครับเป็นผักใบเขียวใบอื่นๆนะครับ
1: หรืออาจจะเป็นอะไรอ่ะพวกกะเพรา
0: พวกนี้ต้องได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างเช่นตะไคร้นะกะเพราโหระพานะครับพวกเครื่องเทศพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ผมเคยถามเนี่ยปลูกง่ายคนติ่งติดง่ายปลูกมาพี่ไว้สองต้นเนี่ยเขาบอกกินได้ทั้งปีสองต้นน
1: ะ
0: แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยที่ยี่ห้อของเขาเนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยที่เป็นต้นพริกที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาบอกลูกดกจริงนะครับเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพวกอะไรเนี่ยเอามาปลูกแล้วก็ออกลูกนะครับลูกดกมากนะครับแล้วก็เก็บได้เป็นปีๆฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าบางท่านเนี่ยมองว่าไม่ใช่แต่เรื่องแค่ประหยัดนะแต่เป็นเรื่องความสุขและความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายนะครับท่านขอให้ท่านมีความสุขนะครับในเรื่องที่ทำลงไปนะครับก็ขอบคุณที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายคนที่โทรมาเล่าในรายการส่วนใหญ่ที่โทรมาเล่าก็จะเป็นสมาชิกของคาร์ทามินนะครับนะผู้สนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาร์ทามินเนี่ยค่ะคาร์ทามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2และก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาร์ทามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะเราเปิดบริการกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็รวมทั้งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณไม่เสียค่าขนส่งแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับตอนนี้ก็เช่นเคยนะครับประชาสัมพันธ์ก็คือโปรโมชั่นเรามีโปรที่โปรดีโปรดังที่ยอดฮิตมากในตอนนี้ก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: 6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วได้8
1: กระปุกด้วยกันราคาเดิม
0: นะครับแล้วก็บางท่านเมื่อวานเนี่ยคุณจินก็ถามผมว่าโปร1โหลก็ยังมีนะครับแถม3กระปุกในราคาเดิมที่ท่านสนใจนะครับ
1: ค
0: ุ้มค่านะครับท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตเห็นท่านเนี่ยซื้อเป็นโหลกันมากเพื่อจะไปแบ่งกับญาติพี่น้องบางท่านนี้ทานกันเป็นกลุ่มเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในบางจังหวัดเนี่ยหรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยซื้อไปคนละโหลละโหลนะครับ
1: โอ้
0: นะครับเพื่อบอกว่าบางครั้งนี่ไม่ค่อยอยากสั่งบ่อยนะครับเพราะว่าทานกันอยู่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแถบบางแคบางกลวยนะครับที่ท่านเป็นเรื่องที่บอกต่อกันไปเยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซื้อคาตามินเป็นโหลโหลนะครับหลายโหลเมื่อวานนี้กลุ่มเดียวนี่6โหลคนหนึ่ง
1: โอ้โห
0: นะครับก็ทำให้ขาดสต็อกไปนิดหนึ่งเพราะว่าสต็อกนี่รองรับได้ประมาณสัปดาห์ละ 1,000 ถึง 2,000 กล่องนะครับฉะนั้นคุณฝั่งก็โทรเข้ามานะครับที่0843856644นะครับ
1: ค่ะ
0: 0843856644ท่านสั่งก่อนช่วงบ่ายก่อนเที่ยงนะครับเราก็จะส่งให้ท่านถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ภายในวันเดียว
0: ภายในวันเดียวสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการตอนนี้บริการไกลถึงโรงพยาบาลบางบ่อนะครับเขตตลาดบางบ่อนะครับพูดง่ายๆตลาดบางบ่อนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับหรือเขตการเคหะบางพลีถนนเทพรักษ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะวัดหลวงพ่อโตเขตนี้นะครับถ้าเขตแถวบางปูเนี่ยตากับบางปูไปถึงยูเนียนตำรุนะครับส่วนที่ใช้บริการในประจำในทุกวันก็คือปากน้ำสมุทรปราการนะคุณเองตลาดปากน้ำสมุทรปราการช้างสามเสียนนะครับหรือช้างเอราวัณนะฮะที่แถวปู่เจ้าสมิงพรายสำโรงท่าน้ำพระประแดงนะครับถนนสุขสวัสดิ์ไปถึงสมุทรเจดีย์ไกลสุดรู้สึกจะเป็นแหลมผ้าฝ่าเคยไปไหมแหลมผ้าฝ่าก็คือเลยแยกเจดีย์ไปนะครับเลยแยกเจดีย์ไปนะครับก็ไปถึงประชาอุทิศคู่สร้างนะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลังจากที่โควิดหายเราส่งไปถึงอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับคือถนนเศรษฐกิจหน้าบิ๊กซีเนี่ยแถวเนี้ยเราก็ส่งทุกวันนะจนถึงเขตพันท้ายนรสิงห์ตำบลโคกขามพวกนี้นะครับที่คือสายส่งเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้ท่านโดยไม่ต้องผ่านเคอรี่เพราะมันจะได้ของเร็วนะครับตำบลบางน้ำจืดหรืออำเภอกระทุ่มแบนพุทธมณฑลสาย4นะครับกระทุ่มแบนวัดท่าไม้เนี่ยวัดดังไปส่งกันทุกวันแต่วัดท่าไม
1: ้
0: แต่วัดท่าไม
1: ้
0: วัดท่าไม้เนี่ยคือตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะติดกับอ้อมน้อยหลายคนคิดว่าอ้อมน้อยนี่เป็นกรุงเทพไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์เราพักกันสักครู่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ

0: นหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: กลับมาเล่ากันต่อครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นรายการที่ให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนติดตามรายการของเราเนี่ยมากมายทั่วประเทศนะครับเราก็จะพยายามค้นหาข้อมูลดี
2: ๆเกี่ยวกับสุขภาพ
1: เกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายมาทำให้ท่านฟังแล้วเกิดความสุขแล้วเอาไปปฏิบัตินะครับคุณฟังครับในการที่ท่านรักษาสุขภาพนะผมหวังไปอย่างยิ่งว่าเรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยท่านจะเอาไปนำไปปฏิบัติอย่างเช่นการออกกำลังกายเนี่ยทุกวันที่เราก็พูดบ่อยมากนะออกกำลังกายวันละ10ถึง20นาทีสำหรับผู้สูงอายุส่วนอาหารการทานเนี่ยนะครับตอนนี้คุณเด่งที่วงการสุขภาพเนี่ยแนะทานอาหารเนี่ยวันละ2รอบวันละ2มื้อสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุอย่างเช่นทานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายพอตกเย็นมาเนี่ยก็จะไม่เป็นอาหารที่ที่เป็นเรื่องเป็นราวมากเท่าไหร่อย่างเช่น
2: ต้องไม่ใช่มื้อหนักอ
1: ่
2: ะ
1: เป็นผลไม้นะครับแนะนำเป็นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับไม่ควรทานนมสำหรับผู้สูงอายุนะครับในช่วงเย็นนะเพราะว่าจะย่อยนมยากนะครับส่วนกล้วยน้ำว้าหรือเป็นผลไม้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านจะนี่จริงๆก็ทานเป็นข้าวต้มปลานะครับหรือว่าทานเป็นสลัดก็ได้นะครับก่อนทุ่มหนึ่งพวกเนี้ยนะครับคือทานในช่วงเย็นเย็นไม่ต้องทานดึกนะครับ
2: แล้วก็จะได้ไม่ทำงานหนักเกินไป
1: แล้วก็เผ็ดก็ไม่ควรทานนะครับเผ็ดก็ไม่ควรทานแล้วก็ไม่ควรทานพวกกลุ่มที่เป็นของเปรี้ยวหรือของหมักดองนะคนเด็กที่เราเคยเล่านะครับส่วนกาแฟนะเมื่อวานเนี่ยคนก็ถามกันทั้งวันที่ออกรายการไปน
2: ะ
1: กาแฟนะครับก็ทานวันละแก้วก็พอนะครับสำหรับท่านที่ยังทานกาแฟอยู่นะ
2: ยังติดกาแฟ
1: ยังติดกาแฟก็หลายท่านก็ยังทานกาแฟอยู่วันละแก้วก็พอบางท่านก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยทานหลายคนก็บอกเคยทานวันหนึ่งสองสามแก้วบ่ายๆต้องมี
2: จริงนะ
1: นะคนหนึ่งไปทำงานเนี่ยจะมีคนที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วต้องมีทานกาแฟ
2: จริงค่ะคือมีการสั่ง delivery กันล่วงหน้าไปแล้ว
1: นะครับก็คุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงอายุน
2: ะ
1: ยังต้องรักสุขภาพก็ทานเช้าเดียวนะครับส่วนของหมักดองพวกชากาแฟก็ลดลงนะลดเครื่องปรุงที่เป็นกลุ่มผงชูรสน้ำตาลทรายขาวน้ำอัดลมพวกนี้นะครับ
2: หลีกเลี่ยงได้
1: หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับ หลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยก็ทานเครื่องปรุงเหล่านี้ยังเป็นของอร่อย ส่วนแฟนรายการจอดลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยทานผงชูรสกับน้ำอัดลมเท่าไหร่นะครับ นะครับฉะนั้นผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านนะครับคุณฟังครับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพข้อเข่าไม่เป็นสภาพเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะครับที่มีปัญหานะครับผมก็ยังปรึกษาท่านอยู่เหมือนเดิมในทุกๆวันให้ท่านโทรเข้ามาพูดคุยโดยตรงนะครับมาท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือตัวท่านเองนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับข้อเข่าปวดเหล่านี้ก็ยังปรึกษาขอคำแนะนำกันได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะวันก่อน
2: ค่ะ
1: เราคุยกันเรื่องผู้สูงอายุ
2: ค
1: นอายุยืนกันแล้วกันในประเทศจีนน
2: ะ
1: ประเทศจีนก็คือมณฑลกวางสีอำเภอปามานะครับซึ่งมีคนอายุยืนเนี่ยหลักพันคนคุณติ๋งใน1อำเภอนะครับ
2: ก็คือเฉลี่ยอายุ80ปีขึ้นไป
1: อายุ80ปีขึ้นไปและ80ปีนี้เขาบอกเป็นเรื่องปกติ
2: ก็เ ของ
1: คนที่นี่แล้วก็อากาศดีมากนะครับมลพิษไม่ค่อยมีอยู่ในเชิงเขาและอยู่ติดกับแม่น้ำซึ่งอาหารส่วนใหญ่นี้จะเป็นพวกที่เป็นชีวภาพเลยเป็นเต้าหู้เป็นผักนะครับและคนที่นี่อารมณ์ดีและก็ชอบออกกำลังกายตอนเช้าตื่นตีห้ามารำมวยโยคะนะครับซึ่งคนที่นี่อารมณ์ดีแล้วการแข่งขันทางธุรกิจก็ไม่ค่อยมีใช้ของชีวภาพอำเภอป่าหมามณฑลกวางสีที่เราเล่าไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับก็มีคนโทรเข้ามาพูดคุยกันมากวันนี้นะครับผมเล่าสั้นๆเกี่ยวกับประเทศไทยเรายังมีอยู่ไหมนะครับเขาบอกว่าโดยสถิติเนี่ยคนไทยอายุเฉลี่ย75ปีเนี่ยนะครับโดยประมาณคนไทยอายุ100ปีเนี่ยเรามีไม่ต่ำกว่า 3,000 คนนะ
2: โอ้ก็เยอะนะ
1: นะครับหลายหมู่บ้านก็มีคนอายุยืนวันนี้เราได้ข้อมูลมาว่าเรายกตัวอย่างหมู่บ้านเขาล้
2: อ
1: ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เป็นตำบลที่มีคนอาศัยอยู่ 5,000 คน7หมู่บ้านมีคนอายุระหว่าง80ถึง100ปีเนี่ยมีเกือบ100คน
2: โอ้ก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ย
1: โดยเฉพาะจะอยู่หนาแน่นที่หมู่บ้านเขาล้อมีคนอายุ80ปีขึ้นไปไม่น้อยกว่า30คนนะครับและก็ในที่นี่เนี่ยมีคนอายุยืนมากสุดเนี่ย114ปียังแข็งแรงคนที่นี่อยู่กันแบบเรียบง่ายทำเกษตรกรรมทำนานะครับอยู่ในอากาศดีกินผักกินปลาและกินผักที่ปลูกเองหน่อไม้ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเป็นที่ปลูกเองการออกกำลังกายก็ออกกำลังกายในอาชีพทำสวน
2: อ๋ออันนี้ก็คือถือไม่ได้ถือเป็นอาชีพหลักอ่ะ
1: ใช่
2: ถือเป็นการแบบว่าทำแล้วก็คือออกกำลังกายไปด้วยในตัว
1: แล้วก็สถานีอนามัยนะจะพูดตั้งเก่าว่าคืออนามัยกันแล้วกันสถานีอนามัยก็มาสอนการออกกำลังกายร่วมกันโดยการเต้นเพลงรำวงนะเขาจะมีอะไรนะคนหนึ่งมาเต้นอะไรแอโรบิก
2: แอโรบิก
1: ที่นี่เต้นแอโรบิกไม่เป็นเต้นรำวงซะเลยนะก็ทำให้คนได้มีความสุขน
2: ะ
1: ที่เราพูดเรื่องเขาเผ่าฮันซาเน
2: ี่
1: ยผมได้ดูใน YouTube คนเองเพราะว่าผมชอบเขาเผ่าฮันซาในปากีสถานเนี่ยเขาจะไม่มีดนตรีที่ทันสมัยเป็นไม้ไผ
2: ่ก็เป็นเหมือนกับ
1: เป็นไม้ไผ่แห้งแล้วมาเคาะนะเคาะก็คือเต้นรำรอบกองไฟเขาก็จะมีความสุขนะเขาบอกคนที่มีความสุขนะวันเวลานี่ผ่านไปเร็วส่วนคนที่มีความทุกข์ความเครียดเนี่ยวันหนึ่งก็จะเข้าหรือการรอคอยนะครับ คุณผู้ฟังครับผมได้ข้อมูลอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับคนที่มีอายุยืนก็คือนายแพทย์เฉกธนสิริอันนี้เคยได้ยินไหม
2: ค
1: นนี้ก็คือนายแพทย์เฉกนี่เป็นแพทย์ที่จบด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาท่านเล่าเคล็ดลับนะเขียนหนังสือเยอะนะหนังสือท่านเยอะนะครับในร้านเสียดบุ๊กร้านนายอินท่านบอกว่าต้องตั้งโปรแกรมในจิตก่อนว่าอยากจะอยู่ให้ถึงอายุเท่าไหร
2: ่
1: ตัวท่านตั้งเป้าอายุ120ปีนะครับโดยแม่ของท่านเนี่ยตั้งเป้า100ปีแต่อยู่ได้98ปีนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยท่านบอกว่ากินช้างม้าวัวควายนะครับไม่ดีกินผลไม้เป็นหลักไม่กินข้าวแป้งกินเผือกกินมันกินกล้วยกินส้มมะละกอผลไม้หลากหลายนะครับกินผักสดนะครับถ้าจะกินมื้อเย็นให้กินข้าวซ้อมมือ2-3ช้อนนะครับหรือ1ทัพพีกินเนื้อสัตว์บ้างเล็กน้อยท่านบอกว่ากินสัตว์สีขาวไม่มีขาก็คือท่านบอกว่านั่นคือปลาเป็นสัตว์ที่มีถ้าจะกินสัตว์ที่มีขามากๆเช่นกุ้งนะครับไม่กินสัตว์สองขาหรือสี่ขาเช่นไก่วัวหมูไม่กินนะครับท่านไม่กินนะครับนายเพชรเองธนสิริกินอาหารน้อยกินวันละแค่สองมื
2: ้อ
1: นะครับมื้อเย็นก็กินเล็กน้อยท่านบอกว่ากินน้อยตายยากกินมากตายเร็วนะครับท่านกินแต่อาหารสดไม่กินอาหารแปดรูปใส่ที่เอามาเวฟนะครับใส่หีบห่อสวยงามวางขายตามร้านท่านบอกว่าอาหารที่มีอายุสั้นนะครับและท่านบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีท่านว่ายน้ำมานี่60ปีเกือบ 10,000 กิโลไม่เคยมีอาการหน้ามืดหรือเป็นความดันแต่เหนื่อยบ้างตามอายุท่านรู้สึกแข็งแรงมีพลังนะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจและอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าต้องมีอารมณ์ดี และเจริญสตินะครับมีสติอยู่เสมอฝึกจิตสติและวิปัสสนาในทุกวันนะครับและบ้านของท่านเนี้ยปลูกต้นไม้ไว้รอบๆบ้านตรงกลางมีสนามไว้รับอากาศบริสุทธิ
2: ์
1: ท่านบอกว่าที่ดินของท่านไม่ตั้งใจซื้อนะเพราะสุขุมวิทเมื่อ50ปีก่อนเป็นทุ่งนาแล้วท่านก็มาปลูกต้นไม้เพื่อจะได้รับโอโซนนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับเป็นเรื่องราวที่ผมจะบอกว่ายังไงดีเป็นเหมือนเล่าแล้วก
2: ็คือยกตัวเองเป็นตัวอย่างด้วย
1: มันเป็นความสุขเพราะในแพทย์เจกธนสิริเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือท่านท่านเขียนหนังสือเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า10เล่
2: ม
1: ที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะแต่1ใน2เล่มเนี่ยผมได้ซื้อนะครับแนวคิดท่านดีมากนะ
2: ค
1: ือว่า

0: ะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยเนี่ยเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับ
2: สวัสดีครับ
3: อาจารย์ฟังค่ะตรงนี้ไหมคะ
2: ครับคุณอัมพรนะครับ
3: ใช่ค่ะแม่เอา6กระปุกค่ะ
2: อ๋อ6กระปุกแถม2นะครับ
3: ค่ะ
2: ครับได้แบบได้แบบกระปุกครับ
3: โอ้ค่ะแล้วถ้าหนูแบบว่าถ้าเรากินภูมิแพ้ด้วยแล้วก็วิตาผัดด้วยอย่างเงี้ย3อย่างกินด้วยกันได้ไหม
2: ได้แต่ภูมิแพ้กินได้แค่เม็ดเดียวต่อวันนะ
3: อ๋อค่ะแล้วภูมิแพ้ถ้าหนูแบบหนูอยากได้แบบภูมิแพ้กล่องนึงอิตาฟันกล่องนึงแล้วก็คาตามินกล่องนึงเนี้ยมีลดไหมคะ
2: มีจ้ะ
3: หรือว่าตามราคาปกติ
2: มีชุดนั้น
3: แล้วหน่อไม้หนูชุดนึงด้วยค่ะมารายการเดียวกับแม่นี่แหละ
2: แต่คนแม่นี่เอา8เราเอาชุดนึงอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะหนูเอาคาตามินกระปุกนึงภูมิแพ้กระปุกนึงแล้วก็อิตาฟันกระปุกนึงอ
2: ันนี้ต่างหาก
3: แล้วของแม่เขา
2: ได้ครับได้ครับ
3: มาส่งวันไหนคะ
2: ก็ไม่เกิน2วันนะตอนนี้ที่ดำเนินนะ
3: ค่ะเดี๋ยวหนูจะได้เตรียมตังค์ไว
2: ้โอเคครับผมเรียบร้อยครับตามนั้นครับครับ
3: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู
2: ่สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ค่ะสั่งซื้อคาตามินหน่อยค่ะ
2: ไหนครับที่ไหนครับพี่ครับ
4: สมัยดำซอย21จ้ะ
2: บ้านสมัยดำ21เลขที่
4: 64
2: ครับเหมือนเดิมไหมครับ
4: ชุดใหญ่ค่ะ
2: ชุดใหญ่ที่ว่า6แถม2ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับ
4: ขอโทษเข้ามาวันนี้ได้ไหมครับ
2: วันนี
4: ้สองสามวันนี้จะต้องออกไปข้างนอกนะคะ
2: ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
4: จ้า
2: ครับครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับพักกันสักครู่ครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการและท่านจะมีความสุขได้รับแรงบันดาลใจจากรายการของเราหลายท่านก็นำไปปฏิบัติและเป็นสมาชิกของรายการตอนนี้นะครับที่ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ก็คือท่านที่สมัครบัตรสมาชิกของรายการจอดลึกสุขภาพหรือคาตามินนะครับก็จะได้รับบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์คือเขาก็จะบอกต่อๆกันไปสมาชิกของเราก็รวบรวมเกี่ยวกับสมาชิกฐานข้อมูลไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดสมัครแล้วตลอดชีวิตนะครับมาเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินท่านซื้อผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของวีต้าเลชิพัทนะครับหรือวีต้าพัทกล่องชมพูที่ท่านชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะคาตามินตอนนี้นะครับเปิดส่งตรงถึงบ้านท่านทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าเราทำครบ73จังหวัด76จังหวัดนะครับทุกจังหวัดที่ว่าห่างไกลตอนนี้เรามีหน่วยส่งโดยเฉพาะบริการขนส่งเอกชนเนี่ยไปถึงนะครับ
1: ส่งไวด้วย
0: ส่งไวนะครับก็ท่านก็โทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะโปรที่แนะนำก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมได้8กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกคือโปรครึ่งโหลซื้อครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับรีบโทรเข้ามา
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะสั่งคาตามินกับไอ้บำรุงสมองสายตาค่ะสองอย่างค่ะ
2: ได้ครับเอาอย่างละ
3: ชุดเท่าไหร่คะไอ้บำรุงสมองสายตานะคะ
2: เอารวมกันไหมครับพี่หรือเราจะเอาอย่างละสองก็ได
3: ้เอาอย่างไรนะคะอย่างละสองกระปุกเนี่ยเหรอคะ
2: ครับครับตัวนั้นแถมกล่องเล็กให้กล่องหนึ่งครับ
3: บำรุงสายตาสมองนี่ยังไม่เคยทานมันดีไหมคะ
2: ดีดีดีอันนี้ดี
3: ดีนะคะ
2: จ
3: ะเดินโซเซจะวูบจะล้มอะไรเงี้ยดีนะคะ
2: ครับครับเอาอย่างละสองไหมหรือจะเอาแค่หนึ่งกล่อง
3: เอายังไงดีเอาอย่างละสองเน
2: า
3: ะ
2: พี่เอาสายตาสมองแค่กล่องเดียวคาตามินสองกล่องก็ยังแถมเหมือนเดิมครับเอาไหม
3: อ๋อค่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะ
2: ครับครับครับ
3: ขอบคุณมาก
2: ตรงที่ไหนนะครับพี่ตอนนั้น
3: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังฉลองกรุงสองค่ะ
2: ลุงหนึ่งลาดกระบังนะ
3: ค่ะ
2: ฉลองกรุง
3: สามร้อยทับเจ็ดค่ะเคยมาส่งอยู่ค่ะ
2: อ๋อจำได้แล้วครับผม
3: ค่ะ
2: ครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้โทรศัพท์หนาแน่นก็รับสายท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็อีกที่หนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์ก็อยากจะคุยกับผมด้วยตรงนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกวันนะครับอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆที่ท่านติดใจนะครับอยากจะพูดคุยโดยตรงก็โทรมาได้ในทุกวันนะครับบางครั้งผมจะนั่งอยู่ด้านหลังของออฟฟิศนะครับก็เขาจะโอนสายมาให้แต่ถ้าว่าผมติดอยู่นิดนึงนะครับสัก5นาทีหรืออะไรเนี่ยผมก็จะโทรกลับนะครับ คุณผู้ฟังอย่าได้เกรงใจนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันนะครับผมเป็นลูกหลานของท่านจะรับใช้ท่านในทุกๆวันไม่มีวันหยุด365วัน
1: ค่ะ
0: เสาร์อาทิตย
1: ์
0: ก
1: ็
0: ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดนะคร
1: ับ คุยกันได้ทุกวัน
0: คุยกันได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาพูดกันต่อเรื่องคุณดิง
1: ค่ะ
0: การกินอาหารนะครับเขาว่ากินตามกรุ๊ปเลือดฝากคุณผู้ฟัง
1: เขาบอกว่าจะดีนะคะ
0: ดีมีตอนนี้มีงานวิจัยมากนะโดยเฉพาะในต่างประเทศในมหาวิทยาลัยในอังกฤษหรือว่าในสหรัฐอเมริกานะครับก็ตอนนี้กำลังรณรงค์โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยที่เรียกว่าดังในระดับออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษนะครับก็ได้วิจัยเรื่องการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเพราะว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยจะมีผลนะครับต่ออาหารบางจำพวกนะครับ
1: จริง
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็ฟังไว้เป็นเกร็ดความรู้เพราะว่าเราจะพูดเพียงแต่เกริ่นขึ้นมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบคุณติ่งเริ่มต้นครับ
1: ค่ะ เริ่มต้นที่กรุ๊ปเลือด A เนี่ยสำหรับคนที่กำลังมองหาอาหารเนี่ยเพื่อสุขภาพหรือจะลดน้ำหนักเนี่ยกินยังไงเนี่ยถึงจะแบบว่าถูกต้องตามกรุ๊ปเลือดนะคะกรุ๊ปเลือดเนี่ยนะคะกรุ๊ป A นะคะก็คือการทานมังสวิรัติค่ะคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A เนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานได้ง่ายเนี่ยกรุ๊ปนี้เนี่ยจึงควรเน้นทานอาหารจากธรรมชาตินะคะที่มีความสดใหม่และหากว่าคุณเป็นคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A เนี่ยนะคะการกินเนื้อปลาเนี่ยจะช่วยให้น้ำหนักของคุณนั้นลดเร็วขึ้นด้วยนะคะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะดีท็อกซ์ร่างกายนะคะได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการตัดวงจรของโรคต่างๆได้และที่สำคัญก็คือยังลดอาการผิดปกติที่เกิดกับอวัยวะภายในด้วยนะคะ
0: ครับนะ
1: แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงนะเรื่องของการทานเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปเนี่ยกรุ๊ป A เนี่ยนะคะคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยควรจะรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ควรที่จะทานอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์มากเกินไปเนี่ยเพราะว่ากรดในกระเพาะอาหารของคุณเนี่ยมันมีน้อยนะคะทำให้การย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยทำได้ช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะทานเนื้อสัตว์เนี่ยให้น้อยลงด้วยนะคะ
0: เพราะว่าหลายท่านนะครับที่พูดมาเนี่ยที่ฟังรายการอยู่ก็มีเลือดกรุ๊ป A ถ้าเยอะนะครับคือทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงอ่ะคุณติ่งกรุ๊ปอะไรฮะโทษที
1: กรุ๊ป B ค
0: ่
1: ะ
0: กรุ๊ป B อ่ะนะครับกรุ๊ป A ฟังไว้นะครับเพราะว่าเราจะพูดเป็นเลือดกินอาหารตามเลือดนะครับต่อเลยครับ
1: ต่อมาคือควรกรุ๊ป A เนี่ยนะคะควรจะทานถั่วแล้วก็ธัญพืชแล้วก็ผลไม้ที่มีความเป็นด่างเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ากลัวที่จะขาดโปรตีนนะคะให้ลองหันมากินโปรตีนจากถั่วกันบ้างค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเพราะมันมีถั่วบางชนิดเนี่ยที่อาจจะทำให้ระบบการย่อยอาหารของคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยเกิดความไม่สมดุล นะคะแล้วก็ยังไปลดระดับอินซูลินในเลือดซึ่งก็จะทำให้เสี่ยงเนี่ยต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนได้อีกด้วยนะคะถั่วที่คนกรุ๊ป A ไม่ควรกินก็คือถั่วแดงหลวงถั่วขาวถั่วลิสงใช่เนี่ยถั่วแดงถั่วลูกไก่เป็นต้นนะคะนอกนั้นก็คือก็ทานได้หมดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการกินผักเนี่ยก็ยังจะช่วยเสริมสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เอนไซม์ที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะแต่ว่าก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงผักที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าระคายเคืองกระเพาะนะคะอย่างมันฝรั่งนะซึ่งก็มีแลคตินนะคะมะเขือเทศกะหล่ำปลีพริกไทยเป็นต้นนะคะควรจะทานผลไม้ที่มีความเป็นด่างหลีกเลี่ยงมะละกอมะม่วงส้มนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้กระบวนการเผาผลาญพลังงานเนี่ยทำงานผิดปกติได้นะคะ
0: ก็ฟังไว้นะครับสำหรับคนที่มีเลือดกรุ๊ป A ทานพวกผักผลไม้เป็นหลักเนื่องจากว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยการย่อยเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีน้อยกว่านะครับและต่อมาคือเลือดกรุ๊ป B สั้นๆนะ
1: ค่ะสาวคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป B เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแลคตินสูงเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดโอ้โหนี่ของโปรดดิฉันเลย
0: ถั่วอย่าทานเยอะนะข้าวโพดคนที่มีเลือดกรุ๊ป B นะครับ
1: ถั่วหลากสีนะคะถั่วลิสงพวกเส้นโซบะเมล็ดงาแล้วก็จมูกข้าวสาลีนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้กระบวนการเผาผลาญเนี่ยผิดปกตินะคะส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำในร่างกายแล้วก็เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะสารโปรตีนในจมูกข้าวสาลีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวสาลีเนี่ยอาจจะส่งผลให้กระบวนการเผาผลาญทำงานช้าลงนะคะนั่นอาจจะทำให้คุณอ้วนขึ้นได้นะคะข้อสำคัญก็คืออย่ากินไก่ค่ะควรทานอาหารทะเลให้มากแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงหอยด้วยนะคะไก่นั้นมันมีแลคตินอยู่ในกล้ามเนื้อของไก่นะคะซึ่งจะเข้าไปทำลายกระแสเลือดแล้วก็อาจนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ภูมิคุ้มกันผิดปกตินะคะกรุ๊ป B เนี่ยนะคะสามารถทานอาหารทะเลได้ค่ะแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงการทานหอยทุกประเภทนะคะเพราะว่ามันจะรบกวนต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายได้คนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป B เนี่ยนะคะดื่มนมได้สบายค่ะเพราะว่าระบบของร่างกายของกรุ๊ปนี้เนี่ยสามารถย่อยแล้วก็เผาผลาญสารอาหารในนมได้กินแล้วท้องไม่อืดไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังฟังไว้นะครับเพราะว่าอันนี้เราพยายามที่จะหาข้อมูลมาพูดในรายการนะครับสำหรับกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดหลายท่านนะครับที่นำไปปฏิบัติก็เป็นเรื่องดีทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้นักโภชนาการนักสุขภาพทั่วโลกกำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีผลต่อการกินอาหารสำหรับกรุ๊ปเลือดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นงานวิจัยระดับโลกทีเดียวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับ โปรโมชั่นสำหรับคาตามีนสักนิดหนึ่งสั้นๆก็ติ่ง
1: ค่ะโปรของคาตามีนทวายไลท์นะคะก็คือตอนนี้ซื้อคาตามีนหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามีนกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะอีก1โปรมหาชนก็คือซื้อคาตามีนครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะโทรมาได้ที่สายด่วน0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับตอนนี้รอสายท่านอยู่นะครับท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้รีบโทรมานะครับเพราะตอนนี้เรากำลังรอพูดคุยกับท่านอยู่นะครับคนกำลังโทรเข้ามามากนะครับครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็เนื้อหาของเรานะครับก็จะหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านหลายท่านที่ฟังรายการรักสุขภาพที่หาฟังที่อื่นไม่ได้เลยนะครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับร่วมเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านเราจะครบอายุ10ปีนะครับที่รายการจดลึกสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์คือประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งคาตามินได้รับการวิจัยอย่างมากนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณผู้ฟังชื่นชอบและก็ทำการตลาดในประเทศไทยอย่างยุติธรรมเที่ยงตรงในตลอดระยะเวลา10ปีที่ได้รับการตอบรับนะครับทั่วประเทศนะครับทุกภาคจะมีคาตามินอยู่นะครับทั่วกรุงเทพก็จะมีคาตามินอยู่นะครับซึ่งคาตามินนั้นไม่ต้องอธิบายเยอะคุณติงนะครับเพราะคุณผู้ฟังนี้ที่ฟังรายการจะรู้เลยคาตามินนะครับคาตามินนั้นยังเป็นขวัญใจมหาชนทั่วประเทศนะครับที่เอ่ยถึงคาตามินท่านก็จะทราบเพราะว่าญาติพี่น้องของท่านทุกภาคของประเทศใช้คาตามินอยู่นะครับก็ตอนนี้ผมประชาสัมพันธ์ว่าโปรของคาตามินเป็นโปรที่เอาใจคนที่รักสุขภาพมากก็ซื้อ6แถม2คือซื้อครึ่งโหลแถม2ได้8กระปุกนะครับซื้อ6ได้2ก็คือได้8กระปุกในราคาเดิมนะครับส่วนท่านที่จะซื้อเป็นโหลๆตอนนี้เราก็มีโปรนะครับท่านจะซื้อครึ่งโหลท่านจะซื้อ1โหลและเมื่อวานเนี่ยซื้อกันคนละ 2-3 โหลนะครับซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ซื้อนะครับเพราะว่าของบางช่วงบางวันเนี่ยอาจจะรอถึงวัน2วันเมื่อหมดสต็อกนะครับเพราะว่าสต็อกเราเนี่ยบางช่วงเนี่ยที่ซื้อเข้ามาเยอะเราก็จะมีจำกัดนะครับเพราะว่าบางช่วงเราก็จะพยายามจัดส่งของให้ท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้มีความต้องการกันมากนะครับต้องการกันมากในแต่ละวันนะครับเพราะว่าเราเปิดสายตั้งแต่ 7-8 โมงคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสั่งนะครับ
1: ค่ะ
0: บางวันออเดอร์เยอะเราก็พยายามที่จะส่งให้ท่านได้ในวันเดียวโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนะครับจนรวมถึงพี่น้องจังหวัดสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนอำเภอพุทธมณฑลสารยาเนี่ยจะพยายามส่งให้ท่านในวันเดียวนะครับต่อสักนิดหนึ่งครับ
1: คุยกันเรื่องของการทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนะคะเราค้างเอาไว้ที่กรุ๊ป B นะคะข้อดีของคนที่มีเลือกกรุ๊ป B ก็คือกินอาหารได้หลากหลายมากๆนะคะแต่ว่าจะมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะกินอาหารได้หลากหลายกว่ากรุ๊ปอื่นเนี่ยจะกินของหวานก็ไม่รบกวนต่อกระบวนการย่อยหรือว่าเผาผลาญในร่างกายด้วยนะคะอาหารจำพวกถั่วหรือว่าธัญพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วลิสงเมล็ดทานตะวันเมล็ดงาเนี่ยห้ามทานนะคะเพราะว่าจะไปรบกวนกระบวนการผลิตอินซูลินในร่างกายแล้วก็จะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวกับกระบวนการดูดซึมอาหารอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการทานอาหารพวกนี้มากๆนะคะผักผลไม้เนี่ยก็เลือก ือกทานได้หลากหลายนะคะแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงมะเขือเทศเพราะมีสารแลคตินนะคะทำให้ท้องไส้ของคุณนั้นปั่นป่วนได้นะคะคนที่มีกรุ๊ป B เนี่ยทานอาหารได้อย่างหลากหลายเลยนะคะแต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะลดน้ำหนักให้สำเร็จเนี่ยแล้วก็ทำให้ระบบในร่างกายทำงานได้ดีเนี่ยก็รับรองว่ากินตามที่บอกไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน
0: ครับเพราะว่ากรุ๊ป B เนี่ยตามหลักกรุ๊ป B นี่ทานอาหารได้หลากหลายกว่าคนกรุ๊ป A นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: กรุ๊ป B ก็จะเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีค่อนข้างเยอะแต่มากที่สุดจะเป็นกรุ๊ป O นะครับ
1: ค่ะ
0: น้อยที่สุดจะเป็นกรุ๊ป AB นะครับคุณผู้ฟังก็ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับโทรมาคุยโทรมาสอบถามไถ่กันได้ในทุกๆวันนะครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพผมจะสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆหรือตัวท่านมีการที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับจะมาขอคำแนะนำจากทางรายการได้ในทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับที่เบอร์0843856644ถ้าท่านอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพผมกิติกรก็ยังรอสายท่านอยู่ทุกวันไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรเข้ามาทุกวันนะครับท่านโทรเข้ามาผมดีใจนะครับท่านโทรเข้ามาทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี่สายเยอะมากนะครับผมนั่งรับสายตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงบ่าย3โมงนะครับซึ่งสายเยอะมากนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าช่วงที่เป็นกลางวันนะครับกลางวันก็ถ้าช่วงเช้าท่านจะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ส่งให้ได้เร็วนะครับส่วนช่วงเย็นก็ต้องเป็นวันถัดไปนะครับตอนนี้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าการจัดส่งของเรานั้น
1: รวดเร็ว
0: ทันใจนะครับรวดเร็วทันใจส่งเพียงแต่ข้ามคืนไปก็ถึงท่านแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนใช้เวลาอยู่ 2-3 วัน
1: จริงค่ะ
0: โดยสมัยก่อนนะครับแต่สมัยทุกวันนี้เป็นการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วก็คือสั่งแค่ข้ามวันก็ถึงแล้วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องที่ตกกังวลนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของอาหารการทานนะครับอาหารปลอดสารพิษเมื่อวันก่อนก็มีคนถามผมนะครับถามสาขาเกี่ยวกับโกลเด้นเพลสและเลมอนฟาร์ม
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ผมก็บอกก็ท่านใกล้ๆที่ไหนก็ลองสอบถาม
1: มีหลายสาขาม
0: ีเยอะมากนะครับตอนนี้เลมอนฟาร์มบางที่ไปเปิดตามบางจากบ้างอะไรบ้างนะครับตามห้างนะครับซึ่งท่านที่ชื่นชอบแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเลมอนฟาร์มไม่ว่าจะเป็นสลัดแฟคทอรี
1: ่
0: หรือว่าจะเป็นโกลเด้นเพลสนะครับโครงการหลวงนะครับซึ่งเป็นผู้นำทางด้านพืชผักปลอดสารพิษนะครับถ้าท่านไม่สะดวกนะครับท่านก็ปลูกทานเองที่บ้านนะครับ
1: อันนี้เรามั่นใจ
0: ไม่ว่าจะเป็นผักโดยเฉพาะบางหลายคนเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรนะวันก่อนผมแนะนำไปเนี่ยผักบุ้งนะง่ายมาก
1: ค
0: นจริงหวานข้างบ้านเนี่ยได้ผลเลยผักบุ้งเกิดขึ้นมาแน่นอนนะ
1: ขึ้นง่าย
0: ครับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังแล้วท่านจะชื่นชอบนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งก็เด่งเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นคาตามินและก็ทวายไลท์นะครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินและทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็คืออัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกันได้กับโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังเนี่ยผู้คนชื่นชอบโปรนี้ก็คือซื้อคือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกเนี่ยรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโดยเฉพาะโปรโมชั่นตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกก็คือครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับในราคาเดิมที่ท่านชื่นชอบสำหรับท่านที่ต้องการซื้อน้อย อย่างเช่นเป็นชุดทดลองราคาพันต้นๆ ตอนนี้เราก็จัดส่งเยอะนะครับคุณเด่นบางคนก็บอกโอ้ลืมพูดไปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทดลองนะครับโปรทดลองเพียงแต่หลักพันต้นๆ ตอนนี้เราส่งให้ท่านถึงบ้านโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็อยากจะทดลองก็โทรเข้ามานะครับเราไม่ขัดข้องนะครับตามงบตามปัจจัยตามที่ท่านสะดวกนะครับบางท่านอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ใช้ชุดทดลองนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะช่วงนี้รายการจดลึกสู่ภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามเวลาหมดนะครับเราสองคนก็ต้องขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามีนผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับและผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทคาตามีนนะครับต้องขอบคุณต้องบอกว่าขอบคุณในตลอดระยะเวลา10ปีที่ท่านอุดหนุนเราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขนะครับก็ร่วมกันรักสุขภาพแล้วก็บอกญาติพี่น้องของท่านบอกต่อมาฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับเวลาหมดแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงาม

0: ธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

เจนี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้นะคะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นอะไรที่หลายๆท่านนะคะเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ก็มีคุณผู้ฟังนะคะจากตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรานะคะก็มีปัญหาเรื่องของลำไส้กระเพาะนะคะ
1: ครับ
0: คุณมานิดนะคะสั่งคลอโรฟิน่ามาแล้วก็น้ำว่านอีก2ขวดนะคะ
1: เป็นโรคกระเพาะนะครับถ้าเป็นโรคกระเพาะนี่ก็ต้องทานน้ำว่านนะไม่ว่าเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบมีเนื้องอกในลำไส้อะไรต่างๆที่เรียกว่าริดสีดวงลำไส
0: ้
1: นะครับกินอาหารเผ็ดๆไม่ได้ร้อนๆไม่ได้มีอาการคลื่นเห็นอาเจียนอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดนี่โรคนี้ส่วนใหญ่เราจะเคลือบกระเพาะกันนะครับซึ่งถ้าเคลือบกระเพาะมันก็เท่ากับไปปิดกระเพาะไม่ทำงานนั่นเองนะครับเราจะไม่ใช้วิธีนั้นนะครับเราโดยใช้วิธีทำยังไงแผลในกระเพาะหายเร็วขึ้นนะครับนั่นก็คือทาน2ตัวนะครับคือน้ำว่านหางจระเข้พันธุ์พิเศษบาบาเดนซิสนะครับกับคลอโรฟิน่าซึ่งจะไปฟื้นเลือดจางนะหลายคนยังไม่เข้าใจว่าโรคกระเพาะลำไส้อักเสบนี่เกิดจากเลือดจางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้ที่เหตุที่ต้นที่ตอจริงๆก็จะได้ผลน้อยนะครับทานของเราไป 2-3 เดือนนะครับสามารถกินแกงเผ็ดแกงไรได้นะครับก็ถือว่าแผลในกระเพาะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคกระเพาะก็บอกกันต่อๆนะครับทานต่อเนื่องกันนะ 2-3 เดือนก็ดีขึ้นหมดสามารถทานแกงเผ็ดได้สามารถใช้ชีวิตอยู่แบบปกติไปกินอาหารร้านไหนๆก็ไม่ต้องผวาแล้วนะครับ
0: ค่ะก็ทานเด็กแนะนำเป็นชุดใหญ่เลยนะคะช
1: ุ
0: ดใหญ่เราจะได้ประหยัดในเรื่องของการ
1: ระยะเวลาก็จะเร็วขึ้น
0: ระยะเวลาในการที่จะดูแลสุขภาพนะคะเพราะชุดเล็กมันจะกินได้แค่ครึ่งเดือนนะคะแต่ชุดใหญ่เรากินได้1เดือนแต่มันกินเต็มโดสอะค่ะ
1: เต็
0: มโดสนะคะ
1: คือตัวน้ำว่านนี่เราต้องทานเช้าเย็นนะครับแต่ถ้าชุดเล็กนี่ทานเฉพาะเช้าอย่างเดียวนะครับแต่คอฟีน่านี่ทานเช้าอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทานชุดใหญ่มันก็เร็วขึ้นอีกนะครับ
0: ค่ะนะคะก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องมาดูแลกันเองนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าใครเป็นโรคอะไรแล้วก็เรามาศึกษาดูว่าใครที่เป็นโรคอะไรแล้วต้องกินอะไรบ้างต้องเลี่ยงอะไรบ้างนะคะเพื่อจะให้เราได้ยืดอายุในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บว่าเรายืดว่ามันจะได้ไม่ต้องเป็นการที่เราจะต้องบางคนเนี่ยอาจารย์เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะแต่ชอบกินผลไม้รสหวานนะผลไม้ควรจะเป็นรสที่ไม่หวานนะคะเช่นพวกแก้วมังกรชมพู่ฝรั่งอย่างเงี้ยได้นะคะแต่จะมากินลำไยลิ้นจี่ทุเรียนอะไรเงี้ยไม่ไหวนะคะ
1: ค
0: นที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาระมัดระวังนะคะกินได้แต่ว่าคุณต้องอาจจะทำให้คุณมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลกันนะคะเอาละค่ะสนใจอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับแดงแล้วก็ท่านอาจารย์ภูริศก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะเมื่อสักครู่ก็มีพลตรีวีระนะคะมีปัญหาเรื่องท้องผูกค่ะ
1: ครับท้องผูกก็น้ำย่อยไม่หลังตับไม่หลังน้ำย่อยนั่นเองนะครับนะท่านว่ายังไงบ้าง
0: ค่ะก็มีปัญหาเรื่องของท้องผูกไม่ค่อยถ่ายนะคะก็ถามมาเหมือนกันนะคะเราก็ได้แนะนำไปนะท่านก็มีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าต้องล้างตับก่อนนะคะเพราะว่าถ้าท้องผูกมันก็จะไปบล็อกตับบล็อกอะไรต่างๆนะคะก็สั่งล้างตับมา1โดสค่ะ
1: ครับ
0: นะคะอยู่แถวอยู่บุคโลนะคะเขตธนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะแล้วก็ยังมีคุณพองนะคะคุณพองนี่มีลูกสาวเป็นพยาบาล
1: ครับ
0: นะคะเรียกพยาบาลแสนสวยเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นโลหิตจางเนาะนะคะคือลูกสาวนี่ทำงานพยาบาลนี่เราก็รู้ๆอยู่แล้วคนที่ทำงานเขาเรียกว่าด้านการบริการเนี่ยนะคะพยาบาลเนี่ยทำงานบางคนก็เข้าเวรกลางคืนบางคนก็กลางวันกลางคืนสลับกันเรื่องของการพักผ่อนมันจึงไม่เป็น
1: ระบบ
0: นะคะเหมือนคนทั่วไปอย่างเราทำงานกลางวันเนี่ยนะคะกลางคืนเราพักผ่อนแต่พยาบาลเนี่ยนะคะต้องทำงานบางทีบางเดือนก็เข้าเวรกลางคืนบางเดือนก็เข้าเวรกลางวันอย่างเงี้ยมันระบบมันเปลี่ยนไป
1: ก่อนครับ
0: นะก็สั่งคอโรฟิน่าให้ลูกสาวนะคะสองกระปุกนะคะสั่งพรมลิให้ด้วยนะคะจะได้บำรุงสมองเวลาที่ได้พักผ่อนนะคะสองกระปุกแล้วก็สั่งล้างตับด้วย
1: ค่ะครับ
0: คือล้างตับ
1: เนี่ยของรายการทุกวัน
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: แล้วก็ลูกก็ปกติคนเป็นพยาบาลเป็นหมอจะไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่ารายการของเราต้องขอบคุณนะครับมีคุณหมอมีพยาบาลนะได้ทานผลิตภัณฑ์เราไปเยอะอ
0: ย่างนี้อาจารย์ตอนแรกก็ไม่เข้าเชื่อเหมือนกันแหละ
1: ครับ
0: นะคะแต่คุณแม่ก็บอกลองดูสิลูกลองดูลองกินดู
1: แม่กินดี
0: ค่ะ
1: แม่อ๋อแม่กินแล้ว
0: แม่กินแล้วแม่กินดีแม่กินแล้วก็ซื้อไปแล้วแต่ลูกก็บอกว่าถ้าแม่กินดีแม่ก็กินไปแต่แม่กินแล้วดีแล้วก็เลยบอกลูกว่าลูกก็ต้องลองดูนะพอดีลูกก็ทานด้วยก็เลยรู้สึกว่าดีก็เลยให้สั่งใหม่นะคะก็สั่งเป็นลูกค้าประจำเรามาหลายชุดแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณพ่องนะคะอยู่ตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงลพบุรีนะคะก็วันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งนะคะคุณสายนะคะคุณสายนี่อยู่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีกินข้าวก็ไม่ค่อยได้ท้องผูกคือไม่ค่อยถ่ายอาจารย์ครับแต่เวลาถ่ายมันออกเหมือนนิดนิดหน่อยหน่อย
1: นิดนิดหน่อยหน่อยก้อนแข็งแข็งแห้งแห้งนะ
0: คะ
1: แห้งแห้งกลมกลมลอยแล้วก็ลอยน้ำเหมือนกันแต่ว่าก้อนแห้งแห้งกลมกลม
0: ใช่
1: นะไม่ติดก้นเลยนะครับนี่ก็แสดงว่าน้ำเสียในอุจจาระได้ซึมเข้าสู่กระแสเลือดดำไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ท่านก็เลยขอล้างตับสักหนึ่งโดสก่อนนะคะหลังจากนั้นก็พอครบหนึ่งโดสแล้วเดี๋ยวท่านจะโทรมาคุยใหม่นะคะ
1: ครับดี
0: เดี๋ยววันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะแล้วก็มีคุณปราณีตนะคะคุณปราณีตนี่อยู่ตำบลเทพไลอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มีปัญหาเรื่องของกระเพาะลำไส้นี่แหละค่ะอาจารย์ก็สั่งน้ำว่านไป2ขวดคลอโรฟิน่า1นะคะจะส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะก็มีคุณซ้อนะคะคุณซ้อนี่ตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสั่งสาหร่ายแดงพรมมิมา1กระปุกนะคะก็จะส่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีคุณนงรักคุณนงรักนี่อยู่ที่รามคำแหงค่ะ
1: ครับ
0: แขวงหัวหมากบางกะปิกทมนะคะก็สั่งเป็นชุดพรีเมียมพิเศษมาค่ะอาจารย์คะ
1: เป็นชุดพิเศษเลยนะพรีเมียมพิเศษนี้ตอนนี้ขายดีนะครับเพราะว่า
0: ขายดี
1: เป็นชุดที่ทำให้ภายในดีภายนอกดีภายในดีคือมดลูกรัดตัวเล็กลงเป็นมดลูกเข้าอู่นะทำให้ภายในสะอาดภายในกระชับภายในไม่มีกลิ่นภายนอกก็คือทำให้ผิวพรรณสวยหน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นนะเพราะว่าคนที่ทานสาหร่ายแดงหน้าตาจะอ่อนเยาว์ขึ้นหมดนะครับเพราะว่ามันไปคนที่แก่เนี่ยเพราะท่อเลือดฝอยมันตายนั่นเองนะครับตัวสาหร่ายแดงมันจะฟื้นท่อเลือดฝอยกลับมาใหม่นะครับทำให้หน้าตาเต่งตึงขึ้นในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะเราเรียกว่าชุดนี้ว่าชุดพรีเมียมพิเศษนั่นเองนะครับ
0: ก็จะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีคุณสมชายคุณสมชายอยู่ที่ตำบลมิตรภาพเพอร์สีคิ้วนครราชสีมาวันนี้สั่งชุดเบาหวานมาขอแถมดวงตาด้วยนะคะ
1: กลับยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจ
0: ด้านสายตาก
1: ลับเราก็มีทั้งท่านซื้อไปทานแบบเต็มที่เลยก็ได้หรือว่าลองของแถมก่อนนะบางคนก็ลองของแถมก็ดีก็เลยโทรกล
0: ับ
1: มาซื้อกันเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ซื้อเยอะมีของแถมนะครับซื้อ5กล่องแถมให้อีกกล่องเป็น6กล่องแต่ราคาเราก็คิดแค่5กล่อง
0: นะคะเหมือนประจุที่บางโป่งเนี่ยค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องได้6กล่องนะคะก็ได้จัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงนะคะคือท่านนี้จะมีปัญหาเรื่องอย่างนี้ค่ะเป็นกดไหลย้อนค่ะ
1: ครับ
0: เป็นโรคกระเพาะด้วยมีปัญหาด้านไวท์ทองด้วยนะแสบท้องเวลากินอะไร ข้าไปเนี่ยจะแสบท้อง
1: แสบท้อง
0: ใช่นะคะร้อนร้อนบูบูปอบาบนะคะ
1: เป็นไวท้องด้วยครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ต้องฟื้นกระเพาะลำไส้ก่อนนะกระเพาะเสพลำไส้เสพฟื้นเลือดจางฟื้นโรคกระเพาะก่อนนะครับพอตรงนี้ดีต่อไปทานชุดไวท้องก็จะได้ผลแต่ถ้าทานชุดไวท้องตอนนี้อาจจะทำให้คลื่นเทียนอาเจียนได้นี่เราบอกกันก่อน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าใครเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบกินของเผ็ดไม่ได้นะครับชุดไวท้องของเราเป็นสมุนไพรร้อนนะอาจจะทำให้มีการคลื่นไส้อาเจียนได้เพราะฉะนั้นชุดไวท้องค่อยกินเอาเดือนหน้าหรือเดือนหน้านู้นนะครับ
0: ถูกต้องค่ะนะคะก็กินทีหลังนะคะเอาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บให้หายก่อนนะคะแล้วค่อยมาทานความสวยความงามทีหลังนะคะเหมือนแดงเนี่ยเมื่อก่อนหนึ่งเป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะแล้วก็ความสวยความงามมาจับมาทีหลังตอนนั้นไม่สนใจความสวยความงามเอาที
1: ่เอาโรคให้ดีขึ้นก่อน
0: โรคตัวเองให้ดีขึ้นก่อนเพราะว่ามันทรมานเหลือเกินนะคะกลางคืนก็โอ้โหเป็นทั้งกระเพาะแล้วก็กรดไหลย้อนไงกลางคืนนอนไม่ได้เลยโอ้ทรมานจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะแดงเนี่ยถึงขั้นแบบว่าไม่อยากจะไปทำงานเลยนะตื่นเช้ามาเนี่ยต้องโอ้โหไม่อยากไปอยากจะนะนอนอยู่บ้าน
1: เป็นคนไม่กินผักทิ้งแล้วก็ยังบริจาคเลือดอีกนะคุณแดงก็เลยเป็นเลือดจางอย่างหนักนะครับดีที่ไม่เกิดลิ่มเลือดหัวใจวงหัวใจวายน็อกไปเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะพอเรารู้ว่าเราไม่ไหวแล้วในส่วนนั้นเราก็เลยลาออกจากงานนะคะพอลาออกจากงานเราก็มาดูแลสุขภาพแล้วก็เลยมารู้จักกับท่านอาจารย์นี่แหละค่ะถึงได้อยู่ถึงทุกวันนี้นะคะ
1: นะถ้าไม่เจ็บก็ไม่เชื่อนะคนเราถ้าไม่เจ็บเองไม่เป็นเองนะก็ไม่เชื่อนะทุกวันนี้ก็สามารถกินแกงเผ็ดเที่ยวอย่างสนุกสนานเข้าสังคมเพื่อนฝูงเพื่อนกินอะไรเราได้กินนั้นสมัยก่อนนี่จะกินส้มตำสักหน่อยนี่ก็ต้องสั่งพิเศษคือไม่ใส่พริกเลยอย่างนั้นใช่ไหม
0: กินส้มตำเนี่ยคือเลิกไปเลยค่ะเพราะว่ากินไม่เผ็ดนี่มันไม่อร่อย
1: ครับ
0: สมัยก่อนแดงกินเผ็ดเปรี้ยวหวานแดงเป็นคนที่กินรสจัดมากก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ต้องแบบ
1: เผ็ด
0: พริกเนี่ยสองช้อนน้ำตาลสองช้อนน้ำส้มสองช้อนนะคะแต่น้ำปลาไม่ชอบนะคะแล้วกินแบบนี้มาโดยตลอดส้มตำนี่ก็ต้องเผ็ด
1: พอเป็นโรคกระเพาะแล้ว
0: เผ็ดสลบ
1: พอเป็นโรคกระเพาะแล้วกินอะไรไม่ได้เลย
0: กินไม่ได้ค่ะแดงเคยกินที่เคยไปอยู่ที่อุบลพักหนึ่งค่ะประมาณสักหนึ่งปีนะคะไปใหม่ๆโอ้เขาบอกมีร้านส้มตำแซ่บระเบิดเลยนะคะ
1: ไปกินแล้วเป็นไง
0: แดงก็ไปกินก็สั่งเขาเราไม่รู้ว่าเขาตำเผ็ดขนาดไหนเขาจะมีเผ็ดธรรมดาเผ็ดธรรมดาเผ็ดกลางเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดแบบมหาลัยนะคะเราก็บอกเอาเผ็ดที่คือเผ็ด
1: ที่สุดเผ็ดมหาลัยเลย
0: ยังรู้ไหมไปกันกินกันเนี่ย 5-6 คนหามส่งโรงพยาบาล1คน
1: คือคุณ
0: ไม่ใช่ค่ะน้องอีกคนที่เขากินเผ็ดไม่ได้แต่แดงอ่ะกินเผ็ดได้ไง
1: อ้าวแล้วตอนที่คุณเป็นโรคกระเพาะล่ะ
0: ตอนนั้นยังไม่เป็นกระเพาะ
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าแดงกินเผ็ดได้ไงหลังจากที่พอหลังจากนั้นก็เริ่มมาเป็นโรคกระเพาะแล้วกินเผ็ดไม่ได
1: ้อ๋อ
0: ก่อนที่จะเป็นโรคกระเพาะแดงกินเผ็ดมากเผ็ดจนกระทั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะที่อุบล นะคะแดงหามน้องเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเข้าไปที่โรงพยาบาลเขาก็ให้น้ำเกลือให้โน่นนี่นั่นอาจารย์จนกระทั่งโอ้หลังจากนั้นร้านนี้ก็ไม่กล้าไปกินอีก
1: ครับ
0: แต่มันถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่พอเราไม่รู้ว่าเขาเผ็ดแบบไหนอะนะคะพอกินเข้าไปแค่นั้นแหละโอ้โหแต่แดงเนี่ย ก็รู้สึกเลยว่าตัวเองร้อนท้องคือเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่ารู้สึกเลยว่าร้อนมากท้องนี่แบบปั่นป่วนเลยแต่น้องอีกคนน่ะเผ็ดสลบเลยอะ
1: โอ้โหเผ็ดสลบ
0: เผ็ดสลบหามส่งโรงพยาบาลแดงจำไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วแต่ว่ารู้แต่ว่าคือไปใหม่ๆไงไปใหม่ๆก่อนไปอาทิตย์แรกเลยหาอะไรกินกันนะคะสุดท้ายเราก็ต้องนอนน้องนอนโรงพยาบาลก็เลยไม่ค่อยกล้ากินน้องก็ไม่กล้ากินอีกเลยแต่แดงก็ยังกินอยู่แต่ก็คือสั่งแบบดรอปลงอ่ะซอฟลงซอฟลงนะคะซอฟไม่ให้เผ็ดมากนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะคือเคสที่แดงเป็นคนที่กินเผ็ดมากจนกระทั่งแดงมาทำงานเผ็ดไหมมากเผ็ดบ่อยๆเผ็ดจนกระทั่งเป็นโรคแล้วทีนี้กินข้าวไม่เป็นเวลาด้วยอาเวลาแปรงฟันก็อ้วกอาเจียนคือเป็นหลายๆอย่างจนกระทั่งลำไส้ค่ะทั้งกระเพาะทั้งลำไส้นะจนกระทั่งกินไม่ได้มาเป็นปีๆรักษาโรคกระเพาะอยู่เป็นปีนะคะหลายปีเลยล่ะตอนนั้นก็คือตอนไปอยู่บนนั้นอยู่ปี33 30เท่าไหร่32 31 32อ่ะ2531 32นะคะตอนนั้นก็นั่นแหละเป็นครั้งแรกที่รู้เลยว่า แสบท้องแสบไส้ตั้งแต่ครั้งแรกนั้นที่เผ็ดมากที่สุดคือตอนนั้นที่ไปอยู่ที่อุบลหลังจากนั้นก็กินเผ็ดมาตลอดนั่นแหละแต่จนกระทั่งมันลามนะจ๊ะเผ็ดมากเนี่ยลำไส้มันมีปัญหากระเพาะมีปัญหาจนกระทั่งเริ่มจากตรงนั้นมาก็มาเป็นอีกเป็น10ปีเลยนะเป็นโรคกระเพาะมาเป็น10ปีนั่นคือต้องมาเปลี่ยนณวันนี้ถ้าย้อนกลับไปนะคะคุณผู้ฟังอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากเกินไปไม่ว่าจะหวานเกินไปเปรี้ยวเกินไปเผ็ดเกินไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งนั้นนะคะเราเจอมาแล้วเอาละค่ะใครที่ไม่อยากจะเป็นหรือเป็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นโรคกระเพาะมันลำบากมันลำบนมันทรมานนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะ
1: ครับนะคะก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับคือตอนแรกๆที่เราทำรายการเนี่ยเราก็เน้นขายสมุนไพรไวทองนะครับสมุนไพรเกี่ยวกับมดลูกแต่เนื่องจากท่านผู้ฟังนะครับบางคนทานไม่ได้เลยนะทานแล้วอ้วกทานแล้วอาเจียนเนื่องจากเป็นโรคกระเพาะเราก็เลยต้องเอาสมุนไพรน้ำหวานเข้ามาอีกตัวหนึ่งเพื่อฟื้นโรคกระเพาะหลังจากนั้นนะครับเราก็เจอปัญหาอีกก็คือใครเป็นโรคตับตันเนี่ยทานอาหารยาหรืออะไรแล้วแต่ไม่ได้ค่อยได้ผลเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเอาตัวตับมาจำหน่ายอีกเลยทำให้วันนี้เรามีครบวงจรเกือบทุกโรคกันเลยทีเดียวนะครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆก่อนแล้วก่อนที่จะทานสมุนไพรไวทองนะเรื่องสวยเรื่องงามนี่ต้องไว้หลังสุดนะครับให้สุขภาพต่างๆดีขึ้นหมดก่อนแล้วทานชุดไวทองก็จะเห็นผลชัดเจนนั่นเองนะครับเพราะว่านะหลายคนยังหลงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมดลูกนะไปกินยาแก้ปวดเขาเรียกกินอะไรนะพอร์สแตนด้วยอะไรนะฮะที่กินยาเกี่ยวกับแก้ปวด
0: นะยาแก้ปวดแล้วกันนะคะไม่ต้องไปเอ่ยยี่ห้อใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาของโรคนะคะอย่างที่แดงบอกว่าแดงเป็นแดงเริ่มรู้สึกว่าแดงเป็นเลิกเป็นมีปัญหาเรื่องของกระเพาะลำไส้ตั้งแต่ปี32ที่ไปอยู่ที่อุบล นั่นแหละค่ะจนกระทั่งแดงมีปัญหาจนถึงปี54-55นะคะปี54-55ค่ะอาจารย์ค่ะประมาณปีนั้นปีน้ำท่วมหลังจากปีน้ำท่วมแดงก็ยังเป็นโรคกระเพาะอยู่นะคะจนกระทั่งมารู้จักกับน้ำว่านนี่แหละนะคะแล้วก็คลอโรฟิลซึ่งแดงก็ต้องแดงทรมานมาเป็น20ปีเลยนะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะเราทรมานมากทรมานจนกระทั่งเพื่อนแนะนำถึงได้รู้จักกับน้ำว่าน
1: เป็นตัวแรกที่ได้รู้จักเกี่ยวกับอาหารเสริมเนื่องจากเมื่อก่อนเบิกค่ารักษาอะไรเบิกฟรีหมดแล้วก็ไม่สนใจเรื่องสมุนไพร
0: ไม่เคยรู้ค่ะไม่เคย
1: เราสนใจเฉพาะยาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างเดียว
0: เราเป็นคนสมัยใหม่มีประกันสังคมไม่ต้องจ่ายเงินซื้อนะคะได้ยาแก้ปวดยาแก้เคลือบกระเพาะไปนะคะเป็นระยะเวลา20กว่าปีนะคะซึ่งมันนานเกินไปนะ
1: ทำให้ร่างกายเราทรุดโทรมไปเยอะ
0: ค่ะมีแต่ยาแล้วเราไม่กินผักด้วยเรากินแต่ยาทีนี้เราก็ร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยมาพอสมควรถึงขั้นต้องลาออกจากงานนะคะพอรู้จักกับน้ำว่านเท่านั้นแหละลาออกจากงานเลยพอเราไม่ใช่ว่ารู้น้ำว่านแล้วลาออกคือออกมารักษาตัวเองอะนะคะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่แดงได้มาดูแลสุขภาพแล้วก็มารู้จักกับท่านอาจารย์
1: มาเปิดใจเรื่องสมุนไพรนะครับ
0: ก็
1: เห็นว่ามีเพื่อนหลายคนที่บริษัทไม่เปิดใจกับสมุนไพรแล้วตอนน
0: ี
1: ้การหน้าที่การงานก็ถูกลดบทบาทลงนะลดหน้าที่การงานลง
0: เพื่อนแดงถึงขั้นแบบว่ากรวยไตอักเสบนะคะดูกรวยไตอักเสบถึงขั้นแบบว่าเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆเลยนะนะคะแต่ทีนี้เขาให้นอนแค่เดือนเดียวไงถ้าเกินจากนั้นเขาก็เชิญ
1: อ
0: ะ
1: เชิญให้ออก
0: เชิญค่ะ
1: ก็อยู่บนความทุกข์ทรมานทุกวันนี้ก็เห็นว่ายังไม่เชื่ออีก
0: ยังค่ะยังนะคะก็เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ว่ากันไม่ได้นะความเชื่อของแต่ละบุคคลนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เชื่อก็รู้สึกอย่างเมื่อเช้าที่แดงโทรลูกค้าโทรมาคุยกับแดงนะคะท่านอายุขนาดอายุของท่านน่ะตั้งเท่าไหร่นะ
1: 93 94
0: นะคะอีกท่านหนึ่งก็อายุก็คือ90ไม่ใช่สิ83 84เหมือนกันนะคะก็มา
1: หันมาทางสมุนไพร
0: ค่ะท่านก็ยังแข็งแรงท่านบอกว่าท่านแข็งแรงอยู่นะคะคืออย่าง เราเห็นแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหหลายคนที่ไม่เคยได้ดูแลตัวเองเลยเนี่ยนะคะก็อายุก็เนาะแต่ว่าท่านหลายๆท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยอาจารย์ที่ท่านอายุ94เนี่ยท่านก็ยัง93 94กับ83 84 83คนนึงนะคะแล้วก็80 94 93คนนึงนะคะห่างกันเป็น10ปีเลยแต่ว่าคำพูดคำจาเหมือนคนหนุ่มเลยนะคะเหมือนคนหนุ่มเลยนะคะท่านก็พูดคุยกับเรานะคะพูดคุยกับแดงแล้วก็ได้สั่งผลิตภัณฑ์ของเราไปนะคะเราก็ได้จัดส่งให้เรียบร้อยมีหลายคนมากนะคะที่อยากให้เราดูแลนะคะก็โทรเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราดูแลทุกอายุทุกเพศทุกวัยนะคะอย่างคุณผ่องเมื่อสักครู่เนี่ยที่โทรมาเนี่ยป้าก่อนหน้านี้สั่งน้ำว่านไปไงอาจารย
1: ์ครับ
0: สั่งน้ำว่านไปท่านบอกว่าเนี่ยก็ขำๆเหมือนกันนะที่คุณแดงเล่าให้ฟังว่ามีคุณป้าเนี้ยปะ
1: ครับ
0: คุณป้าเนี้ยบอยู่พ่อประแดงที่บอกน้ำว่านใส่ตู้เย็นเน
1: า
0: ะ
1: แล้วหลานยังกิน
0: แล้วหลานกินหลานมาแอบกินอร่อยนะคะก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วหลานน่ะอายุเท่าไหร่นะคะพอดีหลานชายของคุณป้าเนี่ยอายุ3ขวบถามว่ากินได้ไห
1: ม
0: แดงเลยบอกกินได้ครึ่งแก้วนะกินแค่ครึ่งแก้วพอนะคะถ้าอายุสัก
1: คำว่าแก้วในที่นี้หมายถึงแก้
0: วเล
1: ็
0: กค
1: ่
0: ะแก้วตวง
1: ไม่ใช่แก้วที่เรากินกาแฟ
0: แก้วเป๊กเหมือนแก้วที่เขาแบบเล่าอยู่40อ่ะเรามีเป๊กๆแค่นั้นแหละแต่ของเรามันจะมีที่วัดว่าเท่านี้นะคะแก้วนึงก็สักประมาณ30ถึง40ซีซีเนี่ยนะคะกินได้แต่ว่าเด็กก็กินสักครึ่งแก้วนะคะแต่หลานชายป้าเนี้ยบเนี่ยเขามีหลานชายแล้วเขาก็แอบกินหมดเลยป้าเนี้ยบสาวซ่อนไว้ในตู้เย็นอย่างดีหลานมาเปิดเรากินใช่ค่ะเพราะอาจจะกินครั้งแรกแล้วเขาอร่อยแล้วเขาก็มากินนะคะนึกว่าน้ำผลไม้นะคะแต่ไม่เป็นอันตรายค่ะคุณผู้ฟังนะคะสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะนะเขาอาจเชื้อในร่างกายด้วยแต่อย่ากินบ่อยอย่ากินมากมันเปลือง
1: ก็ได้มันเปลืองคร
0: ับ กินมากเปลืองเงินค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะคะอยากจะดูแลสุขภาพโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะโรคกระเพาะโรคเบาหวานความดันไขมันนะคะมะเร็งหรือว่าเป็นโลหิตจางธาลัสซีเมียลูคีเมียนะคะหรือท้องผูกผิวแห้งส้นเท้าแตกนะคะท้องผูกถ่ายยากทางอกเขาเรียกว่าท้องผูกนี่คนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนี่จะเป็นต้นเหตุของการก่อเกิดมะเร็งนะคะของเสียมันวนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเรา
1: ก็คิดดีอุจจาระยังออกมาแห้งๆเลยนะแต่น้ำเสียเหล่านั้นไปไหนล่ะก็
0: เข้าอยู่ในร่างกายเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะสนใจก็โทรกันเข้ามาค่ะปรึกษากับแดงกับอาจารย์ภูริศได้ที่หมายเลข087 06 07054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะ
1: ครับเชิญรับฟังครับ

0: ค่ะก็เราออนแอร์ตั้งแต่กรุงเทพยันอุดรนะคะอุดรธานีตอนนี้ก็ฟังรายการของเราอยู่นะคะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีคุณมนเทียนเนาะคุณมนเทียนอยู่บ้านตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลรักนะคะอุดรธานีก็เป็นโรคกระเพาะค่ะอาจารย์ก็สั่งชุดกระเพาะมา1ชุดนะคะเป็นจังไดเนาะกินแล้วเป็นจังได
1: โทรมาได้นะคุณแดงก็
0: โทรมาได้เด้อค่ะ
1: คนอีสานนะแต่ผมคนภาคใต้นะคุยภาคใต้ต้องคุยกับผมนะ
0: คุยภาคใต้คุยกับอาจารย์
1: อีสานก็คุยกับ
0: ว่าเล่ากับว่ากระแดงก็ได้ค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะก็มีหลายเคสเหมือนกันนะคะอาจารย์คะที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามานะคะที่โทรมากันมากมายไก่กองก็จะโคราชนี่โคราชจะเป็น
1: โคราช
0: น
1: ี่จังหวัดเลยเป็นต่างจังหวัดที่มีการโทรเข้ามาเยอะมาก
0: กระจายเยอะมากเพราะเป็นจังหวัด
1: หลายจังหวัดด้วยนะคะ
0: แล้วก็เป็นจังหวัดที่เราจัดรายการเขาเรียกว่า
1: วันเจ็ด
0: ว
1: ัน
0: เลยนะคะเจ็ดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเจ็ดวันนั่นแหละจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยเจ็ดวันนะคะ9โมงถึง10โมงใครมีญาติที่อยู่จังหวัดนครราชสีมา
1: ก็เปิดฟังกันได้ที่ความที
0: ่ค่ะ
1: AM
0: AM 990นะคะก็ของจหอนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็มีหลายๆที่เหมือนกันอาจารย์ที่ฟังรายการของเรานะคะมีเยอะค่ะพูดก็เนาะบางคนเนาะฟังรายการของเรามีคุณเสถียรเนี่ย คุณเสถียรนี่อยู่ตำบลหนองมะเขืออำเภอพลขอนแก่นค่ะนะคะก็ฟังรายการของเราอยู่ก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้น้ำพองขอนแก่นนี่ก็ฟังได้อุดรสกลนครนครสกลนครนะอำเภอสว่างแดนดินเนี่ยก็เป็นลูกค้าเราก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหนองบัวลำพูนะคะเดี๋ยวแดงจะได้ไปกราบไปเดี๋ยวแดงจะไปทำบุญที่วัดที่หนองบัวลำพูอยู
1: ่
0: นะคะ
1: วัดอะไรฮะ
0: ชื่อวัดอะไรนะวัดคูอะไรสักอย่างนะคะแต่เดี๋ยวต้องไปดูก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้แดงก็ส่งเขาเรียกว่าทำกฐินน่ะ
1: อ๋อครับ
0: ทำกฐินไปยังทำกฐินไป5กองนะคะเขาเรียกพระป่าเลยพระป่าเป็นกฐิน
1: ก็แล้ว
0: กองไหนทีกองนึงก็คือกองนึงก็5499อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นซื้อไปไม่ใช่ซื้อทำบุญไป5กองนะคะที่วัดหลวงพ่อท่านไปเยี่ยมท่านเจ้าอาวาสท่านน้ำหนักตัวใหญ่เยอะมาก
1: อ๋อครับ
0: นะคะอาจารย์เคยเห็นไหมที่เขาส่งต่อกันวันพระใหญ่อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ที่เป็นส่งต่อในไลน์น่ะ
1: นะ
0: นั่นแหละเจ้าอาวาสนะคะแดงรู้จักแดงรู้จัก
1: พระใหญ่ในที่ท่านน้ำหนัก
0: ท่านน้ำหนักตัวโอ้โห
1: ร้อยกว่ากิโล
0: ไม่ใช่200กว่าโลเหรออาจารย
1: ์นะฮะทางคุณหมอบอกว่าผิดปกติในเรื่องการระบบเผาผลาญ
0: อาหารนะระบบข้างในเหมือนน้องที่เคยทำงานกระแดงอะอาจารย์เขาก็จะมีระบบเผาผลาญเขาผิดปกติเหมือนกันน้ำหนักเขาก็ร้อยกว่าโลเป็นผู้หญิงนะเดินนี่ขาเบียดกันเลยนะเดินนี่เป็นแผลในตามขานะคะต้องไปซื้อกางเกงในคนท้องกางเกงในคนท้องที่มันเป็นขาสั้นน่ะที่มันยืดๆนะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ขามันเบียดกันอันนี้น้องที่ทำงานแดงเขาผู้หญิงนะเขาเป็นแบบนั้นนะคะหลังจากที่เขาเป็นอะไรสักอย่างไปหาหมอพอไปหาหมอกลับมาเขาก็เป็นโรคนี้เลยเป็นโรคนี้เลยแล้วก็กินเท่าไหร่ก็คือกินน้อยกินมากคืออ้วนอ่ะ
1: ครับ
0: อ้วนออกอย่างเดียว
1: เผาผลาญ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับพอกินเข้าไปแล้วก็ไปสะสมอย่างเดียวนะครับก็น่าจะเป็นตับอาจจะเล็กเกินไปหรือตับตันอะไรสักอย่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะคนเป็นโรคตับนี่อ้วนมากก็ตับนะผอมมากเกินไปมีเลี้ยงไม่มีแรงก็ตับ
0: ค่ะ
1: นะครับมันอยู่ที่เพราะตับมันมีหลายแผนกนะครับไม่ทำหน้าที่ตั้ง600หน้าที่นะเท่าที่เขาประเมินมาจากทางบกการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นทำไมตับเราต้องเน้นนักเน้นหนาเน้นทุกวันนะครับเรื่องตับนี่นะครับตับมีปัญหาตัวเดียวนี่กายหน้าผากเลยครับตัวอื่นฟื้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสัมภาษณ์เรื่องทำไมต้องใครผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารตัวเย็นตัวไม่อุ่นนะครับก็ต้องฟื้นฟูตับกันก่อนนะครับ
0: เอาละค่ะชุดล้างตับเราก็มี1โดสนะคะ2กระปุกทานได้1เดือนถ้าใครอยากจะล้างตับคือใครที่มีปัญหาเรื่องตับท้องผูกผิวแห้งส้นเท้าแตกนะคะแล้วก็กดไหลย้อนเดอเหมือนเปรี้ยวนะคะก็โทรเข้ามาล้างตับกันบ้างอย่าปล่อยให้อาการพวกนี้มันอยู่กับเราไปนานๆแล้วมันจะทรมานนะคะมาล้างตับกันในตัวล้างตับของเราก็จะมีสารอาหารอยู่ตั้ง15ชนิดนะคะเป็นรุ่นใหม่

0: สุดนะคะไทยที่ยังไม่เคยทานรุ่นใหม่นะคะต้องทานดูเพราะว่าหลายคนก็บอกโอ้โหมันดีกว่ารุ่นเก่าเยอะรู้ก่อนว่าดีแล้วนะอันนี้ดีกว่าเยอะมาก
1: เพราะเราพัฒนาไม่หยุดนะครับหลายเวอร์ชันนะครับนะเราพัฒนาไปถึงจุดที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังสบายใจได้เราทำงานร่วมกับทีมวิจัยนะครับซึ่งก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูงได้ตามเอาไว้ว่านั้นๆ นะครับว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านสบายใจได้นะครับเพราะเราเข้าใจเรื่องกายวิภาคเพราะฉะนั้นใครมาตบตาเรามาหลอกเราว่าตัวนี้ดีแต่กินถ้าไม่ได้ตามทฤษฎีที่วางไว้นี่เราก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับนะเพราะนั้นอย่างคลอโรฟิลนะเมื่อก่อนเราก็ขายคลอโรฟิลเขาต่างประเทศนะครับแต่ว่าคนไทยเจ้านี้ด็อกเตอร์ท่านนี้ตันท้าทายว่าของท่านเหนือกว่านะพอเรามาเทสแล้วมันเหนือกว่าจริงนะครับเราก็เลยหยุดจำหน่ายของต่างประเทศแล้วก็มาจำหน่ายของงานวิจัยของท่านด็อกเตอร์ท่านนี้นะครับนั่นก็คือคลอโรฟีนานะครับทานแล้วต้องเห็นผลตามที่เราว่านะครับอย่างเช่นคนนอนกรนมากเสียงกรนจะต้องลดลงคนมีกระมีติ่งเนื้อต้องค่อยๆหลุดกระค่อยๆบางแล้วก็จางลงนะครับทำให้ผิวพรรณสวยดูดีนะครับใครมีเนื้องอกมีซีดมีพังผืด
0: ช่วยได้นะ
1: ก็จะช่วยนะเพราะเนื้องอกเนื้อร้ายพวกนี้มันกินอาหารโดยมีก๊าซคาร์บอนเป็นตัวปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มออกซิเจนดึงก๊าซคาร์บอนออกมาให้หมดนะเซลล์พวกนี้ก็จะเติบโตไม่ได้เหลือแต่เซลล์ปกติซึ่งต้องใช้ออกซิเจนในการกินอาหารหรือในกระบวนเมตาบอลิซึมนั่นเองนะครับ
0: แล้วก็มีคุณอัมเหมือนกันค่ะคุณอัมนี่อยู่ที่ตำบลบ้านโปร่งอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ท่านนี้ก็เคยสั่งผลิตภัณฑ์ของเรามาหลายครั้งเหมือนกันบอกกินแล้วดีขึ้นแล้วก็สั่งมาแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังด้วยนะคะ
1: คร
0: เล่าให้พี่ให้น้องฟังก็สั่งกันมาหลายท่านเหมือนกันนะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยทานทั้งบ้านนะคะก็อยู่ที่ตำบลบ้านโป่งอำเภอศรีธาตุอุดรธานีนะคะก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะคุณอัมคุณอ่อนตาเนี่ยก็โทรเข้ามาได้นะคะพูดคุยกับเราได้เอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะสามารถโทรเข้ามาในรายการหรือท้ายรายการได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ต้องมาดูกันเขาบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่มันเป็นมัจจุราชที่ไร้เงาที่เราต้องระวังนะคะอยู่ๆร่างกายแบบอ่อนแรงอ่อนร้าไปเลยนะคะนี่ค่ะอ่อนล้าแล้วก็ทำให้มันเป็นสาเหตุคือสาเหตุของโรคนี้มันจะเป็นเซลล์ประสาทที่มันเสื่อมสภาพนะคะหรือว่ามันถูกทำลายกล้ามเนื้อเราก็เลยอ่อนแรงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะเราต้องดูแลสุขภาพกันค่ะใครที่มีอาการแบบนี้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนอนไม่หลับกินไม่ค่อยได้มาดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นกระเพาะอักเสบอ่ะโจช่วงนี้เป็นกันเยอะเนาะ
1: ครับ
0: กระเพาะลำไส้ในอักเสบ
1: ก็พี่น้องประชาชนบอกกันต่อด้วยหลังจากคนที่ในที่ทานแล้วดีขึ้นนะกินแกงเผ็ดได้ขึ้นก็ไปโม้คนนู้นฟังคนนี้ฟังนะฮะทำให้ฐานการตลาดเนี่ยเริ่มเข้ามาในรายการเยอะขึ้นทุกวันนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนน้ำบ้านเราก็ขายเดือนไม่กี่หลังตอนนี้ก็เยอะ
0: โหเยอะมากนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็สั่งเป็นชุดใหญ่กันเลยทีเดียวเพราะมันจะคุ้มกว่า
1: คุ้มกว่าเร็วกว่าถูกกว่าด้วย
0: ค่ะแต่ถ้าใครที่งบประมาณน้อยจะสั่งชุดเล็กก็ไม่ว่ากัน
1: ลองดูก่อนสำหรับบางคนไม่เชื่อก็ลองดูก่อนนะครับ
0: นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณรัชนีอยู่ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะคะก็สั่งชุดบำรุงดวงตามา2กล่องนะคะก็ได้จัดส่งให้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับเร็วๆนี้แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะวันนี้โหช่วงนี้ใครจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าแดงอย่างแดงเห็นข่าวที่มอไซค์ชน
1: พยาบาล
0: เนี่ยแ
1: ด
0: งค
1: ิ
0: ดถึงคุณหมอค่ะคุณหมอแต่แดงคิดถึงตัวแดงเองเลยนะอาจารย
1: ์ทำไมฮะ
0: ข้ามทางม้าลายอ่ะแดงข้ามทางม้าลายตรงปักเกร็ดไง
1: ครับ
0: แดงจะแดงไปซื้อปลาที่จะไปปล่อย
1: ทำบุญว่างั้นนะ
0: ทำบุญค่ะทำบุญสวัสดีค่ะ
2: สว สวัสดีครับแดง
0: สวัสดีคุณชัยพรค่ะ
2: ตอนนี้รู้สึกมันปวดหลังตรงกระเบนเหน็บอะมันเป็นเพราะอะไร
0: ปวดหลังที่กระเบนเหน็บใช่ไหมคะเดี๋ยวแดงให้คุยกับอาจารย์เนาะ
2: ครับครับ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีอาจารย
1: ์ครับ
2: มีปัญหาปวดหลังตรงเส้นกระเบนเหน็บเนี่ยมันปวดร้าวอะ
1: ครับก็ท่อเลือดดำมันรีบนั่นเองนะครับทำให้มันระบายน้ำเสียพวกกรดยูริกยูเรียหินปูนที่หมดอายุแล้วทิ้งไม่ได้มันก็หมักหมมมันดองอยู่ตรงนั้นก็เลยทำให้กระดูกทรุดตัวนะครับทำให้หมอนรองกระดูกมันทรุดตัวบางลงก็เลยไปทับเอาเส้นประสาทนะครับก็ต้องขยายท่อเลือดนะครับเพิ่มออกซิเจนในเลือดให้ขยะในเลือดมันน้อยลงนะครับแล้วก็ขยายท่อเลือดให้กลับสภาพเดิมให้ท่อเลือดยืดหยุ่นดีนะครับก็เดี๋ยวอาการเหล่านี้ก็จะเบาขึ้นนะครับนะครับก็ต้องทานคลอโรฟีนาคู่กับสาหร่ายแดงนะครับแล้ว
2: คลอโรฟีนา
1: ครับแล้วก็พอทานไปได้สัก15วันหรือ1เดือนก็เพิ่มแคลเซียมอีกตัวนึงนะครับเพื่ออ่าพวกเนี่ยเข้าไปนะครับเสริมกระดูกกลับสภาพเดิมครับ
2: แล้วเราต้องทานตัวนี้เลยแต่ว่าผมมีปัญหาเรื่องเบาหวานอยู่ด้วยนะอาจารย์
1: อ๋อถ้าเบาหวานอยู่ด้วยแน่นอน
0: แล้วเป็นเบาหวานพิเศษเลย
1: ก็ทานชุดเบาหวานพิเศษเพราะมันมีสารแดงด้วยนะครับ
0: มีคลอโรฟีนามีพรมมิ
1: ครับ
2: แล้วตอนนี้เราต้องเริ่มทานอันไหนก่อน
1: ถ้าก็ทานชุดเบาหวานเลยเพราะในเบาหวานมันมีคลอโรฟีนาอยู่แล้วนะครับ
0: แล้วก็
1: เพิ่มสารแดงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับครับ
2: มีกี่ตัวตอนนี้เราต้อง
1: มีสี่ตัวแล้วครับ
2: อ๋อสี่ตัว
0: เป็นชุดของเขาเลยชุดใหญ่
2: มีสลายแดงคลอโรฟีนา
1: แล้วก็ MT พลัสแล้วก็ออยครับ
0: ค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อแล้วก็ออยใช่ไหม
1: ครับครับ
2: ไอ้สามตัวนี้มาก่อนนี่ก็ทานอยู่นะ
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ต่อหลังก็หยุดไป
0: นานไปแล้วเนาะนาน
1: ครับครับ
0: วันนี้แดงไปแถวนั้นอยู่ใกล้เลยวันนี้แดงผ่านแดงผ่านวันนี้แดงจะไปโรงพยาบาลเปาหลังโรงพยาบาลเปา
2: โลอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวคุยกับคุณแดงว่าเออมันต้องเท
0: ่
2: าไหร่
0: ค่ะได้
1: ครับนะครับก็หลายคนก็เข้าใจว่าโรคกระดูกทับเส้นก็จะทำงานหนักทุกตัวนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ให้อย่าลืมว่าการที่เราเป็นกระดูกทับเส้นนี้ท่อเลือดเราต้องรีบแล้วล่ะนะทำให้เกิดการหมักหมมนะของดองไปหมักหมมแทนที่จะระบายทิ้งทางปัสสาวะมันระบายทิ้งไม่ได้เพราะท่อเลือดดำมันต้องส่งเลือดดำหรือเลือดเสียเนี่ยเลือดที่มันหมักหมมเนี่ยต้องไปทิ้งทางปัสสาวะนะครับเพราะถ้ามันไปทิ้งไม่ได้ไอ้เลือดที่หมักหมมเหล่านี้แหละครับเลือดเสียเหล่านี้มันก็ทำให้หมอนรองกระดูกมันทรุดตัวนะพอทรุดตัวก็ทำให้เราเป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับเพราะโรคพวกนี้หนานวดก็ไม่หายทำอะไรก็ไม่หายนะครับต้องฟื้นระบบท่อเลือดเท่านั้นนะครับถ้าไม่ฟื้นเราก็ไปผ่าตัดถ้าไปผ่าตัดนี่ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตเพราะเวลาไปผ่าตัดเอาเส้นประสาทหรือกระดูกสันหลังเนี่ยหมอก็จะมีใบเราเซ็นว่านะทำใจนะไม่มั่นใจว่าจะได้มาเต็มร้อยหรือเปล่าหรือผ่าตัดแล้วจะดีขึ้นขนาดไหนเขาไม่รับประกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาวิธีธรรมชาติก่อนนะครับขยายท่อเลือดทำให้ขยะในเลือดมันน้อยนะโดยการทานคลอโรฟีนาการเผาก็มีคลอโรฟีนามีออกซิเจนเยอะการเผาผลาญก็เยอะทำให้ขยะในเลือดมันน้อยลงนะครับเหมือนควันดำนั่นแหละเลือดเรานะครับเมื่อมีออกซิเจนเยอะรถก็เผาไหม้หมดจดควันดำก็น้อยนั้นเราต้องการให้เลือดของเรานี่สะอาดนะครับเราเลยต้องทานคลอโรฟีนานะครับเพื่อให้เลือดสะอาดนะให้เลือดมีความเป็นกรดน้อยลงไตก็ทำงานเบานะครับท่อเลือดก็ไม่แข็งเปราะนี่นะครับทานสาหร่ายแดงด้วยนะครับคู่นี้ก็จะฟื้นเกี่ยวกับไขที่เป็นกระดูกทับเส้นทำให้ดีขึ้นได้นะครับนะส่วนพอดีจากนี้แล้วต่อไปค่อยฟื้นกระดูกนะเราทานแคลเซียมเข้าไปก็ได้นะฟื้นกระดูกต่างๆนะครับส่วนไขกระดูกคลอโรฟีนาเขาก็ไปฟื้นให้กับเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็จัดเซตให้หมดไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอย่างไรนะเราอธิบายเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงเป็นวิทยาศาสตร์นะให้กับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นของเราไม่ได้หวังจะขายแบบงมงายหายมันไม่ได้นะครับเราต้องอธิบายความจริงนะครับแล้วผลที่ออกมาจะค่อยดีขึ้นเราบอกว่าดีขึ้นนะเราไม่ได้บอกคำว่าหายคำว่าหายนี่มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้โฆษณาชวนเชื่ออะไรขนาดนั้นนะครับท่านพิจารณา เหตุและผลเอากันเองนะครับนะซึ่งท่านถ้าใครฟังรายการทุกวันท่านก็จะได้ยินการสัมภาษณ์คนป่วยนะออกรายการกันทุกวันนะครับคนนั้นโทรมาเราก็รับสายสดเลยนะครับเพราะเรามั่นใจว่าเราไม่ได้เอาของไม่ดีให้กับท่านผู้ฟังนะครับถ้าเอาของไม่ดีให้ท่านผู้ฟังหรือคุณภาพไม่สูงพอเนี่ยเราก็จะไม่ออกอากาศนะเดี๋ยวก็ถูกด่าครับนะครับเพราะฉะนั้นนะเราคุยความจริงกันว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นเช่นไรนะครับก็โทรเข้ามาได้ปรึกษากันได้นะครับที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07 054นะครับโทรมาปรึกษาพูดคุยกันไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรนะให้เรามีส่วนร่วมอีกทางหนึ่งนะครับเสริมไปกับทางการรักษาแบบแผนปัจจุบันทางการแพทย์สมัยใหม่นะครับต้องช่วยกันหลายทางวันที่เราป่วยแล้วสุดแล้วนะร่างกายฟื้นตัวยากแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ทั้งสองทางทั้งใช้ยาทั้งใช้สารอาหารของเรานี่เน้นกันเป็นสารอาหารนะครับนะเป็นสารอาหารที่เซลล์ในร่างกายต้องการนะครับพอทานไปเซลล์ก็ได้กินอาหารก็ทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นนะครับพอเซลล์แข็งแรงมันก็ต่อต้านเชื้อโรคสู้กับเชื้อโรคได้นะครับก็ทำให้ร่างกายเรากลับสู่ภาวะใกล้เคียงปกติกันแทบทุกรายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรามีสมุนไพรที่เกี่ยวกับสวยงามด้วยนะครับเมื่อโรคต่างๆดีขึ้นแล้วอยากจะสวยงามอยากจะหน้าตาอ่อนเยาว์อยากให้ริ้วรอยน้อยลงนะครับนั่นก็ทานชุดพรีเมียมพิเศษไปนะครับก็จะทำให้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับทำให้หน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นภายในดีภายในกระชับมดลูกเข้าอู่มดลูกเล็กนะครับซึ่งเราก็บอกอยู่เสมอว่าคนมดลูกไม่ดีดูหน้าท้องอย่างเดียวครับไกลหน้าท้องบานๆกลมๆนั่นคือลักษณะมดลูกมันยืดตัวมันเลยไหลลงมาอยู่ข้างล่างของท้องเราทำให้ท้องเราบานกลมนะครับเราก็พอทานสมุนไพรของเราไปมันก็หดเข้าทำให้หน้าท้องของท่านสวยนะครับคนที่มดลูกดีดูหน้าท้องกันเลยครับหน้าท้องจะนูนตรงกลางข้างๆแฟบหรือท่านนึกภาพเอามะละกอลูกเล็กๆผ่าซีกแปะหน้าท้องมันนูนอย่างนั้นนูนเป็นสันเรียวข้างล่างมันลูกมะละกอนะแล้วก็นูนเป็นแนวข้างๆเอวจากคอดเข้านั่นคือลักษณะของคนที่มดลูกดีก่อนทานนะครับท่านควรจะถ่ายรูปหน้าท้องของท่านไว้ก่อนว่าบานกลมขนาดไหนนะครับพอทานของเราไปมันจะหดเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะหน้าท้องก็หดตามแต่ไม่ได้ลดน้ำหนักนะครับเดี๋ยวไปเคลมเรื่องลดน้ำหนักนะร้องเราไปทำให้มดลูกมีการหดตัวลงนะใครที่ลำไส้ยาวเกินไปลำไส้ก็หดตัวกลับสู่สภาพเดิมทำให้หน้าท้องเรามีเสน่ห์เย้ายวนดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อบ้านก็จะชอบด้วยนะครับเพราะว่าทำให้ภายในของคุณผู้หญิงแม่บ้านเรานี่ไม่มีกลิ่นนะทำให้ภายในดีภายในกระชับภายในไม่มีกลิ่นมีข้อเสียอย่างเดียวคือติดลูกง่ายนะครับใครอยากมีลูกก็สมใจถ้าใครไม่อยากมีลูกก็ต้องกินยาคุมด้วยนะครับเพราะหลายท่านโทรมาว่าเนี่ยตั้งท้องเฉยเลยนะลูกห่างกับคนโตกันเป็น10ปีกันเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฮอร์โมนดีระบบร่างกายเลือดลมดีมันก็พร้อมที่จะมีลูกได้เพราะนั้นก็ต้องกินยาคุมหรือฉีดยาคุมนะครับสำหรับผู้หญิงที่อายุไม่ถึง40ปีนะครับหรือ40ปีต้นๆก็ยังท้องก็มีนะครับหรือใครมีลูกยากอยากจะมีลูกทำกิฟต์ทำอะไรมาหลายครั้งแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีก็สามารถโทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับถ้าไม่เป็นหมันเนี่ยเราก็ช่วยให้มีลูกกันหลายคนแล้วนะครับก็โทรมาปรึกษากันนะครับนะแล้วแมมเบอร์ของคุณแดงไว้ท่านสามารถส่งหน้าท้องมาให้คุณแดงดูได้ว่ามดลูกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์จากภาพได้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้ามีเนื้องอกในมดลูกไหมนะก็ถ่ายหน้าท้องมาถ่ายลำคอมานะชิดๆหน่อยนะครับเราต้องการดูว่าถ้าหน้าท้องบานกลมและมีกระมีติ่งเนื้อตามลำคอคนนั้นก็มีสิทธิ์มีเนื้องอกในมดลูกเราก็ต้องจัดชุดพิเศษให้นั่นเองนะครับเพราะการเอาเนื้องอกออกนี่แน่นอนเนื้องอกมันโตเพราะมีก๊าซคาร์บอนนะครับเราต้องดึงก๊าซคาร์บอนออกให้หมดก็คือพื้นเลือดจางนั่นเองเลือดคนถ้าเลือดจางจะมีก๊าซคาร์บอนในร่างกายเยอะเนื้องอกเนื้อร้ายถึงไม่ดีพวกไฝพวกกระพวกติ่งเนื้องอกเนื้อร้ายมันก็ก่อตัวเพราะเรามีก๊าซคาร์บอนให้มันหายใจนะครับเนื้อร้ายพวกนี้ก็เลยขยายตัวกันไปกันใหญ่เลยนะครับ ก็โทรมาปรึกษากันนะครับ
0: โทรมาได้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเมื่อสักครู่มีลูกค้าชื่อคุณแดงชื่อเหมือนกันกระแดงเลยนะคะอยู่ตำบลยายชาอำเภอสามพรานนครปฐมสั่งคลอโรฟิน่า2กระปุกโอนเงินมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ค่ะพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะนะคะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ให้เราดูแลนะคะสั่งมาก่อนหน้านี้ก็สั่งมาหลายอย่างอยู่ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: นะคะก็เป็นลูกค้าประจำกันแล้วสำหรับคุณแดงก็โทรเข้ามาอยู่สามพันนี่เองนครปฐมนะคะเอาละค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักจบรายการแล้วก็คงต้องได้ไปดูแลมีคุณป้าสสิเนาะอยู่นวลจันทร์นายก็สั่งมาหลายอย่างเหมือนกัน บอกว่าพอถามว่าสั่งอะไรบ้างคะเฮ้ยคุณแดงในรถมีเยอะนี่เอาให้เลือกหน่อย
1: มาเลือกมาว่าจะเอาอะไรดีนะคร
0: ับ นะคะคุณป้าน่ารักมากนะคะท่านเป็นลูกค้าประจำอ
1: ย่าง
0: เ
1: รารถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวงเคยเห็น
1: แขวนตรงเต็มไปหมดอย่างนั้น
0: ขายผักขายทุกอย่างนะคะอาหารการกินผักทุกอย่างเป็นอาหารสดอาหารแห้งเต็มรถไปหมดนะคะแดงก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่มันอยู่ข้างในนะคะรถเรามาโดนแดดโดนลมไม่ได้เพราะอาหารเสริมเราต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเป็นอีกเคสหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานเนาะว่าเบาหวานนี่ก็ใครที่มีอาการแบบนี้นะคะปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนคืนหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต
1: ่แค่นั้นก็รำคาญแย่แล้วครับ
0: ค่ะปัสสาวะทั้งคืนนะคะปากแห้งคอแห้งหิวน้ำบ่อยๆนะคะเป็นแผลก็หายยากนอนไม่หลับนะคะร่างกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะชาปลายมือปลายเท้านะคะแล้วก็ตาเริ่มพร่ามัวนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชายเนี่ยอวัยวะเพศอาจจะไม่แข็งตัวเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมันหย่อนยานอ่อนแออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะก็จะทำให้มีปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศนะคะจะลดลงแน่นอนนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้ก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะอย่าปล่อยให้เป็นมากเป็นนานนะคะเกินแก้ไขแล้วเดี๋ยวขึ้นตาเดี๋ยวตาผ้ามัวจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นนั่นเองนะคะเอาละค่ะมองดูเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วใครที่อยากให้เราดูแลนะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะพูดคุยกับเรานะพูดหลังรายการก็ได้ก่อนรายการก็ได้นะคะโทรมาได้ค่ะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลแนะรถจักรยานยนต์สาธารณะยื่นตรวจสภาพล่วงหน้า1เดือนเพื่อความสะดวกก่อนชำระภาษีประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะต้องมีการตรวจสภาพรถและชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกลดความแออัดในการเข้าใช้บริการณสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกรัฐบาลแนะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพรถได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตพื้นที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันจบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันสุจิราสิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวะสนุกๆให้กับท่านผู้ฟังของเราเพื่อได้ออกกำลังกายกันนะคะถือเป็นยาอายุวัฒนะแขนงพิเศษนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราทำให้ทุกๆวันนะคะวันละประมาณ20นาทีก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาเลยก็อาจจะน้อยกว่า20นาทีก็แล้วแต่นะคะทำเป็นช่วงๆทำเป็นช่วงสั้นๆเช้าบ้างกลางวันบ้างบ่ายว่างบ่ายบ้างนะคะเพราะบางท่านบอกว่าให้มีเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกนะเนื่องจากว่าภาระมันเยอะไหนจะลูกไหนจะครอบครัวไหนจะตัวเองไหนจะต้องไปทำงานไหนจะภาระโน่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นก็ลองให้เวลากับตัวเองสัก5นาทีเช้า5นาทีเย็นหรือไม่ก็ถ้ามากได้ก็10ประมาณนี้นะคะทำให้ทุกวันสม่ำเสมอค่ะถือเป็นยาขนาดวิเศษที่จะช่วยลดพุงลดโรคป้องกันโรคภัยต่างๆได้เยอะนะคะคุณฟังคะสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้เราได้ทราบข่าวกันก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นแต่การรักและก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนั้นหาความเป็นกลางให้กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะอย่าไปสุดโต่งอะไรมากจนเกินไปหาความบาลานซ์ให้กับตัวเองนะคะกลางๆเข้าไว้ค่ะคุณฟังมันจะได้พอดิบพอดีอย่างเช่นอาหารก็รสชาติกลางๆค่อนมาทางรสจืดหน่อยนึงนะคะจะได้ไม่มีปัญหากับกระเพาะกับลำไส้อารมณ์ก็กลางๆไว้ค่ะนะไปวีนไปแวดมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องของการทำกิจวัตรอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะคะพออยู่มากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเป็นกลางนี่แหละค่ะคือทางเห็นความสุขมากที่สุดนะคะผู้จัดก็กลางๆเข้าไว้คืนพูดมากกว่านี้แต่เสียงไม่มีเอาเป็นว่าออกกำลังกายกันดีกว่านะคะจากสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่สั่งซื้อได้จาก0625100560-9อันนี้ว่าแต่เขาอีหนองเป็นเองอ่ะเชิญออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดปวดผื่นจะหายไป

ท่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอา้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกสะบัดแขนโบก

ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที26

วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะหลายๆท่านวันนี้รู้สึกว่าฮึดสู้ในการที่จะออกกำลังกายกันมากขึ้นนะคะจากเรื่องของป้าบุญหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันไม่แน่นอนจริงๆนะคะวันนี้มีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้หรือไม่ก็อาจจะจากไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ก็เลยมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเห็นดีด้วยนะกับประโยคนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาต่างๆนานาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้คุณผู้ฟังออกกำลังกายแนะนำเพลงเข้ามาเยอะมากๆจนสุขก็เปิดเพลงไปต่างๆนานาเนาะจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเพลงจะไม่สอดคล้องกันเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าขอสักเพลงเถอะจะได้ออกกำลังกายด้วยก็เลยไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกับการออกกำลังกายก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็สุขภาพดีๆก็จะได้อยู่กับเราด้วยนะคะอย่าลืมว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังเช่นนะคะคุณฟังอันนี้เนี่ยขอท้วงติงคุณฟังด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่คุณฟังท่านใดท่านหนึ่งนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าคือกรณีที่ว่าเมื่อเราไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเราสมมติว่าเราอาจจะมีเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเลขมันก็มากขึ้นคุณหมอบอกว่าเอ๊ะอย่างงี้คุณหมอรับไม่ได้นะเอ๊ะเป็นมาได้ยังไงเอ๊ะไปทำอะไรมาคุณหมอก็เช็คดูอ่ะอย่างงี้อย่างงี้เราก็ให้เหตุผลไปพอเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยกับการที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็ทานยาแล้วเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยอย่างงี้ก็ไม่ถูกนะคุณฟังอย่างงี้ไม่ยากหรอกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะต้องแก้ไขจากที่เคยทานข้าวเยอะๆไม่ได้แล้วฉันทานข้าวไม่ได้แล้วเพราะอะไรทานข้าวเยอะเนี่ยอันตรายกับฉันแน่ๆแล้วความดันสูงถ้าเผื่อว่าฉันยังคงนอนดึกอยู่แบบนี้ฉันจะแย่แน่ๆคุณฟังลองคิดดูไม่มีใครรักคุณฟังเท่ากับตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองวันนี้เพื่อตัวเองในวันข้างหน้าแล้วก็จะลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารให้เป็นยาหรือว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของการนอนพักผ่อนให้เต็มที่อารมณ์สดชื่นสดใสแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาก็จะไหลเข้ามาสู่ตัวเราเราปรับเปลี่ยนแล้วนะคะพฤติกรรมต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาค่ะจะมีสมุนไพรแปลกเวทราไปกินด้วยหรือไม่นั่นอยู่ในวิจารณญาณของคุณผู้ฟังแต่ถ้าตอนนี้จะสั่งซื้อนะคะ0625100569นะคะนะคุณฟังอันนี้ก็จะถูกใจแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้คุณฟังปรับเปลี่ยนแล้วก็แจ้งข่าวกันว่าถ้าจะสั่งซื้อแปะกล้วยดองไปกินก็ต้องรีบกันนิดนึงจะได้ไม่เสียหลักจะได้ไม่เสียหลายจะได้ไม่เสียหายนะคะแล้วก็จะได้ไม่เสียใจ0625100509นะคะช่วงท้ายนี้คุณฟังค้ายังไม่ท้ายที่สุดฟังเพลงเพราะจากคุณพิทยาตามคำขอค่ะ

0: พิทยาบุญรัตพันธ์ตามคำขอนะคะความสุขอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็สุขภาพดีๆก็อยู่กับคุณฟังนะคะช่วยกันดูแลตัวเองรักตัวเองค่ะเพื่อวันนี้วันที่ดีที่สุดของคุณวันพรุ่งนี้นะคะเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าการที่เราป้องกันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: สั

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์มหัทนาเตมีนะคะเรามาเจอกันหลังพระอาทิตย์ตกดินค่ะแล้วก็รอนะคะอุตสาสาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กันได้ทุกวันในเมื่อพระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่นะคะเราก็ยังมีความหวังกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นวันที่1หรือว่าวันที่16 ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนกันละกันนะคะกันแล้วแต่ดวงกันละกันดวงใครดวงมันเนาะไม่เกี่ยวกับเรื่องของนะคะจะมีบุญมีวาสนาอะไรยังไงแต่อาจจะแบบว่าเป็นโชคช่วยของท่านโอกาสมันมาท่านก็คว้าเอาไว้ค่ะแต่ว่าอย่าเป็นผีพนันนะอย่าแบบโอ้โหต้องขายบ้านขายรถเพื่อที่ว่าจะซื้อนะคะลอตเตอรี่หรือว่าจะไปนะคะเหมามาทั้งแผงแบบนี้ค่ะทั้งที่แบบตัวเองก็ไม่ได้มีงบประมาณในการซื้อเยอะแยะมากมายแต่ว่าซื้อเยอะเกินไปถ้าไม่ถูกขึ้นมาโอ้โหนะจะนั่งช้ำใจซะเปล่าๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาเปิดสายกันทั้งหน้าไมค์ขอเพลงกันดีกว่าค่ะที่023112612นะคะแล้วก็0984571091เดี๋ยวปุ๊กเช็คโทรศัพท์นิดนึงโอเคเรียบร้อยนะคะ023112612และ0984571091ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวให้เขาขอเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวย่าๆค่อยโทรไปนะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณนะ
1: ด้วยจ้ะ
0: โอเคเรียบร้อยแล้วคุณโยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะโยร้องไหมร้องจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อร้องด้วยนะโอเคค่ะงั้นวางสายไปก่อนนะสวัสดีค่ะจ้ะมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะคุณประนด
2: กระท่อมรถจนาก
0: ระท่อมรถจนาไม่ร้องเพลงกับเขาเหรอ
2: มีนาริศกับภูนศรีหรือเปล
0: ่
2: า
0: อ๋อนาริศกับภูนศรีนะโอเคที่หาให้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะขอเต้นหน่อยคุณครู
0: ค่ะ
3: อยากขับเครื่องบินชนใจเธออ
0: ยากขับเครื่องบินชนใจเธอ
3: ไม่รู้มันชื่อเพลงอะไรนะแต่มันมีเนื้อเพลงเนี้ย
0: ผู้ชายร้องใช่ไหม
3: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงนะผู้หญิงร้องโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวหนูหาให้นะสวัสดีค่ะโอเคโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะ023112612และ0984571091ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
4: จากคลองเตยนะครับ
0: ค่ะ
4: ชื่อนวพลครับ
0: ค่ะ
4: ขอฟังเพลงเกลียดห้องเบอร์5
0: เกลียดห้องเบอร์5
4: สายันสัญญา
0: อ๋อสายันนะโอเคเรียบร้อยค่ะ
4: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ023112612และ0984571091นะคะก็โทรศัพท์เข้ามาขอเพลงกันได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเพลงฝรั่งเพลงอินเดียเพลงจีน แล้วแต่ท่านจะพอใจเลยก็แล้วกันนะคะอยากจะฟังเพลงไหนนี่เปิดสายกันทางหน้าไมค์ให้นะคะให้โทรศัพท์เข้ามาวันนี้ก็มีเหตุการณ์ระทึกนะเหตุการณ์ระทึกอยู่ที่รัฐสภาค่ะฝ้าเพดานโรงอาหารพังถล่มลงมานะคะที่บริเวณโรงอาหารชั้น B2 นะภายในอาคารสัปปยะสภาสถานก็คือรัฐสภาแห่งใหม่ก็สร้างความเสียหายกับชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่ด้านล่างนะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าตกอกตกใจแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดคนก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าเหตุเกิดในวันหยุดราชการก็เลยไม่มีข้าราชการส.ส.ส.ว.หรือเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ในพื้นที่นะคะส่วนหลายฝ่ายนะก็ระบุว่าโชคดีมากเลยที่เป็นวันหยุดเพราะว่าถ้าเป็นวันทำการปกติแล้วก็โหจุดนี้นี่นะโรงอาหารมันก็ต้องมีคนหนาแน่นอยู่แล้วในช่วงพักกลางวันนะคะหากถล่มวันธรรมดาอาจไปสู่การบาดเจ็บได้ทีเดียวตอนนี้ก็มีการปิดกั้นพื้นที่ จ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ทำการปิดกั้นนะคะเป็นการชั่วคราวทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบค่ะเดี๋ยวมันจะพังถล่มลงมาอีกนะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
5: ค่ะ
0: ค่ะ
5: โอ้รักที่เลือกไม่ได
0: ้โอ้รักที่เลือกไม่ได้ใครร้อง
5: สีสลาย
0: อ๋อค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ
5: เมื่อคืนนี้ไม่ได้โทรมาแล้วฝนตกฟ้าร้อง
0: โอ้ค่ะเนาะแต่ว่าทางกรุงเทพนี่ไม่ตกเลยนะคะคุณป้าค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
5: จ
0: ้าค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะเพลงนี้สวัสดีค่ะจุ๊บๆค่ะค่ะพูดถึงนะพายุฝนตกฟ้าคะนองแบบนี้นะบ้านไหนที่แบบมีต้นไม้ใกล้บ้านน่ะนะคะก็ให้เขามาตัดออกไปเลยก็ได้นะเพราะว่าวันดีคืนดีมันอาจจะมาพังถล่มทับบ้านของท่านได้รับความเสียหายก็ได้นะอาจจะบาดเจ็บอาจจะตายได้เลยทีเดียวนะคะถ้าต้นไม้มันใหญ่มากๆแบบนี้นะก็ช่วงนี้ถ้ามีฝนพายุนะอย่างพวกต้นไม้ที่อยู่มานานมากแล้วอ่ะมันก็เหมือนคนชรานะคะมันรากมันก็ผุพังไปหมดนะมันก็ล้มลงมาได้ผู้ฟังก็ต้องระวังด้วยกันละกันรวมถึงป้ายโฆษณาต่างๆถ้าเกิดว่าไม่อยู่ใกล้ๆได้ก็จะดีมากเพราะว่าเวลามันเนาะมันพังลงมาก็คงจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองนะคะด้วยข้อมูลจากรายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะเดี๋ยวปุ๊กขอไปหาเพลงก่อนเนาะอยากขับเครื่องบินชนใจเธอเนี่ยนะเดี๋ยวจะและเดี๋ยวจะให้สัญญาณอ่ะคุณยาย่าเนาะคุณยาย่ากับคุณโยนะคะอ่ะโทรศัพท์เข้ามาทางหน้าไมค์ได้อ่ะเดี๋ยวระหว่างที่ร้องเพลงปุ๊จะได้ไปหาเพลงให้คนอื่นนะอ่ะคุณยาย่าคุณโยโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะ023112612นะคะที่จริงร้องเพลงคู่กันก็ได้นะ2คนเนี้ยไปหัดร้องเพลงคู่มานะคะได้ไหมก็คือให้คุณยาย่าโทรมา02ใช่ไหมและให้คุณโยโทรมา098ใช่ไหมทีนี้ก็เป็นคู่กันละร้องเพลงคู่กันได้โทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะคุณยาย่านะคะ023112612นะคะแล้วคุณโยด้วยใช่ไหม023112612ค่ะเดี๋ยวปุ๊กรอสายแล้วตอนนี้ไปฟังสปอร์ตกันก่อนนะเดี๋ยวปุ๊กจะไปหาเพลงที่ขอกันมาค่ะ

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร

0: คุณยาย่าอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้วนะปุ๊กยังไม่พร้อมเดี๋ยวตั้งโทรศัพท์นิดนึงตั้งโทรศัพท์ให้จ่อไมค์นิดนึงนะเดี๋ยวนะโอเค1 2 3เริ่มค่ะ
1: น้องเป็นสาวคอนแก่นยังบ่เคยมี

น้องนั้นแม้ต้องการอันจะคอยเอาอีสานบ้านป่าเช้าก็ไปทำนาคำแรงมาเงาง้อยเอาว่าน้องเป็นลาวเป็นสาวเมือง

บ่อยถ้าน้องเด็กหอยดีใจใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่เปิดประตูให้แล้วดวงใจพี่อย่ามองว่าน้องต้อยต่ำหากจะดำก็ดำแต่กายเช้าอีสานมองเมื่อนอนและเมื่อ

0: อยากมาแลใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่เปิดประตูให้แล้วดวงใจพี่อย่ามองว่าน้องต้อยต่ำหากจะดำก็ดำแต่กายสาวอีสานบ้านป่าเช้าก็ไปไอ้สาวอีสานมองเมื่อนอนละเมอเผื่อคอยใจเลื่อนลอยคอยหายเห็นเป็นลูกชาวนาอายจึงบ่อยากจะบ่อยากมามั่นหมายคอยแรมปีน้องมียังอายคอยคอยคอยน้องคอยจนอายคิดแพงแนงนายแต่อายอยากมาแล้วจบแล้วจ้า
1: โอเคเรียบร้อยค่ะแล้วคุณโยล่ะ
0: ค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายแล้วจ้า
1: จ้าม
0: าให้ปุ๊บด้วยจ้า
1: แล้วคุณโยว่าไงจะร้องไหม
2: พี่จากบ้านนาไปห้าหกปีมาเยือนคนที่ด้วยความคิดถึงปีนู้นพบเธอทุกวันทุกวันเคยนั่งช่วยกันเก็บบัวในบึงเคยนั่งรำพึงรำพันรักใต้ร่มโพเราเคยเล่นน้ำในลำประดงพายเรืออีโปงเก็บดอกสนอลุยน้ำเลยโคลนหาปูหาปลาจำได้จิตตาแต่เล็กจนโตแทบร้องหายโหใจหายเสียดายการด่าได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็นชีสูญเสียความดีที่น้องเหมือนหน้าถูกมารทั้งคมหลอกขายรอตายกลับมาอยากเยี่ยมไปหากลัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชีสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดนะรอยมกนาหูมานยามีจะแสงประธรรมชินนำเห็นทางจะแสงสว่างสิ้นเวรกันทีลาแล้วแม่ชีชาตินี้ขอโมนาได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็นชีสูญเสียความดีที่น้องเหมือนหน้าถูกมารทั้งคมหลอกขายรอบตายกลับมาอยากเยี่ยมไปหากลัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชีสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดนะรอยมรณนาหมู่มารยามีจะแสงประธรรมชี้นำเห็นทางจะแสงสว่างสิ้นเวรกันทีลาแล้วแม่ชีชาตินี้ขอโมทนาที่นี่ขอมาไปแก่คุณปุ้มนะครับ
1: จ้าโอเคเรียบร้อย
2: แล้วก็ทุกสิ่งก็ต้องตายครับ
1: จ้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอเคค่ะปุ๊บเรียบร้อยนะคะหนับท่านที่อยากจะร้องเพลงปุ๊กก็ตามใจให้ร้องกันแต่ว่าจะขอเพลงไม่ได้นะใช่ไหมถือว่าท่านใช้สิทธิ์ของท่านไปแล้วในการร้องหรือในการขอนะคะมาฟังเพลงกันเลยท่านที่ขอเพลงกันมานะคะปุ๊กเรียงลำดับไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

รายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงาน

ข้อหาเพิ่มค่ะกับนายแพทย์กมลซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ผู้ก่อเหตุอีก2ข้อหานะคะรวมเป็น5ข้อหาหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาและยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาค่ะคือสรุปข้อหาที่อาจารย์หมอเนี่ยถูกดำเนินคดีนะคะจากเดิมที่โดนแจ้งไปแล้วเนี่ย3ข้อหาล่าสุดพนักงานสอบสวนแจ้งเพิ่มอีกนะคะก็คือ1กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส3ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินค่ะแล้วก็4ก็คือแจ้งเพิ่มนะคะขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นค่ะ5ก็คือแจ้งข้อหาเพิ่มขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามจราจรไฟจราจรนะคะไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรแล้วตำรวจก็นัดฝั่งอาจารย์หมอและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้ง3ครอบครัวมาเจรจาไกล่เกลี่ยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นทางการในวันที่15กันยายนนี้ค่ะที่สภ.บ้านดู่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งผลการตรวจแอลกอฮอล์ของอาจารย์หมอในวันเกิดเหตุยืนยันผลเป็น0ค่ะไม่พบสารมึนเมานะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าพร้อมจะรับผิดชอบเยียวยาทุกครอบครัวอย่างเต็มที่ค่ะก็คือย้อนเหตุการณ์ไปนะสำหรับท่านที่นะคะไม่ได้ฟังข่าวเรื่องนี้ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาที่บริเวณ4แยกบายพาสนางแลจังหวัดเชียงรายค่ะก็คืออาจารย์หมอเนี่ยขับรถเก๋งสีแดงนะคะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ฝ่าสัญญาณไฟแดงค่ะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มนักศึกษาหญิงนะคะชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์ของม.แม่ฟ้าหลวงที่จอดรอสัญญาณไฟอยู่ก็เลยทำให้นักศึกษาเสียชีวิตไป2รายคือน้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายค่ะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาอีก1รายและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1รายนะคะวันนี้ทางตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาอาจารย์หมอเพิ่มนะก็นี่ผู้ฟังคะเห็นมั้ยเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สนใจนะการขับรถเร็วนะคะจะเบรกก็เบรกไม่ทันที่สำคัญคือผิดกฎจราจรด้วยนะไฟแดงอยู่ท่านจะฝ่าไปได้อย่างไรบางครั้งเนี่ยปุ๊กเนี่ยก็เจอเหมือนกันนะคนที่แบบส่วนใหญ่ที่เจอนะจะเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะที่ฝ่าไฟแดงนะคะปุ๊กคิดว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ท่านทำไปท่านอาจจะรีบไปอาจจะมีธุระอาจจะอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ท่านฝ่าไฟแดงเนี่ยมันเป็นนะคะเรียกว่ากลับคืนมาไม่ได้แล้วท่านก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงทีเดียวนะคะแล้วมีการตั้งข้อหาเดี๋ยวนี้ข้อหาหนักแล้วนะเมาแล้วขับอย่างนี้ฝ่าสัญญาจราจรอย่างนี้นะคะก็มีข้อหาที่ร้ายแรงมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันต่อนะคะเดี๋ยวนะปุ๊กดูลิสต์นิดนึงรักที่เลือกไม่ได้นะรักที่เลือกไม่ได้นะคะของคุณสีสลายเป็นต้นฉบับเดิมนะของคุณป้าเน่งน้อยนะคะแล้วก็มีผู้ฟังขอเพลงมาหลังไมค์โลกของพึ่งของคุณแม่พุ่มพวงนะคะแล้วก็มีรักน้องพรแต่จะเอาเวอร์ชั่นของคุณหนูมิเตอร์นะคะปุ๊กก็จัดให้เรียบร้อยแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: ค่ะนะคะจบไปแล้วเพลงน้องพรค่ะเวอร์ชั่นของคุณหนูมิเตอร์นะคะแล้วก็เมื่อกี้คุณปาโทรศัพท์เข้ามาหลังไมค์เนาะอยากจะร้องเพลงใช่ไหมอ่ะปุ๊กส่งสัญญาณมาให้ละโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะที่023112612ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะวันนี้จะร้องเพลงอะไร
1: ความรักเหมือนยาขมค่ะ
0: ความรักเหมือนยาขมนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอาเชิญเลยค่ะ
1: ร้องเลยนะ
0: จ้ะได้เลย

0: ใจจะไอขอบคุณค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวปลอบมือให้หน่อย
0: ขอบคุณทุกๆนะแล้วก็เยอะๆจะยาก
1: ค่ะ
0: สายค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส
0: ว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: เรียบร้อยนะคะอีกท่านหนึ่งนี่แหละตามใจแฟนรายการนะอยากจะร้องเพลงก็ได้แสดงความสามารถของท่านมานะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะหลังไมค์ขอเพลงนี้มาเดี๋ยวนะชื่อเพลงฝนหลงฟ้าของคุณยอดรักสลักใจนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อเลยแล้วก็จะมาลารายการกันได้แล้วนะเดี๋ยวปกปิดปกมือก่อน

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร

ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพบกับรายการบ้านเราข่าวและเพลงกันได้วันเสาร์ค่ะเวลา15นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะส่วนวันอาทิตย์สดนะขอเพลงได้นะคะหลังเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกาค่ะเรามาเจอกันทางคลื่นนี้นะAM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะจะฟังทางคลื่นวิทยุก็ได้จะฟังผ่านเว็บไซต์ก็ดีนะคะที่ www.radio792.org ค่ะ radio792.org ค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกนะคะทุกวันเสาร์วันเสาร์สองทุ่มนะคะรายการชวนคิดชวนคุยก็สดเหมือนกันนะคะขอเพลงได้ช่วงนั้นเหมือนกันโชคดีมีความสุขทุกท่านลาไปด้วยเพลงนี้แล้วกันนะคะจอมขวัญใจของคุณทูลทองใจค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งทางบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันที นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
9: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
8: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
11: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
12: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดเพราะว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ครับในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าและปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
11: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิตอิทเซนเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
13: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชติและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชติกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าการมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวะหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสด ทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6 ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น.

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111

0: สูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการทำนายคลายทุกข์ดำเนินรายการโดยอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างท่านรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความโทรศัพท์025650289 025650641และ081668670

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักครับมาพบกันนะครับในรายการทนายคลายทุกข์กับผมอาจารย์วสันต์ศรีเมืองช่างทนายความนะครับวันนี้นะครับก็จะมาต่อนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับที่ติดค้างไว้เมื่อวันที่แล้วนะครับเพราะว่าการกู้ยืมเงินนี่มันก็มีปัญหากันเยอะนะครับพี่ยืมน้องพี่ยืมลุงยืมป้ายืมหน้ายืมอานะครับเพื่อนฝูงยืมกันนะครับอันนี้นะครับพอมีการยืมเงินยืมทองกันเพื่อให้มันหมุนมันเวียนนะครับบางคนก็อาจจะติดขัดนะครับในเรื่องของธุรกิจบ้างนะครับก็ต้องไปกู้ไปยืมเขาอย่างนี้นะครับก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกว่าการยืมที่ถูกต้องนะครับการคิดค่าดอกบ่งดอกเบี้ยที่ถูกต้องนะครับเป็นอย่างไรนะครับถ้าสัญญาไม่ได้ระบุกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมเงินไว้จะเป็นอย่างไรไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือเราจะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนะครับก็พูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราก็มาต่อนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับมาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของความรับผิดนะครับในค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้นะครับความรับผิดนะครับในเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับผู้กู้ยืมนะครับหรือผู้ให้กู้เป็นผู้รับผิดนะครับในค่าธรรมเนียมนะครับผู้กู้หรือว่าผู้ให้กู้นะครับจะเป็นผู้รับผิดในเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับค่าหรือค่าธรรมเนียมนะครับในการทำสัญญาค่าส่งมอบนะครับและค่าส่งคืนเงินยืมย่อมตกแก่ผู้กู้ยืมเป็นผู้เสียนะครับอันนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา651นะครับอันนี้ตามมาตรา651บัญญัติไว้นะครับว่าค่าด้วยค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาค่าส่งมอบค่าส่งคืนเงินยืมนะครับย่อมตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้เสียนะครับอายุความนะครับในการฟ้องร้องเรียกเงินกู้ยืมนะครับเป็นอย่างไรครับการฟ้องเรียกเงินกู้นะครับต้องฟ้องภายในกี่ปีนะครับอายุความฟ้องเรียกเงินกู้ยืมนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับต้องถือว่ามีกำหนดอายุความ10ปีนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164นะครับอันนี้ก็คืออายุความ10ปีนะครับ10ปีตั้งแต่เมื่อใดครับตั้งแต่เมื่อวันที่ปฏิเสธนะครับหรือครบกำหนดนะครับในการที่ผิดชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ตามสัญญานะครับหนี้อย่างอื่น

เกินนะครับที่เปลี่ยนเป็นหนี้เงินกู้นะครับต้องฟ้องภายในกี่ปีครับมีนะครับบางคนไปทําเรื่องละเมิดขึ้นมาไปทําอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเอาแปลงเป็นสัญญากู้ยืมเงินกันก็แล้วกันง่ายดีนะครับอย่างนี้จะต้องฟ้องยังไงนะครับโจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยตามสัญญากู้ยืมซึ่งมีมูลหนี้มาจากการทำละเมิดของจำเลยอายุความเรียกร้องต้องเป็นไปตามเรื่องกู้ยืมไม่ใช่เรื่องมูลละเมิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงเรียบร้อยแล้วก็ต้องถืออายุความเรื่องกู้ยืมเป็นสำคัญเพราะอายุความละเมิดก็เพียงปีเดียวนะครับแล้วก็ซื้อของแล้วแต่ชำระเงินไม่หมดจึงทำหนังสือสัญญากู้ให้ผู้ขายไว้นะครับดังนี้อายุความฟ้องร้องในเรื่องนี้มีกำหนดอายุความ10ปีนะครับก็ถือตามอายุความสัญญากู้ยืมเงินนั้นนะครับบางคนไปซื้อของเอ้าเงินไม่พอเงินไม่ชำระไม่ครบนะครับขาดอีก 10,000 20,000 30,000 หรือว่าเป็นแสนอย่างนี้นะครับก็ได้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไว้นะครับเรื่องนี้ก็อายุความก็จะ10ปีนะครับสัญญากู้ยืมที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับผู้ให้กู้กรอกจำนวนเงินเกินจำนวนที่ตกลงกันในแบบพิมพ์สัญญากู้ที่ผู้กู้ลงลายมือชื่อไว้จะมีผลตามกฎหมายหรือไม่นะครับจำเลยกู้เงินโจทย์ไปนะครับ 8,000 บาทเป็นชื่อในแบบพิมพ์สัญญากู้โดยไม่ได้กรอกข้อความโจทย์นำไปกรอกข้อความเป็น 30,000 บาทนะครับขัดต่อข้อตกลงระหว่างโจทกับจำเลยสัญญากู้ที่โจทนำมาฟ้องจึงเป็นเอกสารปลอมเป็นเอกสารปลอมนะครับใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะครับอันนี้ก็สู้เลยนะครับว่าโอ้ที่ไปกอกจากเงิน8,000ไปกอกเป็น 30,000 อันนี้ถือว่าเป็นเอกสารปลอมเลยนะครับอันนี้ตามกฎหมายเขาถือว่าใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้สู้กันนะครับก็ชนะเลยนะครับอันนี้นะครับสัญญากู้ที่ส่งนะครับอ้างต่อศาลนะครับไม่ได้ขีดค่าอากรแสตมป์จะเป็นพยานหลักฐานในคดีนั้นได้หรือไม่นะครับหนังสือสัญญากู้ที่โจทส่งอ้างเป็นพยานหลักฐานต่อศาลโดยไม่ได้ขีดค่าอากรแสตมป์จึงใช้เป็นพยานหลักฐานคดีไม่ได้ตามประมวลกฎหมายรัชดาปอนนะครับมาตรา118เป็นผลให้คดีโจทไม่มีหลักฐานที่จะฟังว่าจำเลยกู้เงินโจทดังโจทฟ้องนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าการกู้ยืมเงินนะครับ2,000ก็ติดบาทหนึ่งอย่างนี้อากรในการที่จะติดตามสัญญากู้ยืมเงินนะครับพอติดแล้วนะครับก็ต้องติดให้ครบนะครับเรากู้กันเท่าไหร่ติดครบเสร็จแล้วก็ต้องขีดนะครับตอนนี้มีการสู้กันมาแล้วนะครับติดแล้วก็ไม่ขีดค่าออกนะครับถือว่าฟังไม่ได้นะครับว่าจำเลยกู้ยืมเงินตามฟ้องนะครับถือว่าไม่มีหลักฐานนะครับอันนี้สำคัญนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะสรุปให้ฟังนะครับถึงเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนี้นะครับมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากคนจนนะครับที่เป็นผู้กู้ยืมกฎหมายเรื่องนี้ก็จะบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2467ต่อมาก็ได้มีการตรวจชำระใหม่ขึ้นนะครับและก็ตราเป็นพระราชกิจจฎีกาประกาศใช้เมื่อวันที่1มกราคม2472นับตั้งแต่วันประกาศใช้ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา70ปี80ปี90ปีในวันที่1มกราคม2537นะครับดังนั้นที่ได้รวบรวมสาระสำคัญเรื่องกู้ยืมพิมพ์ไว้โดยตามที่ได้รับได้พูดไปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเป็นอย่างมากตามเจตนารมณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนะครับที่เราได้รู้ประวัตินะครับของกฎหมายกู้ยืมเงินมาเป็นเวลายาวนานนะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถึงจำนวนเงินนะครับถึงหลักฐานเอกสารนะครับที่ไปทำกันนะครับก็จะมีลายมีอะไรอย่างที่อาจารย์พูดอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีลายนะครับ
ส่งไลน์ส่งแชทส่งเฟซส่งอะไรกันขึ้นมานะครับก็จะเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์นะครับว่าด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี้เอามาประกอบกันได้นะครับเรื่องต่อมาก็เรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนี่นะครับผู้ให้กู้กรอกเงินเกินกว่าที่ยืมจริงอ่ะเป็นยังไงนะครับการกู้ยืมเงินนะครับถ้าทำกันตรงไปตรงมานะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็คือเมื่อมีการกู้ยืมเงินกันนะครับก็ทำสัญญากันเสียให้มันถูกต้องว่ากู้ยืมเงินกันจำนวนเท่าใดอัตราดอกเบี้ยกำหนดชำระแล้วลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายมีพยานสัก2คนนะครับเป็นของแต่ละฝ่ายแล้วต่างก็ยึดถือกันไว้คนละฉบับถ้าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมยอดเงินหรือสาระสำคัญอื่นก็เซ็นชื่อกำกับไว้ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินยอมพร้อมใจนะครับดังนี้ก็จะไม่มีปัญหาว่าสัญญากู้ยืมเงินนั้นมีการแก้ไขโดยพนักงานหรือไม่หรือเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ในทางปฏิบัตินะครับที่ทำต่อกันมักจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเช่นว่าทำสัญญาฉบับเดียวแล้วก็ให้ผู้กู้ยึดถือไว้คนเดียวหรือบางรายหนักไปกว่านั้นให้ผู้กู้เซ็นชื่อไว้ในช่องผู้กู้เท่านั้นส่วนข้อความทั้งหมดผู้ให้กู้นำไปกรอกเองแต่มักจะไม่กรอกทันทีนะครับรอไว้จนถึงเมื่อจะฟ้องหรือกรอกข้อความลงไปบางรายก็ระบุเงินเกินกว่าความเป็นจริงเช่นกู้ยืมเงินกัน 10,000 บาทแต่อาจไปกรอกเป็น 20,000 บ้าง 30,000 บ้างแล้วนำไปฟ้องคดีซึ่งปรากฏว่าผู้กู้ส่วนใหญ่มักขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาไม่ไปสู้คดีผลจึงปรากฏว่าผู้ให้กู้ก็ชนะตามที่ฟ้องเนื่องจากมีแต่ฝ่ายของตนเองมานำสืบฝ่ายเดียวอย่างไรก็ดีนะครับผู้กู้บางรายเห็นว่าไม่ถูกต้องก็จะต้องต่อสู้คดีว่าไม่ได้กู้ยืมตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ฟ้องความจริงกู้เพียงเท่านั้นเท่านี้ดังนี้ถ้าเป็นความจริงดังที่ผู้กู้กล่าวอ้างก็มีปัญหาว่าจะบังคับให้ผู้กู้ชำระเงินที่กู้ได้เพียงใดหรือไม่ซึ่งตามปกติแล้วนะครับการกู้ยืมเงินถือว่าบริบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบเงินที่ยืมให้แก่ผู้กู้แต่ในการฟ้องร้องบังคับคดีเรียกร้องเอาเงินที่กู้ยืมเงินคืนถ้ากู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจึงจะฟ้องร้องบังคับให้ผู้กู้ยืมใช้เงินที่กู้ยืมได้คำว่าหลักฐานแห่งการกู้ยืมก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่แสดงว่าผู้กู้ได้ยืมเงินผู้ให้กู้และต้องมีลายมือชื่อผู้กู้ลงไว้ด้วยประการสำคัญหลักฐานเป็นหนังสือที่ว่านี้ต้องเป็นหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายปัญหาว่าการที่ผู้ให้กู้แก้ไขตัวเลขจำนวนเงินที่สัญญากู้ให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเช่นเดิม 50,000 บาทแก้เป็น 150,000 หรือกู้ยืม 50,000 บาทแต่ไปกอกเป็น 150,000 โดยผู้กู้ไม่ยินยอมดังนี้หลักฐานดังกล่าวที่มีลายมือชื่อผู้กู้อยู่จึงถือว่าเป็นหลักฐานหรือพยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้ก็ดูอุทาหรณ์ที่จะพูดให้ฟังก็จะมี2อุทาหรณ์ด้วยกันอุทาหรณ์ที่1 นะครับเรื่องนี้จำเลยทั้ง2ยืมเงินโจทจำนวน 18,000 บาทโดยโจทให้จำเลยทั้ง2ลงนามในช่องผู้กู้ก่อนต่อมาก่อนฟ้องโจทให้สามีโจทกรอกข้อความในสัญญากู้ว่าจำเลยทั้งสองกู้ยืมเงินโจท 46,000 บาทซึ่งผิดไปจากข้อตกลงระหว่างโจทกับจำเลยทั้งสองดังนี้จึงเป็นเอกสารปลอมทั้งฉบับเท่ากับโจทไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือตามกฎหมายแม้จำเลยที่หนึ่งจะขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาทั้งจำเลยที่2รับว่ากู้เงินโจทจำนวน 18,000 บาทก็ตาม
จทย์หาอาจฟ้องร้องบังคับคดีตามเอกสารปลอมนั้นได้ไหมตามอุทาหรณ์การที่โจทย์ให้สามีกรอกข้อความจำนวนเงินที่กู้ยืมผิดไปจากความเป็นจริงโดยจำเลยทั้งสองไม่ยินยอมย่อมเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ์เป็นความผิดอาญามีโทษระวางจำคุกเอกสารที่มีการแก้ไขดังกล่าวจึงกลายเป็นเอกสารปลอมเมื่อเป็นเอกสารเสียแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นหลักฐานลงลายมือชื่อผู้กู้ก็คือเท่ากับว่าไม่มีหลักฐานในการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้มาแสดงจึงไม่อาจรับฟังได้ทั้งที่จำเลยที่สองให้การรับว่ากู้ยืมเงินโจทย์ไป 18,000 บาทก็ฟ้องร้องบังคับเอาจากจำเลยที่สองตามจำนวนที่รับนั้นไม่ได้นะครับอันนี้คืออุทาหรณ์ที่หนึ่งนะครับอุทาหรณ์ที่สองครับโจทย์กรอกข้อความลงในหนังสือสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันซึ่งจำเลยที่หนึ่งผู้กู้และจำเลยที่สองผู้ค้ำประกันเพียงแต่ลงลายมือชื่อมอบให้โจทย์ไปโดยผิดไปจากความเป็นจริงซึ่งจำเลยทั้งสองก็ไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยหนังสือสัญญากู้และหนังสือสัญญาค้ำประกันจึงเป็นเอกสารปลอมแม้จำเลยทั้งสองจะเบิกความยอมรับว่าจำเลยที่หนึ่งกู้เงินโจทย์ไปทั้งสิ้น 50,000 บาทจำเลยที่สองค้ำประกันให้โจทย์ไว้ 5,000 บาทก็ตามโจทย์ก็ไม่อาจอาศัยหนังสือสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานฟ้องร้องบังคับให้จำเลยทั้งสองใช้เงินตามจำนวนที่กู้และค้ำประกันจริงได้ถือได้ว่าการกู้เงินและการค้ำประกันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือตัวอย่างคดีนี้ข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกับคดีแรกนะครับที่พูดไปนะครับคือผู้ให้กู้ก่อข้อความเองโดยผู้กู้มิได้ยินยอมด้วยดังนั้นแนววินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานมาโดยตลอดว่าถือว่าเอกสารนั้นปลอมทั้งฉบับเท่ากับว่าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญจึงฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้กู้ชำระเงินตามนั้นไม่ได้แม้ผู้กู้จะให้การยอมรับว่าเป็นหนี้เงินกู้ที่ยืมอยู่จำนวนเท่านั้นเท่านี้ก็ตามมีข้อสังเกตว่าตัวอย่างนะครับคดีที่อาจารย์นำมาพูดนี้หรือก็นี่เอามาให้ฟังนี้นะครับเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วซึ่งได้จากทางนำสืบของโจทย์จำเลยนับว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจของฝ่ายจำเลยที่นำพยานหลักฐานมาสืบพิสูจน์ให้ได้ความจริงเพราะการกู้ยืมเงินนั้นโดยทั่วไปฝ่ายผู้ให้กู้จะเตรียมป้องกันกรณีผู้กู้จะสู้ในการสู้คดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นข้อยุติที่นำมาวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าการต่อสู้คดีของฝ่ายจำเลยมีพยานหลักฐานมั่นคงแน่นอนนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้กู้ผู้ให้กู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและก็ที่สำคัญก็ต้องมีทนายที่ดีด้วยนะครับในการที่จะต่อสู้ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงนำสืบพิสูจน์ทำลายน้ำหนักพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์เขานะครับทางป้องกันที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินก็คือถ้ากู้ยืมเงินใครก็ควรจะสัญญาให้ชัดเจนมีความครบถ้วนข้อความครบถ้วนเสียแต่แรกและมีพยานบุคคลรู้เห็นลงลายมือชื่อพยานฝ่ายผู้กู้ไว้ด้วยแต่ถ้าจะดีก็ควรจะทำไว้สองฉบับมีข้อความตรงกันยึดถือไว้คนละฉบับหากผู้ให้กู้ไม่ยินยอมอ้างเหตุนั้นเหตุนี้โดยให้ผู้กู้เซ็นชื่อไว้อย่างเดียวก็ควรจะต้องระวังและสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ให้กู้คงคิดไม่ซื่อแล้วนะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องไปกู้เงินเขานะครับอย่างนั้นมันก็จะมีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับที่อาจารย์พูดมานี่ก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับได้รู้ว่าโอ้ไอการที่ไปกรอกนะครับไปกรอกหนังสือไปกรอกเงินกู้โดยที่ว่ากู้กันเพียงเท่านั้นเท่านี้แล้วไปกรอกปลอกเกินไปอย่างนี้นะครับมันก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับเมื่อกระทำไม่ถูกไม่ต้องนะครับหลักฐานดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ปลอมปลอมก็ปลอมอะไรปลอมเอกสารสิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับถือว่ามีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ์นะครับฐานปลอมเอกสารสิทธิ์นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
ก็สอแสดงถึงความตรงไปตรงมานั่นแหละว่าการที่เราจะทำอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นคนกู้คนให้กู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับต่อสิ่งที่เราทำนะครับต่อความเป็นจริงนะครับอย่าได้ไปเอาเรื่องที่ไม่จริงไม่อะไรมาพูดมาฟ้องมาร้องกันนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับเกิดความเสียหายกับสิ่งที่เราทำไปนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับอันนี้ก็ได้พูดคุยไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะไม่ให้เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันครั้งแล้วครั้งเล่านะครับตอนนี้ก็จะมีปัญหากันมากมายนะครับเรื่องถูกโกงถูกอะไรนะครับนี่ชงนี่แชร์นะครับอะไรซื้อทองซื้อทองลงทุนอะไรพวกนี้นะครับก็มีอยู่เรื่อยนะครับการหลอกลวงตอนนี้มีหลายรูปแบบนะครับต้องระวังด้วยนะครับบางคนก็เอาดอกเบี้ยเอาผลประโยชน์เอาอะไรมาให้เราได้เห็นได้สัมผัสนะครับเราก็ติดอกติดใจว่าเป็นจริงนะครับสักครั้งเดียวนะครับก็นั่นแหละครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันไม่จริงนะครับถูกโกงถูกอะไรไปเยอะแยะเลยอันนี้ต้องระวังนะครับพวกที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มิจฉาชีพนะครับได้ทำไปนะครับภาวะเช่นนี้นะครับตอนนี้บ้านเราก็นะครับเลือกวัคซีนนะครับไปฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้ก็มีหลายวัคซีนเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับการป้องกันโรคป้องกันภัยนะครับก็ต้องทำตามที่ทางราชการเขาแนะนำนะครับบางคนก็ไปฝ่าฝืนในเรื่องของการออกไปนะครับออกไปที่ที่ไม่สมควรจะออกนะครับไปต้องสุมเรื่องการพนันไปเข้าบาร์เข้าคลับดื่มสุราอะไรที่เขาห้ามนะครับผิดพรก.ภาวะฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้นะครับก็อย่าไปทำนะครับเขาห้ามออกก็อย่าไปออกจากบ้านอย่างนี้นะครับบางเข้าไปในร้านนะครับก็เว้นระยะห่งเว้นระยะห่างให้ตามที่ทางราชการหรือตามที่หมอเขาแนะนำนะครับก็จะปลอดภัยนะครับถ้ามีอาการอะไรที่ผิดปกตินะครับไอจามปวดหัวตัวร้อนนะครับตามที่มีอาการที่ทางแพทย์เขาบอกมานั่นนะครับเราดูทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปพบหมอนะครับไปตรวจนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นอะไรหรือไม่นะครับอันนี้สำคัญนะครับก็อย่าดูดายนะครับอย่านิ่งเฉยนะครับแล้วก็ไปเผยแพร่เชื้อโรคต่างๆแต่นี่โควิด19นี่มันระบาดไปทั่วโลกนะครับที่ประเทศอินเดียประเทศอื่นๆนี่โอ้โหนะครับน่ากลัวตายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับอันนี้เราก็ต้องช่วยกันนะครับนะครับคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือนะครับอันไหนที่เราช่วยได้นะครับเราก็ช่วยกันนะครับอันนี้สำคัญยิ่งนะครับเอาละครับวันนี้นะครับที่พูดมาในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับที่พูดมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับก็คือเรื่องการกู้ยืมความหมายของการกู้ยืมหลักฐานการกู้ยืมนะครับจะทำเป็นหนังสือไหมนะหลักฐานแห่งการกู้ต้องมีถ้อยคำอย่างไรการกู้ยืมเกินกว่า 2,000 ต้องมีเอกสารต่อกันหรือไม่นะครับหนังสือหลักฐานการกู้ยืมเงินหายจะฟ้องร้องได้ไหมนะครับการใช้เงินกู้ยืมคืนต้องมีหลักฐานหรือเปล่านะครับหลักฐาน IOU นะครับฟ้องได้ไหมพยานบุคคลนำมาสืบการยืมเงินได้ไหมบันทึกของพนักงานสอบสวนเอามาฟ้องร้องได้หรือเปล่าลายพิมพ์นิ้วมือนะครับใช้เป็นหลักฐานได้เพียงใดนะครับบริสัญญาไม่ได้กำหนดชำระเงินคืนนะครับเป็นอย่างไรนะครับกู้ยืมไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ก่อนจะฟ้องต้องบอกกล่าวหรือเปล่านะครับที่หนี้ที่มีการชำระจะฟ้องเรียกให้ลูกหนี้ชำระก่อนกำหนดได้หรือไม่นะครับการคิดดอกเบี้ยคิดตามกฎหมายได้เพียงใดนะครับนะครับและการคิดดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าคิดดอกเบี้ยต้องมีหลักฐานการชำระดอกเบี้ยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ถ้าไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้จะคิดได้เท่าไหร่นะครับการรับเอาทรัพย์สินอื่นมาชำระนี้แทนการกู้ยืมเงินนะครับการตกลงด้วยวาจานะครับว่าจะชำระหนี้ด้วยข้าวเปลือกนะครับการชำระหนี้ด้วยเช็คต้องมีใบรับรองของเจ้าหนี้หรือไม่การรับชำระความรับผิดในเรื่องของค่าธรรมเนียมอายุความในการฟ้องร้องการกู้ยืมเงินนะครับที่พูดไปนะครับ
แล้วก็สัญญากู้ยืมเงินที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ได้พูดมาหมดแล้วนะครับสำหรับการกู้ยืมเงินนะครับก็วันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงพอดีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับรายการทนายคลายทุกข์วปช792นะครับนะครับหากมีปัญหาก็สงสัยถูกฟ้องถูกร้องถูกดำเนินคดีหรือเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบมาถามได้นะครับเบอร์โทร02-565-0289 02-565-0289เบอร์มือถืออาจารย์ก็081-668-6760 081-668-6760เอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดี

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: หลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 ตราเปิดรับสมัครระหว่างวันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570คุณสมบัติของผู้สมัครไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการทหารกองหนุนประเภทที่1อายุไม่เกิน26ปีทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด1พฤษภาคม2570หรือ1พฤศจิกายน2570อายุไม่เกิน26ปีสมัครได้4ช่องทาง1สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcm.rta.mi.th 2หน่วยสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัคร221หน่วย3สัสดีอำเภอหรือสัสดีจังหวัดและ4กองพันทหารปืนใหญ่ที่722กรมทหารปืนใหญ่ที่72จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรตามจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสู่ภาพก็กลับมาพบกันในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพได้ออกอากาศไปหลายที่ตามสถานีต่างๆทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ในต่างเวลากันนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพเรามีสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสู่ภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับซึ่งใกล้จะถึงครบกำหนดครบรอบ10ปีในรายการจดหรือสู่ภาพเช่นเคยครับเรื่องพูดจาภาษาสุขภาพเราก็จะมีสมาชิกแฟนๆรายการทั่วประเทศหลายแสนคนร่วมฟังรายการจดหรือสู่ภาพของเรานะครับผมกิตติกรกาญจนาเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังรายการจดหรือสู่ภาพแล้วก็หาทางออกร่วมกันในปัญหาสุขภาพนะครับมีเรื่องสาระเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณเด้งว่าวันก่อนเนี่ยในองค์การอนามัยโลกคือองค์การอนามัยโลกได้ข้อมูลข้อหนึ่งมาว่าในโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ติดที่ผ่านมานะติดโควิดนะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาพอมีประชากรเยอะ300กว่าล้านนะครับติดโควิดไปหลายสิบล้านแล้วก็เป็นสูญเสียคือว่าเสียชีวิตมากนะครับเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงติดเยอะนะในโลกตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าพูดง่ายๆนะในเอเชียนี่เรายังน้อยนะในน้อยเนี่ยในอาเซียนของเราเองเนี่ยคนน
1: ี
0: ้ในอาเซียนนี่น้อยที่สุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประเทศลาวจริงไหมคนนี
1: ้นะจริงค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ข่าวนะลาวกับกัมพูชาในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่หลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นแต่ตัวที่อื่นในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสน
1: เป็นหลัก
0: พูดหลักล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าการติดโรคติดต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมส่วนสองเกิดจากความเชื่อมั่นของคนในการใช้ชีวิตก็คือการไม่ให้ความร่วมมือนะพูดง่ายๆเขาว่าอย่างนั้นนะยิ่งโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคของทรัมป์นะพูดง่ายๆในยุคที่ช่วงนั้นไม่ใส่หน้ากากคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องเสรีภาพของเขามาก
1: จริงจริง
0: จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือเขามองว่าถ้าใส่หน้ากากนี่คือคุณต้องเป็นละ
0: ใช่มันมีค่านิยมอีกอย่างก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมาได้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็กลับมาสู่การรักษาสุขภาพซึ่งตัวเลขก็ดีวันดีคืนลดลงมานะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องผ่านโควิดไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในวงการสุขภาพเนี่ยนะครับผมบอกคุณผู้ฟังว่าในโลกตะวันตกนะภัยที่มาเยือนที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งคุณติงในโลกตะวันตกนี่เป็นมากกว่าโรคตะวันออกก็คือมากกว่าคนเอเชียและที่เป็นมากอันดับหนึ่งก็คือที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาจากพฤติกรรมและก็อาหารที่กินลงไปนะครับฉะนั้นเรื่องที่ผมจะมานำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหลงลืมธรรมชาติคุณติ่งตัวเลขที่มันเยอะๆในแต่ละปีเนี่ยระดับการเสียชีวิตในหลักหลายหมื่นคนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะคือเป็นแบบตะวันตก
1: ยุคเร่งรีบ
0: ยุคเร่งรีบคืออาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่เป็นที่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร
1: ์
0: อาหารที่เป็นอาหารอุ่นไมโครเวฟและอาหารที่มันปนเปื้
1: อ
0: นเกี่ยวกับแบคทีเรียและตัวอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็วันนี้เรามีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาที่ไหนนะครับในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผู้สนับสนุนรายการคุณเด่งครับ
1: ค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราในประเทศไทยนะครับกว่าทั่วประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้ที่เบอร์0843856644หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทาง LINE นะครับที่เคยติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้เบอร์ LINE ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ใช้ติดต่อช่องทาง LINE สำหรับท่านที่สะดวกนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกตอนนี้ราคาก็หลักพันต้นๆให้ท่านได้ไปทดลองใช้ที่บ้านในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงท่านจะซื้อ1โหลตอนนี้แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกในราคาเดิมนะครับในช่วงหลังโควิดนี่เราเอาใจคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทุกที่นะครับก็จัดโปรโมชั่นคาตามินก็เหมือนกันเราก็ไม่ตกเทรนนะครับร่วมจัดโปรโมชั่นสำหรับท่านนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็คืนกำไรสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คาตามินก็เป็นหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศของเรานั้นจะอยู่รอดนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและก็โรคระบาดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราพูดไปผมก็จะมาบอกเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากคือการทานอาหารนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านรักษาสุขภาพท่านจริงๆท่านต้องทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในวงการสุขภาพเขาบอกยังไม่มีทางเลือกมากกว่านี
1: ้
0: เนื่องจากว่ายานี่ผลิตทุกวันพัฒนาทุกปีคุณเด่งแต่ยังไม่สามารถรักษาโรคที่รักษาหายได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรครักษายากเช่นเบาหวานความดันที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร
1: ค่ะอันนี้สำคัญเลย
0: คือสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ตกค้างหรือเป็นอาหารที่ใส่ไมโครเวฟหรือเป็นอาหารที่แช่แข็ง
1: พวกแปรรูปทั้งหลาย
0: พวกแปรรูปไส้กรอกขนมปังพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ต้องหมุนขึ้นหนีไปไหนเราสองคนจะมาพูดนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาดีมากเพราะว่าถ้าท่านทำไม่ได้นะสุขภาพของท่านนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยถ้าท่านทำได้ก็สุขภาพท่านก็จะดีนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ มาพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ
1: ์คาตามิน
0: คาตามินนะครับ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยคาตามินนะคะก็คือประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้นะคะรวมทั้งนะคะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะซึ่งก็ส่งมอบความสุขนะกับโปรโมชั่นสารพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะถามไปเลยค่ะ2กระปุกในราคาเดิมนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้โปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมซึ่งเป็นโปรสุดยอดขายดีนะครับแล้วก็โปร3กระปุกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรที่เป็นชุดทดลองเราก็ยังส่งให้ท่านได้ในทุกๆวันนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: คาตามินครับผม
4: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ครับครับครับ
4: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้นแล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็กรดไหลย้อน
3: ครับครับครับ
4: ค่ะทานได้ไหมคะ
3: ทานได้ทานได้ครับ
4: เป็นโรคหัวใจด้วย
3: ครับหัวใจอะไรครับหัวใจตีบหัวใจตีบเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
4: ค่ะ
3: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
4: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
3: ครับครับเล็กประมาณไหนดีเอาเล็กสุดก็2กระปุกหรือจะเอาชุดเล็กที่มีแถมก็ได้ตัวนี้ก็ดี
4: จะเก็บเงินได้มั้ย
3: ได้ได
4: ้ได้เหรอ
3: ครับ
4: ค่ะเห็นตาเขาบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
4: ่อยู่นี่อยู่สระบุรีนี
3: ่ชุดเล็ก2กระปุกจ้ะถ้าตัวมีแถมตัวนั้นคนจะนิยมซื
4: ้ออ๋อเดี๋ยวว่ามันยังไม่พร้อมที่เอาชุดใหญ่อะค่ะ
3: ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
5: ครับบ้านเลขที่237
3: 237
5: ครับหมู่10
3: หมู่10ตำบล
5: พญาเย็น
3: พญาเย็นอำเภออ
5: ำเภอปากช่อง
3: ปากช่องนครราชสีมา
5: ครับผม
3: ครับได้ครับลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
5: ครับ
3: ครับครับ
5: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงมัน
3: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
5: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมั้งก็ไม่ได้ฟัง
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
5: ครับ
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให
5: ้ผม
3: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
5: ครับผมไม่เป็นไรครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับผม
5: รหัสไปรษณีย์ผมลืมไม่รู้ว
3: ่
5: า
3: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
5: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์
3: ครับครับขอบคุณครับครับครับ
0: ขอให้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมติก่อนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดแบบไหนอย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามีบริการให้คำดีๆแนะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆสำหรับท่านในทุกเสียงทุกสายที่พูดคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาพูดคุยกันต่อดิง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในการกลับมาสู่ธรรมชาติก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปฟังข้อมูลนะที่ศูนย์เวลเน็ตของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ฟื้นฟูธรรมชาติโดยธรรมชาติบำบัด
1: ค่ะ
0: คุณหมอค้นคว้าวิจัยมาตลอดระยะเวลา30ปีคุณติงในเรื่องของธรรมชาติบำบัด
1: ค
0: ือก็เรียกว่ากินอาหารเป็นยา
1: ค
0: ือเป็นสโลแกน
1: ก็คือเป็นทางเรื่องหนึ่งด้วย
0: กินอาหารเป็นยาก็คือว่าอาหารที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นโปรเซส
1: อ
0: ินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นอาหารอาหารของท่านคืออะไรบ้างแกบอกว่าให้จดมาในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์กินอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห์นะครับบางท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยซ้ำๆเดิม
1: ๆจริงค่ะ
0: ผมคุณติ่งเนี่ยบางครั้งก็เป็นนะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆพรุ่งนี้มาเจอกะเพราหมูอีกแล้วนะครับเจอกะเพราไก
1: ่
0: เราก็จะวนเวียนกันอยู่ในตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารที่หลากหลาย
1: หลากหลายเมนู
0: หลากหลายเมนูคือไม่ซ้ำกันในแต่ละวันและทิ้งสำคัญก็คือในหนึ่งสัปดาห
1: ์
0: ที่ผมเคยบอกไปก็คือควรจะทานอาหารที่เป็นดีท็
1: อ
0: กก็คือแอปเปิ้ลกล้วย
1: กล้วย
0: ส
1: ้ม
0: ส้ม
1: ผักใบเขียว
0: หรือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวนี่นำมาปั่นมาทานจะได้คลอโรฟิลล์ได้กลุ่มวิตามินนะครับได้กรดอะมิโนก็ยิ่งดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับก็ท่านก็ต้องรีบทำส่วนท่านที่ทานอาหารเหล่านี้แล้วก็คือต้องออกกำลังกาย
1: ด้วย
0: ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับการออกกำลังกายนี้เอาตามความสามารถของแต่ละท่านบางท่านก็อยู่ที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากก็ไม่ต้องวิ่งเดินออกกำลังกาย
1: เวียงแขนก็ได
0: ้10นาที20นาทีนะครับจะเวียงแขนหรืออาจจะการเดินพอได้เหงื่อหรือไม่ได้เหงื่อบ้างท่านก็ต้องทำในทุกวัน1สัปดาห์ท่านควรจะทำวันหนึ่ง3วันใน1สัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนผมก็เข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าการทานอาหารดีการออกกำลังกายแต่การพักผ่อนไม่ได้คุณติงในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ป่วยตามมาก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการนอนไม่หลับส่งผลระยะยาวก็จะเกิดขึ้นมากมาย
1: มีผลต่อสุขภาพของเราม
0: ีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับตับทำงานน้
1: อ
0: ยไขมันก่อตับนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือทำให้ตับหรืออวัยวะหน้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะส่งผลต่อหลายๆโรคตามมาฉะนั้นที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาทบทวนตัวเอง
1: ค่อยๆปรับ
0: ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับในเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราทานอาหารนี่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่นะครับทานในสิ่งที่เป็นผักใบเขียวหรือเปล่านะครับในแต่ละวันนะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรเราทานอาหารซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นในทุกๆวัน
1: เช้ามาก็ชากาแฟละ
0: ครับในทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ว่าการทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยน
1: ปรับเปลี่ยนบ้างนะ
0: ก็คือปรับเปลี่ยนบ้างนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็เพียงแต่ฟังแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วนำมาปฏิบัตินะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นการที่หวังดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับคิดถึงสุขภาพของท่านจากรายการต่อลึกสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารดูนะครับสิ่งที่สำคัญตามมาอย่างหนึ่งก็สุขภาพจิตคนหนึ่งถ้าเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจิตก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี่ป่วยอย่างเช่นความวิตกกังวลการห่วงหาอาทรลูกหลานและโรคตามมาก็คือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราจะคิดไปเรื่อยนะครับ
1: จริงค่ะ
0: ฉะนั้นควรทำสมาธิหรือฝึกทำให้ใจดีขึ้นนะครับโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะดีขึ้นมาเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆก็พูดสนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งคนติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน C นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยินดีที่จะรับส่งท่านในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เราเตรียมจัดส่งของให้ท่านทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับเนื่องจากว่าจัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ โปร6แถม2ท่านจะซื้อ2คนหรือจะซื้อ3คนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามานะครับ วันนี้ผมมีเรื่องข้อข่าวเสื่อมมาฝากนะครับ เพราะว่าหลายท่านเนี่ยคุณติ่งยังไม่เป็นนะครับ
1: ส่วนมากจะเป็นในผู้สูงวัย
0: ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปนะครับวัยบางท่านก็เจอแล้วนะครับข้อข่าวเสื่อมนี้หลายท่านว่าเป็นอย่างไรคือข้อข่าวเสื่อมนะครับโดยเฉพาะกระดูกอ่อนที่ข้อเข่ามีสาเหตุก็คือบางคนก็อายุมากบางคนมีน้ำหนักตัวมากมีอาการบาดเจ็บหรือกรรมพันธุ
1: ์
0: การหมดฮอร์โมนนะครับการหมดประจำเดือนฮอบขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะพบมากในช่วงผู้สูงอายุหากไม่ได้รับการเขาเรียกว่าการ
1: ดูแล
0: ที่ดีนะก็จะทำให้ท่านเสื่อมมากขึ้นจะเกิดการเสียดสีสึกกร่อนและมีอาการปวดนะครับอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับที่ผมนำมาฝากก็คือว่าการเคลื่อนไหวในบางกิจกรรมก็จะทำให้ท่านรู้สึกปวดรู้สึกฝืดนะครับทำให้เคลื่อนไหวได้ยากบางท่านก็เมื่อเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงดังเวลาเราเมื่อเวลาเราเดินหรือนั่งหรือลุกต่างๆนะครับจะมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือมีอาการเข่าอ่อนแรงเวลาเดินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่อยากก้าวนะครับมีอาการอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อ
1: มันปวดนะเน
0: า
1: ะ
0: มีอาการปวดฝืดเหล่านี้นะครับสาเหตุที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ปกป้องส่วนปลายนั้นเกิดอาการต่างๆมีอาการเสื่อมตามมานะครับอายุเป็นสาเหตุที่พบบ่อยก็คือช่วงวัย40ขึ้นไปนะครับก็จะมีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับสองการบาดเจ็บบางท่านก็มีอุบัติเหตุเล่นกีฬาหรือเรื่องต่างๆที่ก็ทำให้ส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีโอกาสเสื่อมมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับโรคอ้วนคือท่านที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะแบกรับน้ำหนักก็จะเสื่อมเร็วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็พยายามลดน้ำหนักการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนนะครับ
1: มีส่วนหมดเลย
0: มีส่วนหมดเลยนะครับในสำหรับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับฉะนั้นนำมาฝากท่านสำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษาหารือก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับสำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวกับสุขภาพก็0843856644นะครับกับคาตามินเราก็มีราคาพิเศษให้ท่านนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับทิ้งท้ายรายการเพราะว่าหลังจากนี้การรับสายก็จะเกิดขึ้นมากมายแล้วจากหลังรายการนะครับ เพราะว่าหลังรายการจบบางท่านก็อยากจะพูดคุยกับผมกิติกรโดยตรงในทุกๆวัน
1: ได้เลยนะ
0: ก็ได้เลยนะครับ ผมเป็นลูกหลานของท่านแล้วก็เป็นผู้ให้บริการด้านการปรึกษาตลอดระยะเวลา10ปีที่รายการจดหรือสู่ภาพออกอากาศนะครับ คือแรงบันดาลใจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ท่านสุขภาพดีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทานผักผลไม้ปลอดสารพิษท่านก็ไปรณรงค์เอาเองที่บ้านฟังรายการแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านไปด้วยแนะนำและโทรมาพูดคุยกับเป็นสมาชิกรายการนะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลาท่านที่ฟังรายการอยู่ทุกท่านผมคุณติ่งต้องมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับเนื่องจากว่าเวลาหมดนะครับช่วงนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีความสุขฟังรายการแล้วท่านลองไปนึกแล้วไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติท่านทำ พร้อมตรงไหนเริ่มตรงนั้นได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าสุขภาพดีรอไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านต้องเริ่มเลยนะครับบางท่านก็เริ่มไปหาผักหาอะไรมา มาทำอาหารนะครับ
1: ปลูกเองก็มี
0: ปลูกเองก็มีนะครับ ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมโทรมาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผมรอท่านอยู่ก็ฝากไว้นะครับก็สุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: การพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: การตรวจวินิจฉัยของการแพทย์แผนไทยนั้นนะคะเป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะซึ่งแม้ว่าไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยตรวจวินิจฉัยแต่ก็มีภูมิปัญญาการตรวจวินิจฉัยโรคจากอาการเจ็บป่วยนะคะที่แสดงผ่านอวัยวะต่างๆในร่างกายการตรวจวินิจฉัยของหมอไทยโบราณนะคะที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆพบว่ามีอวัยวะที่มีลักษณะเฉพาะถึง4ส่วนนะคะอันได้แก่1ตาค่ะ2ปากและลิ้น3ผิวหนัง4ระบบขับถ่ายจากความชาญฉลาดของหมอไทยโบราณที่มีความสามารถในการสังเกตลักษณะเฉพาะของอวัยวะแต่ละส่วนและสามารถพยากรณ์ถึงอาการเจ็บป่วยโรคเบื้องต้นได้ซึ่งทำให้การแพทย์แผนไทยมีวิธีการตรวจและวินิจฉัยโรคของตัวเองค่ะยกเว้นอาการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในอาจจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยนะคะจึงสามารถที่จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคได้ค่ะ
5: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาย
4: าสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นและก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองกรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะ
2: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
6: 064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำอีกครั้งนะคะ064

0: ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: หลวงพ่อเป็นไงบ้างคะทานกระใสเส้น
2: ปกติขึ้นแต่มันถ่ายเรื่องมันถ่ายง่ายแค่นั้นแหละแล้วก็มันความดันความอะไรมันไม่ขึ้นไง
1: ค่ะ
2: ความดันไม่ขึ้นไขมันไม่ขึ้น
1: แล้วหลวงพ่อเป็นมานานกี่ปีแล้วคะที่อาการเนี่ยค่ะเป็นมานานกี่ปีแล้วที
2: ่มาเป็นเมื่อนี่เพิ่งมาเป็นสัก4-5 เดือนมาเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันปกติดีอยู่ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกมันไม่ได้ปวดเมื่อยแบบนี้นะเดินได้ทำงานได้ทีนี้มันเป็นโรคกระเพาะแผลในกระเพาะไงหลวงพ่อก็ไม่รู้แล้วก็ถ่ายมาเป็นเลือดแล้วก็อักเลือดเสร็จก็ไปรักษาหายก็ได้ฟังไอ้แก่นขี้เหล็กตัวเนี้ยฟังดูแล้วก็มันก็ถ่ายยากวะนะเรามาฉันดูก็ดีแล้วก็สั่งมาฉันไง
1: คุณหลวงพ่อสั่งครั้งนี้เป็นกระปุกที่เท่าไหร่แล้วคะ
2: ที่3อย่างหลวงพ่อเนี่ยไอ้ยาตาหลวงพ่อก็ฉันอยู่เนี่ยมันก็ตาก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี
1: ้ค่ะแล้ววันนี้หลวงพ่อจะสั่งกระใสเส้นกี่กระป
2: ุ
1: กคะ
2: ไอ้เนี่ยไอแก่นขี้เหล็กนี่กระปุกนึงแต่ไอตัวที่หลวงพ่อฉันอยู่เนี่ยตัวเนี้ยไอแก่นขี้เหล็กเนี่ยความดันมันไม่มีแล้วความดันมันลดลงไปเยอะของหลวงพ่อนะเมื่อก่อนความดันมัน160 กว่าทีนี้พอฉันตัวนี้ได้เป็นกล่องเดียวที่แรกอะไปวัดความดันเหลือ120-140ละคือเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อฉันข้าวได้นะตอนนี้แต่ว่าไม่อ้วนเมื่อก่อนนี่โอ้โหอ้วนปุ๊กเลยอะมันทำลายไขมันดีแล้วก็ถ่ายดีแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับไม่รู้เป็นอะไรทุกเช้าต้องไปบินทบาทอ่
1: ะ
2: แต่ว่าเดินทีนี้ขาของพ่อไม่ค่อยดีเดินกระเด็กกระเด็กถึงตอนนี
1: ้
2: ค่ะพ่อตัวเนี้ยมันกินแล้วผิวพรรณมันจะดีขาวหน้าตามจะสดใสไงทีนี้หลวงพ่อพวกนักบวชพ่อหน้าขาวใสเลยนะว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ปฏิญญาตัวนี้แหละ
1: มีญาติโยมบอกหลวงพ
2: ่อเข้ามาใส่บาตรหลวงพ่อไงก
1: ็
2: หลวงพ่อต้องบินธบาติที่ตลาดน่ะมาใส่บาตรพ่อนั่งอยู่พ่อเดินไม่ไหวใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็มีเสื่อปูแล้วมีเก้าอี้นั่งเขาก็มานั่งเสื่อเขามาใส่บาตรรับพรกัน
1: ค่ะ
2: เนี่ยทีนี้เขาก็บอกหลวงพ่อฉันเลยบอกว่าฉันยาแก้กระสายเส้นแขนขี้เหล็กเนี่ยดีถ้าถ่ายไม่ออกเลยเขาหน้าตาสดใสในเรื่องพ่ออย่างกับผู้หญิงเลยเขาว่างั้นเ
1: อง
2: เขาบอกโอ้ยเมื่อชาติก่อนเป็นผู้หญิงเขาว่าแบบนั้น
1: ค่ะ
2: นั่นแหละลองส่งมาเลยนะไวๆนะจะส่งต่อไปให้เขา
1: ได้ค่ะหลวงพ่อหนูขออนุญาตเอาเสียงหลวงพ่อออกรายการได้ไหม
2: ได้
1: ที่คุยกับหนูเนี่ย
2: ได้ไม่เป็นไรหรอกบอกก็ได้เนี่ย
1: ค่ะ
2: บอกว่า
1: ขออนุญาต
2: ให้โทรมาถามหลวงพ่อได้ว่าพระเช้าน่ะพระการกระมวลน่ะเขาฉันแล้วเป็นไงมันถ่ายดีอ่ะมันถ่ายมันจะมันมันสีเหลืองเหลืองเหลืองส้มๆนะ
1: ค่ะอ
2: ุจจาระ
1: ค่ะ
2: คือมันเหมือนมันไอ้ขี้เหล็กเราเนี่ยมันก็เหลืองอยู่แล้วใช่ไหมดอกมันเหลืองนะถ่ายออกมาแล้วทีนี้มันอย่างว่าล่ะ
1: แล้วหลวงพ่อมีอาการมวนท้องไหมก่อนถ่าย
2: มันก็ไม่มีหรอกนะทีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้ยาเนี่ยคือถือว่าฉันก็ไปอย่างพวกเนี้ยหลวงพ่อก็ถึงได้เวลามันจะบอกเลยว่าตีสามฝ่านี่มันจะปวดแล้วหลวงพ่อก็บ้วนปากให้สะอาดแล้วก็ฉันน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วก็ไปเลยไปล้างหน้าเข้าเพื่อพักถ่ายก่อน
1: ค่ะ
2: จะเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้บางคนก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: เดี๋ยว
2: พอดีขึ้นมาเยอะ
1: แล้วเรื่องสายตาเป็นไงบ้างคะ
2: มันขอดีขึ้นนะด
1: ี
2: ขึ้นมาเยอะแล้วตอนเนี้ยเรียกว่าชัดจะมองเห็นลายมือตัวเองแล้วอ่ะ
1: อ๋อหลวงพ่อเป็นอะไรคะสายตาตอนที่เริ่มทานสมุนไพร
2: ตามันเสียข้างเป็นต้อหินข้างขวาเนี่ยเสร็จแล้วข้างซ้ายก็เป็นต้อกระจก
1: ค่ะ
2: ทีนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าให้ยามาหยอดตาไอ้ข้างต้อหินเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: ต้อหินมันไม่เห็นแล้วหยอดไปหยอดไปดันเห็นลางๆขึ้นมาน่ะหรือว่าระยะที่ว่าทางลายมือนี่จักมองเห็นทีนี้ไอ้ข้างที่เป็นที่ดีอยู่เก่านี่มันเป็นต้อกระจกเนี่ยหมอก็นัดจะไปลอกทีนี้หลวงพ่อก็ว่าได้ยินในตาแหละที่เขาพูดอะตาอะไรลุงยงอะ
1: อ๋อลุงยงค่ะ
2: เขาบอกว่ามันดีเขาไม่ต้องไปลอกหรอกก็มาลองกล่องแรกเฮ้ยมาก่อนดีขึ้นนะ
1: ค่ะ

0: สั่งมาอีกกล่องนึงกล่องที่2นี่กล่องที่2เนี่ยก็ฉันอยู่ได้ไปสัก10เม็ดละกล่องที่2อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะระยะที่ว่าสัก 3-4 เม็ดเนี่ยมองเห็นดีชัดละ
1: ค่ะ
0: คือเมื่อตอนนั้นเมื่อก่อนอะไรมันไม่เห็นละมันฝ้าขาวไปหมดละแบบหมอกลงละ
1: อ๋อค่ะหลวงพ่อ
0: แต่ตอนนี้แบบว่ามันไอหมอกตัวนี้มันหายไปเยอะแล้ว
1: ค่ะค่ะ
0: หายไปเยอะก็ลองฉันดูว่าเออมันนั่นเดี๋ยวก็ฉันไปเรื่อยๆถ้ามันได้ก็หมอเขาก็จะนัดลอกเดือนพฤษภาคมไอเนี่ยจะส่งไปให้หลานกินมันขี้ไม่ออก
1: อ๋อค่ะค่ะหลวงพ่อ
0: ผู้หญิงทีนี้มันบอกว่าขี้ก็ไม่ออกโอ้ขี้ตอนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไม่ได้ฉันยาตัวเนี้ยหลวงพ่อก็ถ่ายไม่ออกนะ
1: ค่ะ
0: บางครั้งต้องแค่ ออกมาเป็นลูกกระสุนเลยแต่มาพอโดนตัวนี้เข้ารู้สึกมันดีอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันดีขึ้นมากแล้วก็โอ้ยเบาใจไปเออสบายแล้วอะไรยาตาก็ดียานี่ก็ใช้ได้ใครมีปัญหาบอกมาถามไปคุยกับหลวงพ่อดูสิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มาไวๆนะจะส่งไป
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรู้จัดส่งให้เลยค่ะหลวงพ่อ
0: จ้าจ้า
1: ค่ะกราบนมัสการค่ะ
0: จ้าจ้าเจริญพรจ้า
2: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา7โมงเช้าลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนเวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวค่ะที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาเจาะปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง7โมงเช้าลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาเจาะปลายทวารทำให้เราไม่ปวดและเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นฝ้านะคะผิวพรรณก็ไม่ดีค่ะเป็นไมเกรนการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะมีพยาธิหรือว่าเชื้อราทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน7โมงเช้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะหมั่นขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยสูงดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาอาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรเพื่อบำบัดดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์064-2-6-5-1-4-2-6
4: ท่านผู้ฟังคะสมุนไพรของเราไม่มีสารเคมีใดๆนะคะท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันเกี่ยวกับปลอดเลือดนะคะทั้งหลายนี่ค่ะแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อยล้านะคะนอนไม่หลับพากินสันเหล่านี้ค่ะให้สมุนไพรของเราช่วยท่านนะคะ
5: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้ง ก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระใสเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระใสเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระใสเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพสมุนไพรกระใสเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
2: คุณผู้ฟังที่สนใจการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์064-265-1426
7: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระใสเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาดานในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะว่าพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะรักษาโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระใสได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระใสทั้งหมดเลยและกระใสกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระใสบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระใสเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระใสเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาสมุนไพรกับมนุษย์เป็นของคู่กันมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะอาหารการกินก็ล้วนมาจากส่วนผสมของสมุนไพรค่ะ ซึ่งนั่นถือเป็นสมุนไพรเชิงเดี่ยวแต่เมื่อนำมาปรุงเข้าตำรับโดยแพทย์แผนไทยก็สามารถที่จะนำมาดูแลและบำบัดอาการปัญหาสุขภาพต่างๆได้ค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพควบคุมดูแลโดยแพทย์แผนไทยดังนั้นหากคุณผู้ฟังประสบปัญหาสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
3: 064 2 6 5 1 4 2 6
2: ย้ำอีกครั้งนะคะ
3: 064 2 6 5 1 4 2 6
8: สวัสดีค่ะ
9: ครับมาโนดครับ
8: คุณมาโนดอยู่จังหวัดไหนคะ
9: ผมอยู่ยะโสธรครับ
8: อ๋ออยู่ยะโสธรแต่ว่ามาทำงานที
9: ่ที่ระยองนี่ครับ
8: ที่ระยองนะคะ
9: ครับผม
8: ค่ะคุณปาโมดทานตัวไหนคะสมุนไพรของเรา
9: ไอยาตาครับยาสายตา
8: สายตาคุณมาโนดมีปัญหาเป็นอะไรคะ
9: ตาเป็นต้อลมครับจะว่าผมเป็นที่แรกเป็นมาหลายปีแล้วจะว่าผมฟังแล้วมันเกี่ยวกับตาเราแน่เพราะงี้แล้วสั่งมาครับมันก็ดีขึ้นครับ
8: ค่ะ
9: ดีขึ้นมากเลยคร
8: ับค่ะคุณมาโนดสั่งไปหลายกล่องเหมือนกันเนอะเฉลี่ยแล้วก็คือทานเดือนละกล่องเดือนละมากกว่าหนึ่งกล่องนะใช่ไหมคะ
9: เดือนละก็มันเดือนละครับจะว่าผมทานเดือนสองกล่องละ
8: เดือนละสองกล่อง
9: อ่ะ
8: ค่ะ
9: ครับผม
8: ทานวันละกี่เม็ดคะ
9: วันละเม็ดครับก่อนเช้ามาเม็ดหนึ่ง
8: ค่ะ
9: แล้วก็เย็นเม็ดหนึ่งท
8: ุ
9: กวันครับผมเนี่ยครับทุกวันนะฮะ
8: ทานทุกวันเลยแล้วก็คุณมาโนดเป็นต้อลมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะ
9: โอ้ยเป็นหลายปีแล้วครับ
8: ค่ะไปรักษามาไหม
9: ไม่ครับไม่รักษาเนี่ย
8: แล้วก็พอมาทานสมุนไพรนานแค่ไหนคะ
9: มันก็กล่องแรกมันก็ตามมาแจ่มขึ้นนะฮะ
8: ค่ะตอนนี้คุณมาโนดอายุเท่าไหร่แล้วคะ
9: 63แล้วครับครับผมแม่แล้วไม่หรอครับผมทานไอ้บอระเพ็ดด้วยครับบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งทุกวันนะ
8: อ๋อทานบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งด้วยไปได้สูตรมาจากไหนคะคุณมาโนด
9: ไม่หรอครับจวะคนผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา
8: ค่ะ
9: ตื่นเช้าจวะตื่นเช้าผมมาทานเลย2ข้อ3ข้อทุกวันก่อนล้างหน้าล้างตา
8: โอ้เก่งนะคะทานบอระเพ็ดได
9: ้
8: ขนาดโดนไปนิดเดียวนี่ยังแบบโอ้ไม่ไหวเลยค่ะ
9: ครับ
8: เอามาดองน้ำผึ้งเหรอคะ
9: ครับครับผมลองดูดีครับลองดูกินวันละข้อก็ได้ตื่นเช้าข้อหนึ่งก่อนกินน้อยๆจะกินเยอะ
8: ค่ะ
9: ลองดูครับลองดูฮะ
8: ค่ะเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ฟังสนใจจะทำตามแบบคุณมาโนดนะ
9: ครับผม
8: แล้วยังทำงานยังประกอบอาชีพอยู่เลยนะตอนนี้นะทำงานที่ระยอง
9: ครับผมครับผมแล้วจะว่าผมต้องขับรถด้วยขับรถขับลาด้วยผมทุกอย่างนะ
8: ขับรถก็คือต้องใช้สายตาแล้วก็ทำงานกลางแจ้งก็ต้องใช้สายตานะคะ
9: ครับผมถ้าเมื่อก่อนนั้นเชื่อเมื่อก่อนขับรถกลางคืนนะผมขับไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะขับรถกลางคืนขับได้สีแดงมันต้องใส่เบอร์ง่ายผมอะแม่ถ้าไม่ต้องใส่กลางคืนนะ
8: ค่ะ
9: ครับ
8: อ๋อเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
9: ครับผม
8: เริ่มไม่ต้องใส่แว่นขับรถกลางคืนได้ตอนที่ทานสมุนไพรเนี่ยเหรอคะ
9: ครับ
8: แสดงว่าสายตาคุณมาโนดแข็งแรงขึ้นนะ
9: ครับผม
8: เดี๋ยวท้ายนี้ให้คุณมาโนดฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณมาโนด
9: ครับผมใครทานยาที่ขอให้แข็งแรงแบบผมนะครับตาหายวันในคืนเร็วนะครับ
8: ค่ะ
9: ครับขอบคุณมากครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนด
9: ครับครับ
7: ความสำคัญของสายตานะคะตาจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิดโรคตาเป็นโรคพบได้บ่อยในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุนะคะที่พบได้ในผู้หญิงและผู้ชายนั้นใกล้เคียงกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวก็ได้พบบ่อยก็จะได้แก่อายุสูงขึ้นนะคะจะพบโรคตาบางชนิดทั้งนี้เกิดเพราะสาเหตุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะซึ่งรวมไปถึงเนื้อเยื่อของลูกตา เพราะว่าสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะโรคต้อกระจกตาค่ะโรคต้อหินโรควุ้นตาเสื่อมพวกนี้นะคะส่วนการติดเชื้อซึ่งมักเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นโรคตาแดงจากไวรัสโรคตากุ้งยิงโรคริดสีดวงตาพวกนี้นะคะหรือว่าจากตาได้รับแสงแดดเรื้อรังมานานนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้งซึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยจากสาเหตุนี้ก็คือโรคต้อกระจกตานะคะโรคต้อเนื้อต้อลมพวกนี้นะคะการรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
2: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
3: 0642651426
2: มีคำพูดที่ว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดของมนุษย์นะคะคือความเป็นคนธรรมดาในยามปกติที่เรายังนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายได้ตามปกตินะคะเราอาจจะยังไม่เห็นค่าของความเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อใดก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะในยามที่เราเจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียอวัยวะหรือว่าระบบการทำงานใดๆเราจะรู้ได้ว่าชีวิตที่ปกตินี้เองนะคะเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆค่ะร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์สามารถปรับตัวและรักษาเองได้ยาหรือวิธีรักษาของหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนใดก็ตามเป็นเพียงลูกมือช่วยร่างกายให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองค่ะแต่สิ่งที่มหัศจรรย์กว่าร่างกายของคนเราก็คือจิตใจค่ะซึ่งมีอิทธิพลทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วยนะคะช่วยให้มีความสุขก็ได้ทำให้มีความทุกข์ก็ได้จิตใจที่เข้มแข็งของผู้ป่วยนั้นนะคะอาจทำให้ชีวิตมีความสุขกว่าจิตใจที่อ่อนแอของคนปกติก็เป็นได้ค่ะนอกจากนี้จิตใจที่เป็นทุกข์ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยในขณะที่จิตใจที่สงบสุขเป็นพลังขับเคลื่อนในการรักษาที่ดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยถึงสาระปัญหาสุขภาพในรายการค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ

ขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาดวงใจแห่งแผ่นดินจะสถิตในหัวใจปวงชนตราบนิรันดร์ In loving memory of Her Majesty, the Queen of Thailand.

0: วิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนและดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ค่ะ
1: ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกขรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก2ถึง9ธันวาคม9ถึง16ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย30ธันวาคมถึง6มกราคมมาฆบูชา15ถึง28กุมภาพันธ์3ถึง10มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอัจจันต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ครับ

สุขโขปุญญสะอุตโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดพระอาจารย์กตัญญูสุริยปัญโญรองเจ้าวาดในฐานะเลขาธิการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดียทรัสต์วันนี้ท่านพระอาจารย์มหาอาทิตย์เจ้าวาดมีงานบุญงานกุศลที่จะบอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญบอกบุญร่วมกันสร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดียถวายเป็นพุทธบูชาณสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเทศอินเดียขณะนี้กำลังก่อสร้างศาลาในประสงค์ทรงไทยติดกับถนน6ช่องจราจรไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติทยาไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ประมาณ6กิโลกว่าเส้นทางในหมู่บ้านก็ประมาณ4กิโลกว่าถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้วัดไทยโพธิวิหารอินเดียโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์เจ้าวาดพระอาจารย์กตัญญูรองเจ้าวาดมีกิจกรรมงานบุญงานกุศลร่วมกันสร้างศาลาในประสงค์ทรงไทยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้นชั้นที่4เป็นดาดฟ้าชั้นบนก็จะเป็นดาดฟ้าโซล่าเซลล์เป็นแทงน้ำปัจจุบันนี้โครงสร้างการก่อสร้างไปถึงชั้น3ครึ่งก็ยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากชั้นที่1ชั้นล่างก็จะเป็นโรงครัวโรงทานศาลาบำเพ็ญกุศลห้องน้ำห้องสุขา18ห้องชั้นที่2ชั้นที่3เป็นอาคารที่พักสงฆ์ชั้นที่4ก็จะเป็นศาลาทรงไทยเป็นแทงน้ำโซล่าเซลล์เป็นที่ตากผ้าเก็บของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆใช้งบประมาณ10ล้านบาทจึงขออาราธนานิมนต์พระอาจารย์มหาอาทิตย์เจ้าวาดพระอาจารย์กตัญญูรองเจ้าวาดในฐานะเลขาธิการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดียทรัสต์องค์กรการกุศลรองรับการสร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดียถวายเป็นพุทธบูชาณพุทธกยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์จึงขอกราบอาราธนาพระอาจารย์ได้บอกบุญสถาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกท่านสืบต่อไปขออาราธนาครับ

0: ติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนในฐานะเจ้าวาดในนามคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดขอบอกบุญญาติโยมท่านสาธุชนคนใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างวัดไทยโพธิวิหารถวายเป็นพุทธบูชาณต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงขอเชิญญาติโยมร่วมทําบุญจึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดขอบอกบุญเป็นเจ้าภาพ
1: ประธานอุปถัมภ
0: ์ 10,000 บาท
1: ประธานกิตติมศักดิ
0: ์ 5,000 บาท
1: ประธานกรรมการ
0: 1,000 บาท
1: รองประธาน
0: 500 บาท
1: กรรมการ
0: 100 บาทหรือทำบุญตามศรัทธาร่วมบุญได้ที่อาตมภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์เจ้าอาวาสหรืออาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ดประธานกรรมการวัดโทร081-9944-790 081-9944-790 02-884-5683 ถึง6 02-884-5683 ถึง6สุโขปุญญัสสะปุจจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ขอเจริญพร

0: สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์จิตติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณสิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิต
1: คุณแม่ธีรตานันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณพดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทเธอรียาอำนาจกิจเสรีคุณณประพัฒน์โกสิทธิ์อุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามบันทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาทินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่สุมาลีหุ่นรัตน์คุณแม่สุทธินีบุตรสัพพบุตรบุตรธิดาคุณแม่สมปองลิ้มลงรองคุณพ่อเตียวซิมแซ่โซคุณแม่จำเนียนโพจันทร
0: ์คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองฉิมแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ดธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-99-44-790 081-99-44-790 ขอเจริญพร

0: ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกขรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนรัญชาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยา
1: ร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบล 10-17 พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบล 3-10 ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาท2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบล28ธันวาคมถึง4มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบล 10-16 กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันตาเอโรล่าธรรมสัจจของโลก 10-19 กุมภาพันธ์ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนีสถาน4ตำบล 2-9 มีนาคมโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนีสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 39,000

และมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอาจารย์ต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-994-4790 081-994-4790ครับ

รรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกขรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนะมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนะเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัสดุ์นครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย30ธันวาคมถึง6มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอัจจันต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ครับ

นมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูกบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาพันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสจันของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระช้อไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันทาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36 081-994-4790 081-994-4790

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาการจนะศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิตร
1: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพพริคุณแคทเธอรียาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณมณีเกียรติคุณแม่ธีรตานันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทธินีบุตรสปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิ้นแฉ่งคุณแม่ทักษณีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธำรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาโทแอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790081-9944-790ขอเจริญพร

ธรรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติ

0: สารนาฏเมืองพราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25
1: ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย
1: อาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหาร
0: วันนี้จะได้หยิบยกนำสาระธรรมะนำมาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังกันในหัวข้อเรื่องนาทีมีพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสทาทวรรคได้กล่าวถึงเรื่องหน้าที่เอาไว้ว่าปุริสะกิจจานิณปัจฉานุตัปปติแปลว่าเมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วไม่ควรร้อนใจในภายหลังบรรดาเราท่านทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมมีหน้าที่เหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนเช่นหน้าที่ของชาวประมงก็คือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าก็คือหาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินก็คือการสร้างศิลปะหน้าที่ของพระก็คือการสอนมนุษย์หน้าที่ของเรานั้นมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือ 1. หน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติ 2.หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรธิดาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นต้นส่วนหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายเช่นเป็นบุรุษพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นต้นหน้าที่ของพ่อของแม่คือส่งเสียบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนสั่งสอนให้บุตรธิดาเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนดีของสังคมหน้าที่ของบุตรธิดาคือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพ่อของแม่คนจะดีจะเสียเขาให้ดูกันที่หน้าที่พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นพ่อก็ต้องเป็นพ่อที่แท้เป็นแม่ก็ต้องเป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกก็ต้องเป็นลูกที่ดีเป็นสามีก็ต้องเป็นสามีที่น่าเสน่หาเป็นภรรยาก็ต้องเป็นแม่สีเรือนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นแล้วเราท่านทุกคนควรที่จะต้องทำหน้าที่ของเราเองนั้นให้สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติหรือว่าหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายก็ตามดังคำกล่าวที่ว่าหน้านอกบอกถึงความงามหน้าในบอกถึงความดีหน้าที่บอกถึงความสามารถถ้าท่านประพฤติได้ดังนี้แล้วต่อให้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ลำบากถึงแม้จะตายจากก็ไม่ลำเค็ญเพราะว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์แบบแล้วท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมภาพได้นำสาระธรรมะนำมาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังกันก็พอ

ควรพอสมควรแก่เวลาอาตมาภาพก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้สดับรับฟังสารธรรมนี้จงเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความสวยความหล่อความรวยความมั่งมีสีสุขอยู่ดีมีสุขและอยู่เย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: ขอนอบน้อมแด่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย
1: อาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโณเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหาร
0: วันนี้จะได้หยิบยกนำสาระธรรมะนำมาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังกัน
2: ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโณเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารวันนี้อาตมาภาพจะได้หยิบยกนำสาระธรรมนำมาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังในวันนี้ในหัวข้อเรื่องรู้จักพอเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจประจวบกับปัญหาโรคโควิดที่กำลังระบาดในปัจจุบันเราทุกท่านทุกคนนั้นจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรให้มีความสุขอย่างแรกเลยก็คือต้องรู้จักคำว่าพอรู้จักพอก่อสุขทุกสถานมนุษย์เรานั้นหากไม่คิดใหญ่จนเกินตัวก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะทุกคนแม้จะรวยล้นฟ้าก็กินได้เพียงอิ่มที่เหลือก็ต้องทิ้งหรือว่าเก็บสะสมเอาไว้ดังคำกล่าวที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเงินมากเงินน้อยพอใช้ก็พอขี้เร่รูปงามดูได้ก็พอแก่เฒ่าวัยเยาว์แข็งแรงก็พอยากดีมีจนคนดีก็พอสามีกลับช้ากลับมาก็พอภรรยาขี้บ่นใส่ใจก็พอเด็กน้อยดื้อซนสอนได้ก็พอบ้านเรือนเล็กใหญ่อยู่ได้ก็พอแบรนด์เนมหรือไม่ใช้ได้ก็พอปัญหาหนักเบาแก้ได้ก็พอเกิดมาชาตินี้มีดีก็พอชีวิตของคนเราเท่านี้ก็พอนี่แหละท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายพออยู่พอดีพอมีพอใช้พอได้พอกินและพอเพียงก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขได้ดังที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทีฆาชานุสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตความว่าดูก่อนพยัคฆปัจฉะทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันแก่กุลบุตรคืออุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันอารักขาสัมปทาเก็บรักษาดีกัลยาณมิตรตาคบคนดีเป็นมิตรสมชีวิตามีความเป็นอยู่เหมาะสมดังนี้ฉะนั้นเราอาจจะสรุปสั้นๆได้ว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรดำเนินชีวิตตามสมควรชีวิตมนุษย์เราที่มีความสุขนั้นพอจะสรุปได้สั้นๆว่ากินแค่พออิ่มชิมแค่พอดีเป็นหนี้แค่พอประมาณเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้แต่ถ้าหากว่ากินเกินอิ่มชิมเกินพอดีเป็นหนี้เกินประมาณอันนี้ก็อาจจะทำให้เรานั้นมีแต่ความทุกข์ได้ขอเจริญพรขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย
3: วันนี้ก็ได้ฟังสารธรรมะจากพระอาจารย์มหาทิศพอดีคุยกันถึงเรื่องอินเดียเรื่องพระที่จะไปบวชแล้วก็งานทอดกฐินก็เลยคุยเพลินเลยวันนี้ ก็มาช้านิดหนึ่งนะขออภัยด้วยเอาละเดี๋ยวมีสารธรรมะมาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันนะเมื่อวานนี้ได้มีท่านพระอาจารย์พระวัฒคมพระอาจารย์วัฒคมเนี่ยท่านอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ท่านดูแลเมื่อวานนี้นะ
4: ท่านสาธุชนคนใจบุญ
3: เดี๋ยว
4: รายการธรรมหันษา
3: ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเมื่อวานนี้ท่านก็มาออกรายการแต่ว่าเวลาหมดซะก่อนก็เลยบันทึกเทปเอาไว้เพื่อจะได้รู้ว่าได้มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้ก็แจ้งมวลสมาชิกญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะเดี๋ยวได้ฟังเสียงของท่านพระอาจารย์ที่คุยกันแล้วก็ท่านก็ได้ปรารภเหตุว่าพระท่านไม่สบายเมื่อวานนี้ก็คุยกันนานเลยเดี๋ยวก็เอามาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันในวันนี้นะขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนเดี๋ยววันนี้ฟังแหล่เดี๋ยวฟังเรื่องของพุทธประวัติก่อนต่อจากคราวที่แล้วก็คือตอนที่ถวายพระนามหลังจากที่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วได้ฟังถึงตอนที่1ปฐมบทพุทธประวัติตอนที่2ก็คือตอนที่พระโพธิสัตว์ลงสู่ครรภ์พระพุทธมารดาตอนที่3ทรงประสูติการตอนที่4วันอัศจรรย์วันอัศจรรย์ในการประสูติหรือความอัศจรรย์วันประสูติตอนที่5คือกาลเทวินดาบทหรืออสิตาดาบทมากราบไหว้เจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็วันที่7ก็มีการประชุมทํานายบุคคลิกลักษณะแล้วก็ถวายนามเจ้าชายสิทธัตถะก็ตอนที่6ถวายพระนามเจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ได้ฟังตอนนี้สาธุ

แล้วพราหมณ์ทั้งหลายก็พร้อมกันถวายพระนามพระกุมารว่าสิทธัตถะซึ่งมีความหมายว่าประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมได้ดังประสงค์และบรรดาขัตติยวงศ์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมพิธีในวันนั้นต่างก็มีความปิติโสมนัสยิ่งนักจึงพร้อมใจกันถวายพระโอรสของตนสกุลองค์เพื่อเป็นราชบริพารของพระราชกุมารสิทธัตถะส่วนพระนางสิริมหามายาเทวีเมื่อประสูติพระบรมโพธิสัตว์เจ้าล่วงไปเพียง7วันก็เสด็จที่วงคตไปบังเกิดเป็นเทพพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาทุกๆพระองค์พระเจ้าสุทโธทนะจึงได้มอบหน้าที่การบำรุงรักษาเลี้ยงดูพระสิทธัตถกุมารให้เป็นภาระของพระนางประชาบดีพระน้านางซึ่งในเวลาต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีพระนางประชาบดีโคตมีก็ทรงมีพระเมตตารักใคร่บำรุงรักษาพระกุมารเป็นอย่างดียิ่งถึงแม้ว่าต่อมาพระนางเจ้านั้นจะมีพระโอรสและพระธิดาถึงสองพระองค์คือนันทกุมารและรูปนันทกุมารีแต่พระนางก็ยังคงคอยบำรุงดูแลเจ้าชายสิทธัตถะด้วยตัวของพระนางเองส่วนพระโอรสและธิดานั้นพระนางได้มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายคอยบำรุงรักษาแทนพระนางตลอดมา

0: แล้วพราหมณ์ทั้งหลายก็พร้อมกันถวายพระนามพระกุมารว่าสิทธัตถะซึ่งมีความหมายว่าประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมได้ดังประสงค์และบรรดาขัตติยวงศ์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมพิธีในวันนั้นต่างก็มีความปิติโสมนัสยิ่งนักจึงพร้อมใจกันถวายพระโอรสของตนสกุลละองค์เพื่อเป็นราชบริพารของพระราชกุมารสิทธัตถะส่วนพระนางสิริมหามายาเทวีเมื่อประสูติพระบรมโพธิสัตว์เจ้าล่วงไปเพียง7วันก็เสด็จที่วงคตไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาทุกๆพระองค์พระเจ้าสุทโธทนะจึงได้มอบหน้าที่การบำรุงรักษาเลี้ยงดูพระสิทธัตถกุมารให้เป็นภาระของพระนางประชาบดีพระนานางซึ่งในเวลาต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีพระนางประชาบดีโคตมีก็ทรงมีพระเมตตารักใคร่บำรุงรักษาพระกุมารเป็นอย่างดียิ่งถึงแม้ว่าต่อมาพระนางเจ้านั้นจะมีพระโอรสและพระธิดาถึงสองพระองค์คือนันทกุมารและรูปนันทกุมารีแต่พระนางก็ยังคงคอยบำรุงดูแลเจ้าชายสิทธัตถะด้วยตัวของพระนางเองส่วนพระโอรสและธิดานั้นพระนางได้มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายคอยบำรุงรักษาแทนพระนางตลอดมา
1: ก็ได้ฟังแล้วให้ชัดเจนเลยว่ามีการถวายพระนามเจ้าชายสิทธัตถะฟังพุทธประวัติตอนนี้วันนี้ก็มีแม่นะเมื่อวานนี้วันที่12วันที่13แม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงเป็นเจ้าภาพเมื่อวานวันนี้ไม่มีเจ้าภาพวันที่13 14 15 16ไม่มีเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ก็ท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพวันละ 1,000 บาททั้งหมด16ชีวิตในวัดไทยโพธิวิหารอินเดียหากว่าท่านใดประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพก็แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพได้แล้วก็คุณแม่บุญส่งวรรณกมลได้ส่งปัจจัยมาแล้วโดยลูกสาวก็คือแม่ผุดเพชรหลานชายก็คือคุณอัศดาวรรณกมลทำบุญวันที่17เมื่อวานโอนปัจจัยมาแล้ว 1,000 บาทได้รับแล้วคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงทำบุญวันเกิดวันที่20กันยายนได้รับแล้วส่วนคุณแม่อุศนีนะขออนุโมทนานะวันเกิดเดี๋ยวแหล่วันเกิดให้นะคุณแม่นะวันที่20แล้ววันที่17เดี๋ยวแหล่อวยพรวันเกิดให้กับคุณอัศดาบุตรชายของแม่ผุดเพชรหลานยายของคุณแม่บุญส่งวรรณกมลแล้วก็ในเดือนนี้มีเจ้าภาพ8วันไม่มีเจ้าภาพ22วันลำบากมากเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือกองทุนพัฒนาหารสงอาพาธนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ปัจจัยก็บอกศรัทธาสาธุชนคนใจบุญท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านได้ร่วมทำบุญสร้างบารมีกันมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปนะก็ขอบอกบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้ได้ร่วมทำบุญสร้างบารมีกันนะก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมานสาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารมาณโอกาสนี้นะสาธุสาธุอนุโมทามินะก็บอกบุญท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านนะโทรศัพท์0819944790แล้วก็งานบุญทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคีงานบุญทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคีก็แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกันทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคีประจำปี2569ของวัดไทยโพธิวิหารอินเดียก็บอกบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้มีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไป

แล้วจึงจะทำคอยให้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้ำแล้วจึงจะทำให้คนน่ะลือนามอย่าลงงมมาชมมาสมบัติจงคิดกำจัดกันเสียบ้างคิดให้เห็นเป็นอนิจจังถ้ามีสตังมาร่วม

0: เราค่อยๆทำกันไปขออนุโมทนาสาธุท่านสาธุชนขออนุโมทนาสาธุด้วยขออนุโมทนาญาติโยมญาติธรรมของวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านทุกคนตอนนี้มีพระอาจารย์วัฒคมหลวงพี่ทนายเป็นพระธรรมทูตเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารอินเดียเมื่อวานนี้ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในรายการซึ่งเป็นพระไทยที่ท่านพูดเก่งนะเป็นพระธรรมทูตแล้วก็เป็นพระทนายหลวงพี่ทนายเก่าพระท่านบวชได้ปีนี้ได้เป็นพรรษาที่10แล้วก็ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศอินเดียนะก็บอกบุญญาติโยมว่าเป็นเจ้าภาพกองทุนสงฆ์อาพาธที่ท่านจะต้องกลับเมืองไทยนะปรารภเหตุเมื่อวานนี้เดี๋ยวคุยกับท่านอีกสักวันหนึ่งวันนี้นะหลวงพี่ทนายวัฒคมหรือพระอาจารย์ท่านอยู่ที่ประเทศอินเดียตอนนี้นะก็แจ้งบนสมาชิกญาติโยมญาติธรรมของรายการธรรมานสาทุกท่านได้ทราบตามนี้นะขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุอนุโมทามินะแจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้นะขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านนะหลวงพี่ทนายท่านอยู่ที่ประเทศอินเดียตอนนี้ก็อยู่ในกำลังโทรหาท่านนิดหนึ่งสัมภาษณ์ออกรายการหน่อยเมื่อวานนี้คุยกันโทรศัพท์ดึกไปนิดหนึ่งเมื่อวานนี้นะแต่วันนี้ไม่รู้ท่านจำวัดหรือยังเพราะว่าอินเดียเนี่ยอากาศมันก็มืดมากนะพอตอนกลางคืนเนี่ยช่วงนี้พอ 2-3 ทุ่มท่านก็จะจำวัดกันแล้วเพราะว่าตีสี่ท่านต้องตื่นตีสี่ครึ่งเนี่ยก็จะต้องสวดมนต์ทำวัดเช้ากันไม่รู้ว่าท่านจะรับสายหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านก็ได้โทรศัพท์เข้ามานะได้สัมภาษณ์กันในรายการทางรายการก็ได้ติดต่อท่านเมื่อวานนี้ท่านก็พาพระไปรักษาพยาบาลเพราะว่าพระป่วยพระสงฆ์อาพาธเรียกว่าพระป่วยที่อินเดียเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยนะไม่เหมือนเมืองไทยแล้วก็ไม่เหมือนเมืองไทยแล้วก็ไม่มีเงินนะอาหารวันละ 20,000 ตามข่าวเนี่ยไม่มีอินเดียเนี่ยวันละ 1,000 นี่ก็2มื้อเนี่ยวันละ 1,000 บาทเนี่ยเช้า500 300 500มื้อ 1,000 บาทยังไม่พอเลยสำหรับ10กว่าชีวิตบางทีก็13 14 15ยังไม่มีเลยก็14ชีวิตทั้งพระทั้งเนนแล้วก็เด็กวัด2คนคนขับรถกับเด็กทำความสะอาดวัดก็จ่ายเงินเดือนละ 6,000 กับ 8,000 ให้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็สมณเณรก็ตอนนี้ก็เริ่มโตกันแล้วนะจากสมณเณรเล็กๆตอนนี้เริ่มโตแล้วกำลังกินกำลังนอนเลยแล้วก็ภัตตาหารเดือนนี้ทั้งหมด30วันมีเจ้าภาพเดือนนี้มีเจ้าภาพ8วันไม่มีเจ้าภาพอีก22วันปีนี้หาเจ้าภาพยิ่งข่าวดังๆนี่หายากเพราะอินเดียเนี่ยมันไม่มีรักษาพยาบาลก็ไม่ฟรีเหมือนกับบ้านเราเสียตังค์ทั้งหมดอะไรก็เสียตังค์หมดนะไม่เหมือนบ้านเรานะบินบาตเนี่ยเหลือเฟือแล้วก็โรงพยาบาลก็รักษาฟรีแต่ฝ่ายที่อินเดียเนี่ยเวลาไปคลินิกก็ต้องเสียตังค์แล้วไปโรงพยาบาลก็เสียเงินนะค่าใช้จ่ายรถเมล์ก็ไม่ได้ฟรีในกรุงเทพเนี่ยรถเมย์ยังฟรีแต่ว่าที่อินเดียก็เสียตังค์ออกจากวัดก็เสียตังค์พระอยู่ได้ก็เพราะว่าท่านทั้งที่สถานที่ยังไม่เอื้อมหน่อยแต่ท่านก็อยู่ได้โดยจิตเริ่มใส่ด้วยใจศรัทธาท่านตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจอันนี้ต้องยอมรับว่าท่านตั้งใจจริงๆเป็นความประสงค์ของท่านที่เดินทางไปประเทศอินเดียเราก็สนับสนุนท่านนะท่านพระอาจารย์วัฒคมท่านได้ไป จำพรรษาอยู่ที่ประเทศอินเดียเป็นครั้งที่สองละเนี่ยพรรษานี้เป็นพรรษาที่สองในจำนวน10พรรษาถือพาสปอร์ตราชการเป็นพระธรรมทูตก็บอกบุญท่านสาธุชนคนเจริญบุญว่ากฐินเดินทางวันที่22ถึง29พฤศจิกายนท่านใดที่จะไปทอดกฐินก็ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่028845683-6ท่านสาธุชนคนเจริญบุญท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียแดนพุทธภูมิตอนนี้อยู่ในสายก็คือพระอาจารย์วัฒคมกตะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศอินเดียวัดไทยโพธิวิหารอินเดียพุทธคยาก็ท่านเป็นคิลานุปัฏฐากคือพระภิกษุที่บำรุงดูแลเยียวยารักษาพยาบาลพระภิกษุผู้เป็นไข้เป็นไงพระอาจารย์วันนี้รายงานให้ญาติโยมได้ฟังหน่อยว่าพระอาจารย์มหาคำผันเนี่ยอายุพรรษาของท่านได้39พรรษาอายุก็น่าจะ60นะพระอาจารย์นะ
1: 62ปีอายุ62ปี
0: นะก็เป็นยังไงบ้างพระอาจารย์วันนี้ไปโรงพยาบาลไปหาไปคลินิกมาใช่ไหมพระอาจารย
1: ์ใช่ก็ตอนแรกก็พาไปที่วัดไทยพุทธกยาพอดีไม่มีหมออยู่ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปที่คลินิกที่อยู่หน้าวัด
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสได้เจอหมอเจอนายแพทย์แล้วก็ทำการตรวจร่างกายแล้วก็ขอจอเลือดเอาไปตรวจด้วยแล้วก็เติมเรียกอะไรเติมเกลือให้อาจารย์ท่านมหาคำผันท่านสองกระปุกตั้งแต่เช้า
0: โอ้โหวันนี้ทั้งวันเลยเ
1: หรอใช่ใช่ก็ไปประมาณสัก9โมงเช้าแข่งเช้าเสร็จก็ไปก็จนถึงตอนเย็นแล้วก็ผลตรวจเลือดมาก็พอดีอาจารย์มหาคำผันท่านก็ป่วยหลายโรคอยู่อย่างเงี้ยท่านก็เลยแนะนำว่าน่าจะกลับเมืองไทยนะ
0: หมายถึงหมออินเดียใช่ไหมนายแพทย์อินเดียใช่ไหม
1: ทางหมออินเดียด้วยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่วัดไทย
0: พุทธคยา
1: พุทธคยาที่พาเราไปเขาก็แนะนำว่าน่าสะดวกอาจารย์อาการดีขึ้นแล้วก็ไปไทยดีกว่าหมอเยอะกว่าดูแลได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอให้หมอจัดยาให้5วันถ้ามีตั๋วกลับไทยได้ก็ให้รีบเดินทางกลับอย่างเงี้ย
0: ก็ดังที่ได้บอกแล้วก็คือว่าเป็นทั้งกลับด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็ใช่ก็คือ1ผมตรวจเลือดออกมาว่าท่านป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยเยอะด้วยค่าน้ำตาลสูงมาก2ตับมีปัญหา3แล้วก็ป่วยเป็นไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไทรอยด์ด้วยไหมอาจารย
1: ์ไม่ครับเป็นไทฟอยด์เป็นอะไรนะเขาเรียกไข้ไทฟอยด์ใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อไข้ไทฟอยด์
1: หมอบอกอย่างนี้นะเป็นไข้คือมีไข้เพราะว่าก่อนหน้าอาจารย์หมากปันท่านคือจะเวียนหัวแล้วก็อาเจียนฉันอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นมานานแล้วใช่ไหมครับแต่หลายวันแล้วใช่ไหม
1: เป็นมาตั้งแต่มาถึงอะแล้วก็ไปเป็นหายไง
0: ตั้งแต่ท่านไปอินเดียคือท่านอาจารย์คำผันเนี่ยท่านบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตท่านอยากไปจำพรรษาที่อินเดียท่านปาโปร
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก็เลย
1: พากันมา
0: อ๋อเป็นอย่างนี
1: ้พอท่านมาถึงก็ช่วงนั้นคือเรามาถึงใหม่ๆไงก็เป็นไข้เป็นอะไรท่านก็เป็นไข้เวียนหัวก็เป็นมาตั้งแต่มาใหม่ๆละอาการมันก็ไม่ดีขึ้น
0: ก็สรุปแล้วก็ประมาณเดือนครึ่งแล้วหลวงพ่ออาจารย์เนาะประมาณเดือนครึ่ง
1: เดือนครึ่งกว่าแล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจเพราะว่าไปหาหมอที่คลินิกมาหลายที่แล้วมันก็ไม่หายมันก็ไม่ดีขึ้นไง ก็เลยว่าเดี๋ยวลองไปที่วัดไทยดูพอดีก็ไปเจอเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำว่าเขาก็สอบถามเบื้องต้นว่าอาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรู้จักหมอคลินิกที่หน้าวัดก็เลยพาไปก็ได้เจอหมอทางคลินิกเขาก็โทรเรียกหมอมาแล้วก็ทำการตรวจเลือดดูอาการเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ให้นอนที่คลินิกเติมน้ำเกลือ2กระปุกประมาณนี้ตั้งแต่นู่นละตั้งแต่เวลาประมาณสัก10โมงเช้าเนาะ
2: ครับครับ
1: ก่อนไปเรียนประมาณนั้นก็ไปรับอีกทีหนึ่งก็5โมงกว่าอย่างนี
2: ้5โมงเย็นเหรออาจารย
1: ์ใช่
2: โอ้โหวันนี้ก็ตั้งแต่9โมงไปถึง5โมงเย็นนะให้น้ำเกลือ2กระปุก
1: ใช่ก็ให้น้ำเกลือตั้งแต่ประมาณ10โมงอ่ะ
2: โอ้ที่พระอาจารย์โทรศัพท์มาเมื่อตอนเย็นตอนค่ำวันนี้ก็คือที่บอกว่าตัดสินใจว่าจะต้องกลับเมืองไทย
1: ใช่ก็คุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับหมอแล้วทางที่ดีที่สุดก็น่าจะกลับเมืองไทยไปรักษาตัวที่เมืองไทยดีกว่าที่โรงพยาบาลสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเพราะว่าท่านไม่เคยตรวจสุขภาพอ่ะไม่เคยป่วยอย่างนี้มาก่อนเนี่ย
2: ท่านรู้ไหมว่าท่านเป็นเบาหวานอ่ะไม่รู้ใช่ไหม
1: ท่านไม่รู้ก็มารู้จากหมอนี่แหละ
2: โอ้โห62เนาะ39พรรษา
1: ใช่
2: ท่านไม่เคยได้ตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่รู้ว่ามีตับด้วยมีปัญหาแล้วก
1: ็ถ้ามันไม่เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่รู้ไงว่าก็ไม่เคยหาหมอไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนไม่เคยป่วยว่างั้นเถอะ
2: ครับครับ
1: อย่างมากก็คงจะฉันยาแก้ไข้อะไรประมาณนี้ทีนี้อาการมันออกเยอะไงมาที่นี่มันอาจจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอะไรด้วยแล้วมาเจอช่วงหน้าฝนจากร้อนแล้วมาเจอฝนอากาศมันก็ชื้นมา
2: ตอนที่ท่านมานอนอยู่ที่ออฟฟิศเนาะตอนที่ฉันพัฒนาหารอยู่รู้สึกว่าท่านก็ไม่ค่อยสบายนะตอนนั้นเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เพราะว่ามาเจอแอร
2: ์ผมดูว่าท่านไม่ค่อยจะสบายนะตอนนั้นนะ
1: ใช่
2: แต่ท่านตั้งใจมากเลยว่าผมนึกถึงว่าท่านบอกว่าทั้งที่คนอื่นเขาทำวีซ่าไปหมดแล้วนะพระอาจารย์กำผันยังไม่ได้ทำนะแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งท่านเคยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดไทยโพธิวิหารเนี่ยท่านก็โทรศัพท์มาบอกแล้วก็ท่านก็ทางนี้ก็ไม่ได้พาไปทำเพราะว่าวันที่ทำวีซ่าท่านไม่มาแต่ท่านก็มารับวีซ่าแล้วก็ไปทำเองด้วยนะพระอาจารย์
1: ใช
2: ่แล้วท่านตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากจะไปจำพรรษาที่ฐานจิตไว้พอท่านพูดอย่างนี้เนี่ยตอนแรกก็จำไม่ได้นิมนต์ท่านไปแล้วแต่ว่าท่านก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยตั้งใจไว้ก็อยากจะไปจำพรรษาทั้งที่ปัจจัยก็ไม่ค่อยจะมีนะอาจารย์ก็เห็นว่าเจตนาของท่านเนี่ยอยากจะไปจำพรรษาครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยอุปถัมภ์ท่านดูแลท่านไปแล้วท่านก็ไปก็ได้ไปทำตามที่ท่านต้องการปรารถนาแต่ว่าเมื่อไปพบหมอแล้วก็ยังไม่เคยตรวจสุขภาพไป62ปีเนี่ยไปตรวจที่อินเดียไปตรวจแพทย์ก็ลงความเห็นว่าเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงแล้วก็ตับก็มีปัญหาแล้วก็เป็นโรคไข้ที
1: ่แล้วก
2: ็ไข้นี่มันน่าจะต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนไปอินเดียแล้วเนาะเห็นท่านไม
1: ่
2: เห็นท่านนอนสมอยู่วันนั้นน่ะรู้สึกว่าท่านจะไอจะแล้วไม่ค่อยสบาย
1: เพราะว่าปาดเดินทางมาจากขอนแก่นเลย
2: พอท่านอยู่ขอนแก่นครับ
1: ตอนเย็นจะไปถึงเช้าใช่แล้วเราออกเดินทางอีกเช้าวันหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วย
2: อ๋อใช่แล้ว ผมเข้าไปในห้องอ่ะผมเห็นว่าท่านไม่ค่อยสบายปั๊บผมก็ไปอยู่ไม่นานผมรีบออกมาผมกลัวว่าจะติดหวัดเพราะว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าสุขภาพผมพักผ่อนน้อยด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่าง ก็เป็นอันว่าอย่างนี้พระอาจารย์ก็วันนี้ผมได้สำรองจองที่นั่งไว้แล้วนะพระอาจารย์นะคอนเฟิร์มแล้วว่าจะต้องกลับวันที่19วันเสาร์หน้าเพราะว่าเครื่องบินมีเฉพาะบินแค่วันเสาร์วันเดียวเท่านั้นที่พาราณสีจากพาราณสีไปก็ประมาณสนามบินก็ไปประมาณตีประมาณ300กิโลนะครับอาจารย์
1: สาธุสาธุ
2: ก็จะซื้อตั๋วเครื่องบินก็หลวงพ่อพระครูปีชาท่านก็บอกว่าถ้าอยากจะกลับไปพบหมอเพราะว่าท่านตรวจมะเร็งไว้นะครับแล้วก็นัดหมอนัดวันที่25ท่านก็อยากจะอยู่ให้ได้ครบพรรษาแต่ทีนี้ท่านก็จำเป็นที่ท่านก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมหลวงพ่อปีชา
1: ไม่ท่านเพราะว่าท่านอายุ68แล้วตอนนี้ปีนี้แล้วก็ท่านก็ป่วยหลายโรคแล้วที่ท่านจะไปพบหมอวันที่25นี้คือท่านไปพบหมอที่โรงพยาบาลสง
2: ฆ์
1: แล้วก็หมอสงสัยเป็นมะเร็งก็เลยส่งไปที่ศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลรามาไงแล้วก็หมอที่ศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลรามานัดวันที่25กันยายนนี้ท่านไปท่านก็จะกลับมาอยู่นะแต่เดี๋ยวท่านก็จะหาญาติโยมหาตัวเครื่องบินกลับมาจัดพรรษาให้ครบอะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อท่านไปท่านก็จะกลับอีกใช่ไหมผมนึกว่าท่านจะอยู
1: ่
2: ท่านจะอยู่ยาวเลยนึกว่าท่านจะอยู่
1: ไม่ท่านก็อยากจะกลับมาอยู่ถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ท่านก็อยากจะกลับมาจากพรรษาเนี่ยทุกเช้าท่านก็จะตื่นนะไปที่ต้นโพทุกเช้าทุกเช้าไง
2: ตอนเช้าท่านจะไปหลังก่อนฉันเช้าหรือว่าฉันเช้าแล้วไปครับจ้ะ
1: ก็ฉันเช้าเสร็จแล้วไปเพราะว่าเราจะฉันเช้ากันประมาณหลังทำวัดเช้าเสร็จเราทำวัดเช้าตีสี่ครึ่ง
2: เนี่ยอ๋อที่วัดที่สวดมนต์ตีสี่ครึ่งนี่ก็สวดมนต์
1: ใช่ใช่
2: สามเณรทุกรูปลงมาทุกองค์ไหมครับอาจารย์ห้าร
1: ูปพร้อมกันใช่
2: อ๋อตีห้าตีสี่ครึ่งเนี่ยต้องตื่นทำวัดเช้าแล้วก็มาฉันอาหารนะครับ
1: ฉันเสร็จก็ไปต้นโพมีสามเณรที่อายุเยอะที่สุดอะเป็นคนขับรถพาไป
2: ทุกพาไปทีหนึ่ง
1: พาไปบางทีก็ถ้ามีการต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องกันเพราะว่าทุกวันจะมีเรียนหนังสือกันไง
2: ท่านสาธุชนคนเจริญบุญท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียแดนพุทธภูมิตอนนี้อยู่ในสายก็คือพระอาจารย์วัฒคมกตะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศอินเดียวัดไทยโพธิวิหารอินเดียพุทธคยาก็อ๋อเข้าใจว่านึกว่าท่านจะยังไม่กลับนะถ้าท่านกลับแล้วท่านก็จะอยู่ต่อท่านกลับแล้วท่านก็จะไป
1: หาหมอเสร็จก็จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยกลับมาที่อินเดียท่านก็อยากจะอยู่จำพรรษาให้ครบประชวนกันว่าถ้าอยู่แต่ตอนนี้ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสได้กลับไปพบหมอก็จะไปแต่ก็อยากกลับมาที่อินเดียเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่หลวงพ
1: ่อบอกญาติโยม
2: หลวงพ่อคำผันเนี่ยยังไงก็ต้องกลับเพราะต้องมารักษา
1: ใช่
2: รักษาตัวไม่ไหวแล้ว
1: ต้องรักษาเพราะว่าสุขภาพท่านเจอผลตรวจแล้วมันมีแต่แย่แล้วอยู่ที่อินเดียหมอบอกว่ากลับไทยดีกว่าเพื่อรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ย
2: อินเดียเนี่ยบินลำบากก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอก็ต้องเสียตังค
1: ์ก็คุยกันไม่รู้เรื่องด้วยไงมันก็หลายๆอย่างแล้วมันก็ไม่สะดวกไง
2: มัน
1: ถ้ามาที่พุทธคยานี่สุขภาพต้องแข็งแรง
2: พระที่ไปอยู่ยุโรปอเมริกาท่านเคยไปบอกว่ามันสวรรค์จริงๆมันสะดวกสบายชีวิตการเป็นอยู่ความสะอาดสุขภาพพรรณมัยนะการเงินการทองก็คล่องตัวญาติโยมก็ดูแลดีนะครับแต่ก็ไม่เหมือนอินเดียอินเดียเนี่ยลำบากแต่ก็อยากไปจำพรรษาอย่างบิณฑบาตก็ไม่ได้อาหารก็ปีนี้เนี่ยพระอาจารย์ ขาเจ้าภาพวันละ 1,000 บาทเนี่ยเดือนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมีเจ้าภาพเพียงแค่12วันอีก22วันไม่มีเจ้าภาพครับอาจารย์หายากมากวันละ 1,000 บาทแล้วตอนนี้ข่าวพระดังๆมาเนี่ยโอ้โหการกระเทือนมากเลยปีที่แล้วก็มีปัญหาปีนี้ก็
1: ทางนี้ก็ประหยัดก็เราก็จะทำอาหารเช้ากันก็คือเช้านั่นแหละก็ทำอาหารเช้ามื้อเดียวครับพอเราไปข้างนอกเราก็ไปฉันเอาข้างหน้าอย่างเงี้ย
2: แล้วก็มื้อเพลนก็
1: ม
2: ื้
1: อเพลนก
2: ็บางทีถ้ามีงานก็ไปฉันข้างนอกแต่ว่า
1: ถ้าไหนเราก็ไปฉันวัดที่นิมนต์ไป
2: อ๋อมีกิจถ้ามีกิจมีอะไรบ้างคือที่วัดนะก็พระเนรเยอะนะพระอาจารย์ทั้งหมดเนี่ย12บวก2ก็คือท่านเจ้าวาดกับท่านรองเจ้าวาดท่านไปๆมาท่านลงบัญชีไว้ที่นี่14รูปแล้วก็เด็กคนขับรถกับเด็กวัดก็เป็น16ชีวิตอย่างเนนสมณเนนก็กำลังกินกำลังนอนเนี่ยพระอาจารย์ก็ค่าใช้จ่ายก็เรียนหนังสืออีกทั้งวัดก็อุปถัมภ์หมดแล้วตอนนี้อาจารย์ใหญ่ก็ดูแลอยู่วันนี้ก็โอนไม่มีเงินก็โอนไป 15,000 บาทก็ไปหาเงินเพราะถ้าไม่มีเนี่ยพระอาจารย์มันเหมือนกับเป็นพ่อถ้าไม่มีก็ต้องหามีให้ได้นะพระอาจารย์เข้าใจนะไม่มีก็ต้องหามีให้ได
1: ้ทางนี้อยู่ก็ช่วยกันประหยัดเต็มที่เนี่ยแหละแล้วก็เนี่ยก็ทำอาหารมื้อเช้าแต่เราพระก็เฉพาะพระเนี่ยก็ทางนู้นเขาเป็นคนอินเดียอย่างสามเณรอะไรนี้เขาก็จะทำฉันอาหารอินเดียเป็นหลักก็จะไม่ค่อยได้ฉันกับพระเท่าไหร่เพราะเขาก็คงไม่ถูกปากอ่ะเขาก็ทำอาหารอินเดียเขาอย่างเงี้ย
2: เราก็ซื้อวัตถุดิบให้เขาซื้อน้ำมันพืชพวกอะไรต่างๆก็มีอุปกรณ์ให้เขาก็อาหารก็มีไกลูกับเด็กวัดกับเนนก็เขาดูแล
1: ใช่เขาก็ช่วยกันช่วยกันทำ
2: ครับปีนี้ถือว่าเป็น
1: อาหารดี
2: ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกเพราะปกติเนี่ยตั้งแต่อยู่ในส่วนมากพระที่จะไปเดินธุดงค์พระก็จะเป็นสายวัดป่าก็ปกติก็จะฉันอาหารมื้อเดียวประมาณสัก9โมงแต่ปีนี้ก็มีพระสายวัดป่าอย่างหลวงพ่อคำผันท่านก็ไม่ค่อยสบายหลวงพ่อปีชาท่านก็ไม่พระครูปีชาท่านก็ไม่สบายก็เคยฉัน2มื้ออย่างหลวงพี่ทนายหรือพระที่ท่านไปอยู่เนี่ยท่านไม่เคยฉันมื้อเดียวก็ต้องฉันสองมื้อก็บอกไม่เป็นไรก็พระท่านฉันก็จัดการให้ดูแลก็ถือว่าได้ทำบุญตักบาตรมีพวกเจ้าของทัวร์หัวหน้าทัวร์หรือพวกที่ทำทัวร์ก็บอกว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์มาที่ว่าอาจารย์ดร.เบิร์ตเนี่ยทนายดร.เบิร์ตเอ้ยทำไมจะไปต้องไปสร้างวัดเป็นภาระเหนื่อยเปล่าไปจัดทัวร์ไปพักวัดทำบุญก็จบกันไม่ต้องมีภาระไม่ต้องเป็นเหนื่อยผมก็บอกว่าท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สามารถท่านอาจารย์หัวหน้าทัวร์เจ้าของทัวร์ต่างๆบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นภาระมันก็เป็นภาระแต่ถ้าเราว่าภาระบุญเป็นภาระกุศลเราเกิดมาเนี่ยเราได้ทำบุญได้กุศลได้ทำบุญตักบาตรได้ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ทุกวันที่วัดเนี่ยไม่มีก็ต้องมีเพราะไม่มีเนี่ยเพราะไม่มีกินไม่มีอยู่ไม่มีอาศัยไม่มีขบไม่มีฉันพระอาจารย์ลงนึกทีว่า10กว่าชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยนะพระอาจารย์จริงไหมที่อินเดีย
1: มันก็ทุกอย่างเราก็ต้องซื้ออ่ะต้องหาด้วยปัจจัยไง
2: น้ำดื่มก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปใช่ไหมอาจารย์เหมือนชาวบ้านทั่วไป
1: น้ำดื่มก็ซื้อน้ำดื่มถังไงถัง20ลิตรอ่ะวันนึงที่เขามาส่งเนี่ยก็สักสองสามวันมาครั้งหนึ่งก็ทีก็10 ถัง 10 ถังอ่ะ
2: ก็ใช่ที่ต้อง
1: ทั้งใช่ก็ทั้งหิงหาอาหารแล้วก็เป็นน้ำดื่มด้วยอย่างเงี้ย
2: คือ
1: วันหนึ่งก็อย่างน้อยก็สองสามถังอ่ะ20 ลิตรเนาะเฉพาะนะ
2: ใช่
1: ก็รวมกันเด็กก็พระเนรก็10กว่าชีวิตอย่างเงี้ยก็ทั้งเป็นหิงหาอาหารด้วยแล้วเป็นน้ำดื่ม
2: ทุกอย่างซื้อหมด
1: ไม่อยากซื้อหมด
2: นะของต่างๆพระอาจารย์ถ้าเป็นสมัยก่อนโควิดเนี่ยทัวร์เยอะสมัยก่อนเพราะหลังโควิดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยโอ้โหน้ำมันแพงอะไรแพงค่าใช้จ่ายเนี่ยปัจจัยญาติโยมเก่าๆเนี่ยอย่างคุณแม่สุวรรณไม่ได้เกียรติอายุ90ก็เสียชีวิตแล้วคุณแม่อีก 2-3 ท่านก็อายุ98 99ก็ไม่ได้ทำบุญเหมือนสมัยก่อนตอนนี้เหลือแม่สุมาลีศรีทัตตาพรพัฒน์อายุ8อายุ95ปีแต่คุณแม่ก็ทำบุญได้พอสมควรเนื่องจากว่ามีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างอายุก็95คนเก่าๆก็ล้มหายตายจากตอนนี้เหลือแค่คนเดียวที่ใช้ทำบุญอยู่เป็นประจำนอกนั้นก็มากันเรื่อยๆนะอาจารย์ก็ลำบากพอสมควรนะตอนนี้นะปีนี้นี่เป็นเตี้ยอุ้มค่อมไปแล้วอาจารย์เตี้ยอุ้มค่อมก็คือคนเตี้ยก็คืออาจารย์ใหญ่เนี่ยเตี้ยแล้วตอนนี้ไม่ได้สูงแล้วค่อมก็คือมีลูกพระลูกเนรใน10กว่าชีวิตต้องดูแลไม่มีก็ต้องมีบางทีอาจารย์ฮอสโทรมาเมื่อวานก่อนนัดซิมโทรมาพระอาจารย์ส่องแสงก็ส่งไลน์มาว่ามันตังหมดแล้วนะก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งไปก็ขออีกก็หมดแล้วนะถ้าไม่มีก็ไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีขบไม่มีฉันนะพระอาจารย์นะบิณฑบาตไม่ได้แบบบ้านเราอ่ะไปโรงพยาบาลบ้านเราก็รักษาฟรี
1: ก็ใช่อันนี้ก็ไปคลินิกอย่างเงี้ย
2: ก็ต้องใช้เงินทั้งหมดเลยออกเดินทางไปก็ใช้ตังค์แล้วอาจารย์ถ้าไม่มีรถ
1: ใช่สาธุนั่นแหละก็เข้าใจกันอยู่มาลี
2: ครับครับพระอาจารย์พระอาจารย์ผมนึกว่าพระอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวออกพรรษาจะรีบกลับแต่พระอาจารย์ที่ไปก็ทั้งๆที่ลำบากนะแต่ก็จะอยู่กันจนกระทั่งหมดอายุวีซ่า6เดือนนะ
1: 6เดือนเพราะตั้งใจกันแล้วไงว่าจะอยู่เพราะว่าถ้าช่วงนี้เป็นช่วงกลางพรรษามันก็จะไม่ค่อยมีงานอะไรแต่หลังออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะจัดงานนู่นงานนี่เราก็อยากร่วมอ่ะโดยเฉพาะปลายปีมีสถานีไอมีอะไรนะมี
2: สาธยายพระไตรปิฎก
1: ไตรปิฎกด้วยของชาตินั้นชาตินี้อะไรเงี้ยเราก็จะไปร่วมเขานี่ก็ไปร่วมก็ที่ผ่านมาก็มีของเวียดนามเขาก็จัดการเราก็ได้ไปร่วมกับเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อวันก่อนวันพระที่ผ่านมาตอนเย็นเขาก็นิมนต์ไปที่วังมหันต์ก็เป็นของสองศาสนามีทั้งของฮินดูด้วยและของเราด้วยพระสงฆ์เขาก็นิมนต์ไปทั้งพระทั้งเนรร้อยกว่ารูปดังนั้นก็จะเป็นอินเดียก็เป็นฮินดูด้วยเขาก็สวดให้กล้าเราก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นของฮินดูอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: แล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรม
2: ครับผมก็ตอนนี้ผมก็เลยบอกญาติโยมว่าต้องการปัจจัย 20,000 บาทเป็นค่าตั๋วเครื่องบินกับค่ายานพาหนะเพราะว่าจากพาราณสีเนี่ยพุทธกยานเนี่ยต้องใช้เงินค่ารถประมาณ 5,000 บาทนะอาจารย์ไปส่งเดี๋ยวนี้มนต์อาจารย์ก็ไปส่งที่สนามบินเพราะอย่างไรเนี่ยถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ย3เดือนก็จะต้องออกจากเมืองไทยไปสแตมป์วีซ่ากันอยู่แล้ว
1: ใช่ก็จะต้องไปกันก่อน60วันเพราะเราเข้ามานี่วันที่26ใช่ไหมเรามาวันที่26กรกฎา
2: ครับ
1: ภายสิงหาวันที่20กว่าสิงหาเราก็ต้องไปสแตมป์
2: วันที่3 24ก็ต้องไปสแตมป์ออก
1: ใช่ๆไปก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกอะไรอย่างเงี้ย
2: ไปเนปาลก็ต้องมีค่าวีซ่าคนละประมาณ 1,200 บาท
1: ใช
2: ่แล้วก็ค่ารถอีกแล้วต้องไปนอนที่แต่ไปนอนที่วัดไทยลุมพินีได้เราไปนอนหนึ่งคืนแล้วก็ไปสแตมป์วีซ่าแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็ต้องสัตหาไปแล้วก็จำเป็นต้องออกไปก็มีค่าใช้จ่ายนะอาจารย์มีค่าใช้จ่ายอยู่
1: นั่นแหละก็มีค่าใช้จ่ายตอนแรกก็หนักใจเหมือนกันแ
2: กก็ปีนี้ก็มันอยู่ยาวไม่ได้8มา180วัน6เดือนก็3เดือนก็ต้องออกไปสแตมป์วีซ่าก็ลำบากพอสมควรแล้วก็มีค่าใช้จ่ายทีนี้เดี๋ยววันที่19นิมนต์พระอาจารย์ไปพาราณสีไปส่งพระขึ้นเครื่องบินหน่อยตอนนี้ก็จะหาปัจจัยสัก 20,000 บาทเพื่อเดี๋ยวจะเอารถไปรับที่สนามบินแล้วก็พาหลวงพ่อคำผันเนี่ยไปโรงพยาบาลสงฆ์พระอาจารย์ตามที่พระอาจารย์แนะนำไว้นั่นแหละที่พระอาจารย์แนะนำพระอาจารย์ได้กีฬานุปัฏฐาก พระอาจารย์ได้อบรมกีฬานุปัฏฐากได้ใช้เนี่ยนะอาจารย์คราวนี
1: ้ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นละมันก็ทำมาตลอดอยู่แล้วไงนายโยมแต่นั่นแหละก็เป็นห่วงท่านก็เดินเวียนหัวนะก็เดินก็ต้องมีคนประคองช่วงนี้อย่างเงี้ยแล้วพอดีไปตรวจแล้วเจอไข้ด้วยเราก็ไม่อยากจะ ให้ท่านแพร่เชื้อให้รูปอื่นๆก็จำเป็นต้องจัดการดูแลเรื่องการอยู่ครบชั้นของท่านต้องแยกส่วนกันก็มีไข้ด้วยไง
2: พอหมอบอกว่าควรที่จะกลับเมืองไทยก็เลยวันนี้ถ้าอาจารย์บอกมาผมก็รู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วผมรู้สึกว่าก็เลยต้องส่งไลน์ไปว่าฝากดูแลท่านด้วยแล้วก็มีอะไรก็ขัดข้องก็ต้องบอกมาก็
1: ทีนี้เราก็ดูกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นมาก็พาไปหาหมอห่วงใยทำเรื่องอาหารครบชั้นให้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ของท่านก็จะเป็นข้าวต้มแต่เช้าทุกเช้าบางท่านก็ปลีกตัวของท่านไปหลังจากชั้นเสร็จ
2: พรุ่งนี้นิมนต์มาอีกสักหน่อยนะพระอาจารย์เนาะตอนนี้เวลาหมดแล้วขอ
1: ได้
2: ขอบคุณมากนะพระอาจารย์นะขอบอนุโมทนาขอบคุณพระอาจารย์ยถาสัมภีให้พรญาติโยมหน่อยครับพระอาจารย
1: ์ได้นะเดี๋ยวนึกตึงก่อนยถาวาริวหาปุราปริคุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาถามนิโชติระโสยถาสปีติโยวิวัชันตุสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
2: สาธุ
1: สุขันทุกท่านนะครับ
2: ครับสาธุอนุโมทามินะขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์วัฒคมกตะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายกฎหมายพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลนะไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไถ่โพธิวิหารอินเดียขออนุโมทนาขอบคุณครับพระอาจารย์นะสาธุสาธุครับนมัสเตนมัสการครับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาออกรายการใหม่นะครับพระอาจารย์ครับ
0: ก็เป็นการสัมภาษณ์ท่านพระวัฒคมพระอาจารย์วัฒคมท่านเป็นทนายความเก่ามาบวชเป็นพระได้10 พรรษาแล้วก็เป็นเ

สี่เด็กวัดอีกสองสิบหกชีวิตวันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเมื่อวานนี้แม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงห์เป็นเจ้าภาพถวายปาฏิหาริย์แด่พระสงฆ์วัดไทยโพธิวิหารอินเดียก็ขออนุโมทนาสาธุไม่รู้ว่าแม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงห์เนี่ยฟังรายการตอนคืนหรือตอนเช้างานกฐินปีนี้คนยังไม่เยอะคนที่จองไปเนี่ยสำรองจองที่นั่งไว้แล้วแต่ว่ายังขาดเจ้าภาพอยู่เจ้าภาพต้องกฐินก็มีคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์ 10,000 บาทอาจารย์มาที่วาธรรมหันษา 10,000 บาทอาจารย์ใหญ่นะเป็นเจ้าภาพ 10,000 บาท3ก็คือคุณแม่บุญส่งบรรณกมล1กอง 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.4คุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุล1กอง 2,569 บาทก็โอนมา 2,600 แล้วก็เป็นเจ้าภาพข้าวสาร1กระสอบก็ต่ออายุนะพระสงฆ์สมณเณรตอนนี้อาพาธ2รูปอีกรูปหนึ่งต้องกลับแน่นอนอีกรูปหนึ่งบอกว่าถ้ามีปัจจัยก็จะกลับมาแล้วก็มาตรวจมะเร็งที่โรงพยาบาลสงฆ์ส่งไปที่โรงพยาบาลรามาแต่ถ้าไม่มีก็จะอยู่จนถึงออกพรรษาแล้วกลับมาใหม่แต่ว่าพระอาจารย์มหาคำพันธ์เนี่ยอายุ62พรรษา39ท่านไม่สบายให้น้ำเกลือมา 1,000 ซีซีเนี่ยขวดละ502 2ขวดพระอาจารย์วัฒคมผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายกฎหมายหลวงพี่ทนายได้พาไปหาหมอไปคลินิกก็มีแม่ชีที่อยู่ที่พุทธกยาเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าภาพหมดค่าใช้จ่ายไป 5,000 บาทนะหมดค่าใช้จ่ายไป 5,000 บาทเมื่อวานแล้วก็หมอก็เลยแนะนำให้กลับเมืองไทยกลับเมืองไทยไปก่อนเพราะว่าท่านไม่เคยตรวจสุขภาพไปตรวจที่อินเดียตรวจเลือดก็ปรากฏว่าเป็นทั้งเบาหวานขึ้นสูงน้ำตาลสูงแล้วก็ตับด้วยตับไม่ดีด้วยแล้วก็เป็นไข้หวัดนะไข้หวัดใหญ่พิเศษนะท่านมีอาการตั้งแต่ไปแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่มานอนที่ออฟฟิศหนึ่งคืออยู่ชั้น3อาจารย์ใหญ่ก็ไปถวายนำปานาถวายอะไรก็ต้องรีบออกมากลัวว่าจะติดหวัดจากท่านเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะอาจารย์ใหญ่เขานอนน้อยนะตอนนี้ก็หาตั๋วเครื่องบินต้องการปัจจัยบินจากพาราณสีเข้าเมืองไทยแต่ทีนี้จากพุทธยาไปพาราณสีสนามบินเนี่ยประมาณ300กิโลค่ารถประมาณ 5,000 บาทนะไปส่งสนามบินเนี่ยจากพุทธกยาไปพาราณสีเนี่ยประมาณ300กิโลค่ารถก็ 3,000 บาทนะ 3,000 บาทไปกลับนะไปกลับเนี่ยต้อง 5,000 บาทเพราะว่าไปแล้วก็ต้องกลับด้วยเพราะว่ารถเนี่ยถ้าขาเดียวเนี่ย 3,000 แต่ว่ามันไม่ไปอ่ะเพราะมันไม่ได้มีขากลับมาถ้ามีขากลับมาเนี่ยไปกลับก็ 5,000 บาทก็จะต้องมีพระไปส่งด้วยพระที่วัดก็ต้องไปส่งท่านตอนนี้ก็จำเป็นที่จะต้องกลับจริงๆเลยเนี่ยต้องมารักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็จะรถไปรับวันที่19วันเสาร์ที่19พอดีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโพธิวิเทศวัชรสุนทรเนี่ยท่านจะกลับมาพอดีก็ฝากท่านดูแลพระมาด้วยแต่นี้ก็มีค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วไปรับท่านที่สนามบินเพื่อที่จะไปส่งที่โรงพยาบาลส่งด้วยตรงนี้ก็บอกกล่าวท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าหาปัจจัยเป็นกองทุนพระสงฆ์อาพาธที่ท่านจะต้องกลับมาประเทศไทยด่วนเลยแต่ว่าเครื่องบินไม่มีบินเฉพาะวันเสาร์แล้วบินจากพาราณสีเข้ามาที่ไทยไม่งั้นก็ต้องไปโคลกาต้าก็นั่งเครื่องบินไปก็รอประมาณเครื่องบินก็จะต้องรอประมาณนู่นน่ะ 7-8-9 ชั่วโมงก็ไม่ไหวถ้านั่งรถมาก็บินภายในก็ไป

รอ7-8 ชั่วโมงนั่งรถไปก็ประมาณวันหนึ่งก็ไม่ไหวเหนื่อยก็ต้องใกล้ที่สุดคือพาราณสีจากพุทธกยาพาราณสีก็ประมาณ300 กิโลก็บอกบุญท่านสาธุชนว่าต้องการปัจจัยทั้งหมดใน2 รูปนะอีกรูปหนึ่งท่านมาแล้วท่านก็จะกลับแต่ท่านบอกว่าถ้ามันไม่มีใครจริงๆท่านก็อยู่ให้ได้ออกพรรษาเพราะว่าท่านกลับมาแล้วนะท่านก็หมอนัดก็ไม่ไปตามนัดเดี๋ยวออกพรรษาแล้วท่านกลับมาก็ได้แต่รูปหนึ่งเนี่ยก็คือที่ไม่สบายที่หลวงพี่ทนายพระอาจารย์วัตคมผู้ช่วยเจ้าวาด ท่านบอกมาเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ก็มีอาจารย์ใหญ่อาจารย์มาธิวาเป็น2 กองทุนกองทุนละ 1,000 บาทแล้วก็มีคุณแม่สุรินทร์แดงสังวาน 1,000 บาทได้ 3,000 ละอย่างน้อยได้สัก 10,000 ก็ยังดีนะสัก 10,000-12,000-13,000 นี่แหละนะถ้ารูปเดียวนะถ้า2 รูปก็จะมีตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายก็2 รูปก็ติดประมาณ 20,000 บาทแต่ตอนนี้ก็เอาได้สักรูปหนึ่งก่อนที่ท่านจะต้องกลับเพราะว่าท่านอายุป62ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยไปตรวจเลือดก็ปรากฏว่าจะต้องหมอก็บอกให้กลับมาเมืองไทยก่อนก็ได้แล้วทางคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมหลายๆคนก็ลงความเห็นว่าจะต้องส่งท่านกลับมาก่อนเพื่อที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเพราะอยู่อินเดียลำบากแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยไปหาหมอก็ข่าวเมื่อวานนี้ก็ 5,000 บาทแล้วไปทีก็นะหลักร้อยหลักพันร้อยนี่ก็จะไม่พอก็ต้องใช้ปัจจัยต้องใช้เงินนะที่อินเดียก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะบินลำบากก็ไม่ได้อาหารการขบฉันแต่ว่าท่านอยู่ได้เนี่ยทั้งที่ตึกอาคารเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะแต่ท่านก็อยู่ได้ลองคิดดูว่า14 ชีวิตเนี่ยบวก2 เป็น 16เด็กวัดก็นอนวัดคนหนึ่งนอนบ้านคนหนึ่งนอกนั้นก็มีพระสงฆ์สมณเณรก็อยู่ได้เพราะว่าท่านเดินทุดงไกลๆเดิน 3-4,000 ท่านก็อยู่ได้อันนี้ก็บอกศรัทธาญาติโยมว่ายังขาดอยู่นะกองทุนละ 1,000 บาทต้องการทั้งหมด20 กองทุนตอนนี้ได้3 กองทุนแล้ววันเสาร์หน้าเหลืออีก6 วันเผื่อท่านใดที่ฟังรายการแล้วอยากจะทำบุญสัก1 กองทุนหรือทำบุญตามศรัทธาก็ได้300-500-1,000ตามศรัทธาก็บอกบุญท่านสาธุชนคนจะบุญเผื่อท่านใดที่ฟังรายการอยู่อยากจะทำบุญตรงนี้เพื่อต่ออายุต่อดวงต่ออายุให้ท่านได้มีธาตุขันที่จะดำเนินชีวิตตอนนี้ข่าวพระดังมากในเมืองไทยเนี่ยกระทบศรัทธามากปีที่แล้วก็ลำบากมีแต่พระเถระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยระดับเจ้าคุณพระราชาคณะแต่พระของเราเนี่ยมีแต่พระธรรมดาไม่มียศไม่มีตำแหน่งเป็นพระปฏิบัติที่ตั้งใจครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยขอไปจำพรรษาอย่างท่านพระอาจารย์มาคำผันเนี่ยท่านหลวงพี่ทนายก็บอกว่าอยากจะไปจำพรรษาสักครั้งหนึ่งเนี่ยพระท่านสมัครใจไปอย่างหลวงพ่อนนทวัฒน์เนี่ยท่านก็ไม่เคยไปจำพรรษาอาจารย์มาคำผันก็ไม่เคยไปจำพรรษาทั้งที่ไม่ค่อยมีปัจจัยนะถ้าไปแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแต่ก็ได้ทำบุญนะทำบุญได้ทำบุญจริงๆเลยแม้ว่าจะทำบุญที่อินเดียแต่ว่าในเมืองไทยเราเสวยสุขเพราะว่าบุญที่เรามาเกิดในเมืองไทยเนี่ยมันสมบูรณ์บริบูรณ์มากแต่อินเดียลำบากมากเอาละก็บอกศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนจะบุญทุกท่านส่วนท่านใดที่จะไปงานถือศีลกินเจปักใต้ท่านใดที่จะไปงานถือศีลกินเจก็แจ้งความประสงค์กับท่านสาธุชนท่านผู้ฟังที่ประสงค์ที่จะเดินทางไปถือศีลกินเจที่ปักใต้ก็นะไปถือศีลเป็นไปกินเจที่ภูเก็ตก็ออกเดินทางวันที่16 ตุลาคม16-18นอนที่ภูเก็ต2 คืนเลยจอดลึกภูเก็ตเลย2 คืนเลยเพราะว่ามีศาลเจ้าลงเจมีสถานที่เยอะแยะนะแล้วก็ออกจากวันที่16นี่เดินทาง6 โมงเย็นก็
ก็ไปถึงนครศรีธรรมราชตอนเช้าแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงภูเก็ตก็ไปนอนภูเก็ต2คืนก็เจาะลึกที่ภูเก็ตทั้งหมดเลยศาลเจ้าลงเจวัดวารามต่างๆสถานที่สำคัญในภูเก็ตเนี่ยนอนภูเก็ต2คืนแล้วก็วันที่19เช้าออกจากภูเก็ตก็มาแวะมาเรื่อยๆมาที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีชุมพรมาจนกระทั่งประจวบคีรีขันธ์ก็น่าจะมาถึงกรุงเทพประมาณสัก 2-3 ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มก็เป็นการเดินทางกลางวันไม่เดินทางกลางคืนนะก็ขากลับมาก็เดินทางกลางวันมาเรื่อยๆมาถึงตอนค่ำตอนกลางคืนจากภูเก็ตก็แวะศาลเจ้าลงเจมาตลอดราคา 3,000 บาทแล้วก็ท่านใดที่ตั้งใจที่จะไป12ปันนาไป12ปันนาแล้วก็ไปเวียงจันทร์แล้วก็กลับมาดูพิสูจน์บั้งไฟพญานาคมัสจันทร์กลางลำน้ำโขงกี่คนก็ไป10คนก็ไป5 6 7คน8คนก็ไปนะไปงานพิสูจน์บั้งไฟพญานาคไปตักความบุญตักบาตรออกพรรษาที่เวียงจันทร์แล้วก็เวียงจันทร์เนี่ยก็คือวันที่25ในนอนที่เวียงจันทร์เช้าก็ทำบุญตักบาตรที่เวียงจันทร์แล้วก็มันหนองคายหลวงพ่อพระไสยแล้วก็ไปที่ริมแม่น้ำโขงมัสจันทร์กลางน้ำแม่โขงพอดูบั้งไฟพญานาคเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเลยมาถึงเช้าวันที่27เพราะฉะนั้นคณะก็จะเดินทางไปในคืนวันที่22เพราะวันที่23เนี่ยเป็นวันตุลาคมวันที่22ก็เดินทางไป23 24ไปนอนที่12ปันนา2คืนนะไปนอนที่12ปันนา2คืนนะไปนอนที่12อ้อเดี๋ยวขออภัยเดินทางวันที่21ตอนกลางคืนเดินทางเช้าก็ไปถึงนะตอนเช้าเนี่ยเราจะเดินทางกันประมาณสักบ่าย4โมงเย็นนะแล้วก็ตอนเช้าเราก็จะไปถึงที่เวียงจันทร์นู่นแหละนะไปถึงเวียงจันทร์เลยนะไปถึงเวียงจันทร์ก็ไปถึงเช้าที่เวียงจันทร์แล้วก็วันที่22เนี่ย22เราก็จะเข้าไปที่12ปันนาไปนอน12ปันนา22 23นอน12ปันนานะ22 23ก็ไปนอนที่12ปันนาเลยนะนอน12ปันนา3คืนเลยนะเอาเที่ยว12ปันนา3คืนไปเลย22 23 24นอน3คืนแล้วก็25ก็กลับมาถึงเวียงจันทน์เวียงจันทน์ก็มาถึงก็ประมาณสักช่วงบ่ายๆก็อยู่เวียงจันทน์ไปนอนที่เวียงจันทน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เที่ยวเวียงจันทร์ตอนเช้าแล้วก็ข้ามทำบุญตักบาตรออกพรรษาที่เวียงจันทร์ที่วัดพระธาตุหลวงจากนั้นก็เดินทางข้ามฝั่งมาที่หนองคายไปไหว้หลวงพ่อพระไสยแล้วก็ไปดูบั้งไฟพญานาคก็เดินทางกลับวันที่21ถึง27ตุลาคมบัตรราคา 10,000 นะราคา 14,000 บาทไป12ปันนาแล้วไปสูดบังไฟเวียนนาคด้วยท่านใดสนใจนะ21ถึง27นะพี่สุจิตเลือดพินโยวงไปไหมนะไปดูบังไฟเวียนนาคด้วยแล้วก็ไปที่12ปันนาด้วยนะนะมีพิเศษนี่จัดโปรแกรมพิเศษเลยนะก็บอกกล่าวท่านสาธุชนว่าท่านใดที่จะไปรถตู้คันหนึ่งก็ได้นะรถตู้คันหนึ่งเพราะว่าที่ออฟฟิศที่บริษัทมีรถตู้อยู่แล้วหรือจะเป็นรถมินิบัส 20-30 ที่นั่งก็ได้แล้วจากนั้นก็จะไปงานทอดผ้ากฐินวันที่ออกเดินทางนะเราก็จะออกเดินทางวันที่30ตุลาคมวันที่31ก็ไปนอนที่เชียงใหม่วันที่1พฤศจิกายนก็ทอดกฐินเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาถึงก็วันที่2พฤศจิกายนก็ถึงกรุงเทพราคา 3,000 บาทเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนจองเยอะก็จะต่ออีก1คืนก็ได้ไปที่นู่นเลยไปที่ดอยเต่าไปล่องเรือไปสวดบทอุปปาตสันหลวงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะแต่ว่าจะไปทอดกฐินก่อนแล้วก็ปีใหม่ก็ไปนู่นเลยไปที่เชียงใหม่ไปสวดมนต์ข้ามปีที่เชียงใหม่ปีนี้ก็ไปที่เชียงใหม่นะสวดมนต์ข้ามปีที่เชียงใหม่แล้วก็จะไปเชียงใหม่กับเชียงรายแล้วก็ปีนี้ก็ไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็คณะหนึ่งก็ไปที่
ไปคณะหนึ่งก็ไปที่อินเดียอาจารย์ใหญ่ก็จะนําคณะไปที่อินเดียก็แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบก็บอกบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนพัฒนาหารเดือนนี้มีเจ้าภาพ8วันไม่มี22วันแล้วก็กฐินกองละ 2,568 บาท 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.ฤทธิ์ตำบลตามสถามีพี่ก้อนอิฐเป็นเจ้าภาพไว้ 5,000 บาทพี่ก้อนอิฐไปแล้วก็จะอยู่ต่อถึงวันที่15ธันวาคมนะก็พี่กบนะพี่กบก็จะไปมีพระอาจารย์จะไปด้วยอีก3ท่านก็ให้ไปงานกฐินเลยไปทอดกฐินไหนๆก็ไปแล้วก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินด้วยแล้วก็ไปบวชนะจะมีคนไปบวชที่ใต้ต้นโพแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรม40วันในแดนพุทธภูมิก็ตั้งใจไว้ก็ไปวันที่22แล้วก็กลับวันที่3ธันวาคมเลยวันนี้ก็แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้นะสาธุอนุโมทามิเอาละว่าจะให้ฟังแหละเจ้าชายเศรษฐาก็ฟังเพลงของไวยพจน์ก่อนฟังเพลงของไวยพจน์ไม่ใช่ไวยพจน์เพลินพรมแดนตอนนี้ก็ละสังขารแล้วไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วจากบุคคลธรรมดาก็กลายเป็นบุคคลผู้ประเสริฐแล้วเพราะอานิสงส์ของการจัดทำชุดพูดบรรยายแหล่เพลงแหล่พุทธประวัติถึงตอนที่7เรื่องวันแรกนาขวัญฟังอีกตอนหนึ่งนะอีกตอนหนึ่งตอนนี้เหลือเวลาประมาณสัก10นาทีสาธุ

0: าพที่จะกลับเมืองไทยใช่แม่
1: แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาได้นะแล้วโทร
0: ตอน
1: กลางว
0: ัน
1: ก็ร
0: ับ
1: โทรศัพท์ด้วยนะ
0: ได้ได้แม่บุญเรียมนะหนึ่งกองทุนนะ
1: จ้า1,000 บาทเดี๋ยว
0: จ้าจ้า
1: จ้า
0: จ้าสาธุนะมาพอดีเลยเป็นท่านที่สี่ละกองทุนที่สี่นะแต่องค์หนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องกลับเพราะว่าหมอบอกแล้วว่าหมออินเดียนะหมอไทยไม่มีตอนนี้หมอไทยยังไม่ไปยังไม่ถึงฤดูการท่องเที่ยวถ้าเดือนตุลาคมไปเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีเครื่องบินจากพุทธกยามาถึงเมืองไทยแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีมีพาราณสีบินเฉพาะวันเสาร์ก็ต้องรอวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์แล้วเหลืออีก6 วันเหลืออีก6 คืนว่างั้นเถอะก็มีแม่บุญเรียมแก้วสาครแม่สุรินแดงสังวานอาจารย์ใหญ่2กองทุนอาจารย์มาธิวาเป็นเจ้าภาพอาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ต12กองทุนนะน้องบอส1กองทุนแล้วก็อาจารย์เบิร์ตอาจารย์ใหญ่เนี่ยอาจารย์ใหญ่1กองทุนก็เป็น2กองทุนน้องบอสอายุ5ขวบทําบุญโดยคุณแม่เป็นเจ้าภาพให้นะคราวที่แล้วก็ทําบุญวันเกิดไปก็จะได้มีอายุยืนยาวนานขึ้นชื่อว่าโรคสมองตีบสมองแตกสมองตันจะได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าโรคสโตรกหรือว่าโรคเนี่ยน้อมจิตไปบูชาสักการะพระดูแลพระเนี่ยที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยในอานิสงส์เยอะนะเนี่ยท่านไม่สบายอย่างที่หลวงพี่ทนายพระอาจารย์วัฒคมท่านบอกนั่นแหละท่านใดที่จะโทรศัพท์มาตอนนี้ได้มา4กองทุนแล้วมีแม่สุรินแดงสังวานแล้วก็แม่บุญเรียมแก้วสาครก็ยังท่านใดที่โทรศัพท์มาตอนนี้นะเบอร์ตรงเลย0819944790พระท่านมาในคงจะไม่ได้กลับไปที่อินเดียแล้วเพราะว่า1โรคตับ2เบาหวานน้ำตาลขึ้นสูงเพราะท่านก็ไม่รู้ตัวเลยอายุ62 39พรรษาท่านบ้านเกิดท่านอยู่ขอนแก่นบ้านเกิดท่านอยู่ขอนแก่นทางวัดก็ต้องดูแลวัดไม่มีปัจจัยหรอกขนาดค่าอาหารเนี่ยพระอาจารย์บอกน้ำดื่มก็ต้องซื้อทุกอย่างต้องซื้อหมดที่อินเดียบ้านเราดิบินดาบาดได้เยอะนะไม่ต้องห่วงเลยว่าอาหารมื้อละ20,000เนี่ยติดตามข่าวอยู่ไม่มีทางเลยที่อินเดียนะขนาดจะกินจะฉันขบฉันไปแต่ละมื้อยังแทบยังไม่มีนะข้าวสารนี่ก็ได้คุณแม่สุมารีมา5 กระสอบกระสอบเป็นกระสอบเล็กนะกระสอบก็ประมาณสักกะตีประมาณสักกิโลก็กระสอบไม่ใหญ่นะก็พอเหมาะพอดีมาตรฐานของอินเดียนะแล้วก็มีแม่ภาวินีเป็นเจ้าภาพทำบุญไว้1 กระสอบเพราะว่าพอละจะพออยู่ออกพรรษาได้ละนะเนนสมณเณรก็5 รูปเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะจากเนนน้อยๆนะ3 ปีเนี่ยโตแล้วโตขึ้นแล้วแต่ก็ช่วยขับรถตุ๊กๆที่เราเป็นเจ้าภาพกันนะไปส่งพระตอนเช้าเนี่ยอย่างที่บอกนะหลวงพ่อพระครูอย่างที่หลวงพี่ท่านบอกว่าตอนเช้าเนี่ย4:00ต้องตื่นเพราะอะไรเพราะว่าท่าน 2-3 ทุ่มท่านก็นอนแล้ว4:00ต้องตื่นนะ4:30เนี่ยต้องทำวัดเช้าทุกรูปเลยพระสงฆ์จำนวน10 กว่ารูปนะพระอาจารย์กตัญญูกับพระอาจารย์อาทิตย์ท่านก็ไปมาก็ตื่น4:30เนี่ยต้องตีละครั้งทำวัดเช้าแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็พอสายๆก็ฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ไปต้นโพก็จะมีสมณเณรองค์โตหน่อยก็อายุ17ขับรถตุ๊กๆเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าไปส่งพระที่ไปต้นโพแล้วก็บางทีท่านก็กลับมาขออนุโมทนาสาธุด้วยนะสาธุอนุโมทามิแม่ลูกจันทร์เพิ่งสมบูรณ์นะ

0: ะที่จะกลับมานะแม่นะ
1: มาไปรักษาตัวตรงไท
0: ย
1: เหรอคะ
0: ใช่ต้องมาโรงพยาบาลสงเลยต้องกลับ
1: อ
0: ะไรนะ
1: วันที่16ทันไหมคะ
0: วันที่16ทันอยู
1: ่ได้เดี๋ยวจะโอนไปพัน
0: แม่จันวรินวงนะ
1: เจ้าค่ะวันที่16
0: ทันเจ้ากลับวันที่19นะแม่นะจ้าสาธุนะสาธุนะแม่จันวรินวงนะชื่นใจมากเลยได้แล้ว5กองทุนละกองทุนที่1ที่2อาจารย์ใหญ่อาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ตรองศาสตราจารย์ดร.นิติการธรรมหันสากุลอาจารย์มาธิวาที่แหล่ให้ฟังนี่แหละแต่วันนี้ก็เวลาหมดแล้วกองทุนที่3แม่สุรินแดงสังวันกองทุนที่4แม่บุญเรียมแก้วสาครวันนี้แล้วก็กองทุนที่5แม่จันวารินวงบอกว่าวันที่16จะโอนมาเหลืออีก15กองทุนก็จะได้2รูปนะแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นเลยต้องมาเลยต้องไงก็ต้องมาแต่ว่าเครื่องบินไม่มีตอนนี้มีเฉพาะวันเสาร์ถ้าหากว่าออกพรรษาไปแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องบินไปลงพุทธคยาใครที่เคยไปแม่บุญเรียมเคยไปแล้วแม่ภาวินีไปมา 2-3 รอบแล้วแต่ว่าแม่สุมาลียังไม่เคยไปเสียดายมากแม่สำราญศิริเลิศก็อายุ89ก็ไม่ไหวแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลก็ไม่ได้ค่อยได้ทำบุญเหมือนเดิมบอกว่าปัจจัยก็รักษาตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเหมือนสมัยก่อนแล้วก็เข้าใจเนาะแม่บุญเรียม

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
4: เที่ยงก็กินกาแฟ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
4: กาแฟ
2: แปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ัสดีค่ะคุณฟังวันนี้พบกันนะคะทางคลื่นของวปท. AM 792วันนี้เป็นค่ำคืนในวันอาทิตย์นะคะที่ต่อเนื่องมาจะถึงเช้าวันจันทร์นี่แหละนะคะก็จะเป็นเช้าวันทำงานของหลายๆท่านแล้วเราได้หยุดพักผ่อนนะคะในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านที่ไม่ได้ไปทำงานเนี่ยก็จะได้พักผ่อนร่างกายคนเราต้องมีการคลายความตึงเครียดนะคะภาวะความเครียดเนี่ยถ้าเราสะสมเนิ่นนานเรื้อรังเนี่ยนะคะบ่อเกิดแห่งโรคหลายโรคนะคะจะเป็นมะเร็งโรคเกี่ยวกับเรื่องของสมองการแปรปรวนของลำไส้บางคนปวดหัวเป็นไข้เป็นหวัดทั้งปีคิดมากนะคะจนบางคนเข้าสู่ภาวะซึมเศร้านะคะซึ่งเป็นโรคที่เป็นแล้วรักษายากนะคะกับการเจ็บป่วยของเราเนี่ยรายการสุขภาพเสียงเพลงเราใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพนะคะวันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยความเสื่อมในร่างกายย่อมมีแต่ถ้าเราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจได้รับการให้กำลังใจให้คำแนะนำนะคะจากทีมแพทย์ถ้าท่านได้ติดตามรายการสุขภาพเสียงเพลงเนี่ยมีโอกาสหลายคลื่นหลายสถานีนะคะซึ่งทาง FM 89.0 เนี่ยจะเป็นแม่ข่ายที่ออกอากาศสดแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านมาตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านโทรไปปรึกษาได้นะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาสุขภาพแล้วก็จะมีศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีนะคะนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมหลายท่านมีปัญหาเรื่องของคันตามผิวหนังระบบทางเดินหายใจนะคะหรือว่าท่านที่ต้องการจะปรึกษาเลือกภูมิแพ้เนี่ยก็คุยกับคุณหมอป่วนซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านมาวันพฤหัสช่วงตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะหมอป่วนมาวันเดียวค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของรายการเนี่ยนะคะถ้าท่านจะไปพบกับคุณหมอชำนาญที่คลินิกสีแยกไฟฉายคุณหมอจะตรวจในบางวันนะคะถ้าท่านจะไปด้วยตนเองเนี่ยท่านต้องโทรไปนัดแนะวันเวลากับทางพนักงานเจ้าหน้าที่ของคลินิกคุณหมอก่อนซึ่งคลินิกจะอยู่ที่สี่แยกไฟฉายเปิดทุกวันนะคะเพราะว่ายังจำหน่ายแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บรวมทั้งฮอร์โมนสมุนไพรการเสริมได้โปรตีนจากธรรมชาติเนี่ยนะคะเพราะการใช้ฮอร์โมนการเสริมโปรตีนอาหารเสริมสุขภาพเนี่ยต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ท่านไปปรึกษาคุณหมอชำนาญหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ในการดูแลสุขภาพกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะถ้าไวเฮิร์บเนี่ยมี30แคปซูลแปะกล้วยจะมี15ซอง30เม็ดกาแฟมี15ซองเป็นสมุนไพรที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพถ้าอยากให้หลอดเลือดเราแข็งแรงก็มีแปะกล้วยตราไวกิ้งทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีไม่เปราะไม่แตกง่ายและกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ไวเฮิร์บเนี่ยไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสั่งซื้อไปที่10เบอร์10คู่สายคือ062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังเสียงของพรพิรมนะคะจำใจจากอ่านหัวใจจากเสียงทูลทองใจและให้ฟังนางในดวงใจจากปองปรี

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็ติดตามรายการเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะคะในช่วงของวบท792มีทุกคืนมีแจ๋วแหววดำเนินรายการส่วนที่คลื่นของ 89.0 และออกอากาศพร้อมกันกับทางคลื่นของขอสทบสทบ FM 102นะคะแล้วก็ขอสทบ AM 1269รอดอ AM 747มีตชดมีสทล2บางนา675เนี่ยนะคะขอสทบ AM 1269ก็จะเป็นคุณวิ่งมงคลไทยนะคะยกเว้นวันเสาร์ที่เราออกอากาศทุกช่วงทุกคลื่นที่มีคอยการของสุขภาพกับเสียงเพลงส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยววันนี้ประมาณเที่ยงคืนครึ่งก็จะมีที่ 91.5 ที่ FM ด้วยนะคะท่านก็ติดตามรายการเสียงเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่นะคะในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเราก็จะได้ฟังเป็นการช่วยกันสืบสานงานอนุรักษ์เสียงเพลงเพราะไว้ท่านได้ฟังกันในคนวัยทำงานนะคะคนที่พักผ่อนในช่วงการตื่นมาพักดึกก็จะเจอกันหรือเช้าวันใหม่หลายคนเตรียมการที่อยากจะไปทำงานด้วยความสดชื่นท่านดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะเพื่อให้ร่างกายกระฉับกระเฉงขึ้นมันจะทำให้สมองเราแจ่มใสถ้าเราอ่อนเพลียนะคะดื่มสักแก้วนะคะได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีส่วนผสมของวิตามิน B6 B12 มีแคลเซียมเอทริโอเนตมีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานส์ใช้สุคโรสเหย้าหวานทดแทนความหวานของน้ำตาลคนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะ1กล่องของกาแฟจะมี15ซองราคา260บาทในกาแฟเนี่ยท่านดื่มแล้วท่านจะติดใจตรงรสชาติเป็นกลมกล่อมแล้วก็เป็นความหอมนะคะที่ถูกปากถูกใจแล้วก็ใครจะซื้อไปฝากในช่วงเทศกาลหรือว่าไปพบปะญาติมิตรเพื่อนฝูงนะคะไปพบญาติผู้ใหญ่ท่านซื้อไปฝากได้เพราะกล่องสีสันสดใสมากแล้วก็จะมีแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ใครที่มีระบบเซลล์ไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะแก่มันจะเหี่ยวเร็วสังเกตดูนะคะว่าถ้าเราทานแปะกล้วยเรางดน้ำตาลแล้วเราลดน้ำหนักเนี่ยแล้วกินโปรตีนให้ถึงเนี่ยหน้าตามันจะเป่งตึงสดใสร่วมกับการออกกำลังกายด้วยเนี่ยนะคะถ้าเลือดลมดีหน้าตาผ่องใสเราจะไม่แก่เร็วนะคะวันนี้ในการซ่อมเซลล์ฟื้นซ่อมเซลล์ฟื้นฟูร่างกายกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทถ้าภาวะหลังการเจ็บป่วยนะคะซ่อมแซมเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดแข็งแรงดีแล้วใน4สัปดาห์เนี่ยท่านก็ลดเหลือเช้า2เย็น2ได้นะคะและเรามีทีมแพทย์ให้คำแนะนำปรึกษาก่อนที่ท่านจะรับประทานท่านมีหยูกยาประจำตัวหรือว่าท่านที่มีโรคประจำตัวท่านก็เข้าสายไปปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงได้นะคะแต่ถ้าเป็นเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมร่วมด้วยแล้วเสริมได้ไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไปเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่กินข้าวแป้งน้ำตาลเยอะบางคนชอบกินข้าวเยอะมาเป็นกระมังกินเส้นกินขนมจีนกินข้าวเหนียวพวกเนี้ยนะคะมันจะมีค่าน้ำตาลสูงใครที่เป็นเบาหวานต้องหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือในปริมาณเหมาะสมเพิ่มผักให้มากขึ้นกินโปรตีนทุกมื้อหลังมื้ออาหารเดินนะคะ10นาที15นาทีน้ำตาลจะได้นำไปใช้ได้เลยทันทีเราก็จะได้ไม่มีน้ำตาลข้างในกระแสเลือดวันนี้ท่านจะสั่งไวเฮิร์บสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟ10เบอร์10คู่สายโทรสั่งที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังบุพเพสันนิวาสนะคะเสียงของสอนคีรีศรีประจวบแด่คนชื่อเจี๊ยบจากเสียงสายเย็นสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ Dry Fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ขอช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: คุณอาจารย์เกรียงศักดิ์ป่ะเนี่ย
0: เกรียงศักดิ์ประคองวงกำลังส่งเสียงอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะหนูฟังวิทยุมานานแล้วค่ะหนูจะสอบถามว่าพี่คนที่อยู่ด้วยกันนะคะคือเขาเป็นเบาหวานความดันไขมันแล้วก็โรคหัวใจกำลังตามมาด้วยค่ะคือเขาจะกินไอ้แบกกล้วยเบาหวานอะไรได้ไหมก็คือเขาฉีดอินซูลินอะไรแล้วล่ะ
0: คุณเชื่อหรือเปล่าว่าต่อให้คุณฉีดอินซูลินทั้งชาติกินยาแก้ไขตัวเลขตั้งแต่ค้นพบยาตัวนี้มาถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขแต่กล้วยเป็นแค่ส่วนประกอบทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนดีหลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นดีถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยแล้วจะถามผมว่ากินแปะกล้วยเท่าไหร่ถึงเบาหวานหาย
1: ก็ดีจะถามดูว่าเขาเป็นพวกนี้แล้วหมอให้ยามาแต่ละครั้งเนี่ยก็เปลี่ยนยาทุกครั้งเลยหมอโรงพยาบาลธัญญะเนี่ยค่ะ
0: ทั่วโลกเหมือนกันหมดนะครับ
1: หนูเป็นลมชักอยู่ละค่ะหนูกินพวกกาแฟได้ไหมคะ
0: ได้ไม่เกี่ยวกันเลยกินได้ครับกาแฟไปคุยข้อพิจารณาก็กินได้ครับทีนี้เอา
1: หนูอยากได้ก็ครัวเองก็คือจะกินแค่กาแฟแหละ
0: เออนั่นแหละ
1: แต่สามพี่คนนั้นแกเป็นลูกเยอะแล้วไง
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เนื้อหลังแล้วไง
0: คนไข้อายุเท่าไหร่ครับ
1: พี่แอ๋วที่อยู่ด้วยกันอายุแก62ย่าง63แล้วจ้ะ
0: ยังไม่มากนะฮะแค่ใบกลางคนเราตายเมื่ออายุเฉลี่ย120ปีนะครับ
1: แกมาเป็นนะตอนที่เมื่อไม่กี่ปีเนี่ยค่ะคือเป็นปล่อยเป็นหนักก่อนนั้นแกกินสะบั้นสันแหลกเหมือนกัน
0: คืออย่างนี้นะตอนนี้คุณต้องมีเข้าใจคนทั้งโลกคนที่เป็นโรคเบาหวาน NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ย1ถ้าคุณกินแบบและกระทำแบบกินแบบไทย IF food นี่หาย 100% แน่ๆเพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขภายใน4เดือนนะครับคุณต้องรู้จักว่าค่าน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่น้ำตาลตอนอดอาหาร8ชั่วโมงเท่าไหร่ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ฉีดอินซูลินกี่หน่วยกี่ยูนิตกี่มื้อแล้วกินยาอะไรยาความดันกินไหมยาไขมันกินไหมคุณต้องรู้ตัวเลขตรงนี้
1: เขาก็กินยาไขได
0: ้นั่นแหละ
1: แล้วความดันเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วถ้าต้นเหตุไม่รับการแก้ไขคุณเตรียมฟอกไตเลยครับถ้าเป็นแผลเบาหวานอาจจะต้องตัดขาน
1: ั
0: ่นแหละเป็นเพียงอย่างนี้นะถ้าคุณไม่กินอาหารไม่มียาในโลกนี้หรอกครับที่รักษาพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหายได้แต่ถ้าแก้ไขที่ต้นเหตุนี่ผมเอาก๊อปปี้จากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังพิจารานะครับอดีตเคยเป็นคณบดีคณะแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะนะครับการทำ IF แบบไทยๆผมพยายามจะย่อโดยทีมงานแพทย์ของเราเนี่ยไม่ใช่กระจอกนะครับมีทั้งโอ้แต่ละคนเนี่ยเรา
1: ไม่ถ้าสมมติว่าหนูจะสั่งแบบนี
0: ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับคนไข้อายุ62น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักตอนนี้เห็น60กว่าหมอบอกให้ลดอีก10โลค่ะเห็นเขาบอก
0: สูง150ใช่ไหม
1: 100ประมาณเกินหนูอีก100เกือบ160ละมั้งแต่เขาตัวรูปร่างเขาตัวอ้วนใหญ่อะ
0: ลบด้วยคุณเอาส่วนสูงนะครับน้ำหนักถ้าสูง160น้ำหนักควรจะเป็น50หรือ55เอานะครับเอาที่จะลดน้ำหนักยังไงดีกว่านะครับนะครับลดน้ำหนักยังไงคือ1กินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลเป็นยาพิษต้องกินอันดับสุดท้ายครับ
1: โอ้ก็กินน้อยลงหมดทุกอย่างเลย
0: ไม่ได้ไม่เกี่ยว1
1: ดูคุณแป้งก็ไม่กิน
0: ไม่ได้คุณต้องกินข้าวที่หลังนะครับต้องกินผักซะก่อนนะครับ
1: คุณหนูให้เขากินผักกับข้าวพวกข้าวกล้องนะคะเพราะว่าเขา
0: ให้เอาจานมา2จานนะครับจานข้าวธรรมดาเนี่ยแหละจานหนึ่งใส่ผักเต็มๆอีกจานหนึ่งนะครับคุณแบ่งเป็น4ส่วนใส่ผลไม้สัก1ใน4ที่เหลือเป็นโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนพวกเห็ดก็ได้ครับเป็นเขาเรียกว่าแพลนเบสนะครับเป็นโปรตีนจากพืชก็ได้โปรตีนจากไข่ก็ได้โปรตีนจากเนื้อปลาที่เนเจอร์โปรตีนจากธรรมชาติไม่มีการเอาไปทอดเอาไป ปรุงแต่งให้มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไข่ก็ได้ครับอย่าเอาไปเป็นไข่เจียวถ้าจะเจียวไข่ได้คุณใช้กระทะเทฟลอนพอมันยีๆเสร็จแล้วคุณเอาขึ้นมาแล้วเติมได้น้ำมันมะกอกก็ได้ครับเพราะมันจะกลายเป็นไขมันทรานนะครับเนี่ยง่ายจะตายไปคุณกิน 4-5 คำแรกเนี่ยจานหนึ่งนะฮะเป็นผักล้วนๆเป็นผักดิบๆก็ยังดีเพราะว่าในลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยมันจะดูดแอบซอบชั่นดูดซับผักทั้งหลายแหล่ทำให้เกิดเป็นตัวแคตาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเผาผลาญฮอร์โมนอะไรต่ออะไรก็ดีขึ้น

0: อะไรเยอะแยะไปหมดใส่กระทงกระเทียมใส่ต้นหอมเท่าไรเป็นแบบไทย IF food นะครับแล้วอันดับสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณก็มีโปรตีนเนี่ยมีโปรตีนจากปลาที่ไม่ทอดจากจากอกไก่ก็ได้นะครับจากเนื้อก็ได้อย่าติดมันมากก็แล้วกันนะครับนะอย่าไปแปรรูปเยอะเช่นไม่ควรกินกุ้นเชียงแหนมหรือฮอตดอกแฮมเบอร์เกอร์มันเป็นโปรตีนประดิษฐ์มันทำให้เกิดไขมันพรานนะครับอันตรายที่สุดเลยนะครับคุณต้องมีความเข้าใจนะฮะว่าไอ้ท่อเลือดหลอดเลือดมันถูกแช่อินด้วยน้ำตาลมันเปราะแผ่นพร้อมที่จะตีบพร้อมที่จะแตกอยู่แล้วนะครับไอ้ของฟรีๆเนี่ยคุณรู้ป่าวว่าให้ยา 3-4 เดือนเนี่ยประมาณ 10,000 บาทเอาตีถ้า 9,000 เอานี่ไม่แถมยานอนหลับไม่ได้แถมยาหยอดตาไม่ได้แถมยาอะไรต่อมีอะไรนะนะครับ9,000นะครับ9,000 3เดือนก็เดือนละ 3,000 บาทละ100แล้วคุณให้ยาไปเนี่ยมีหายสักรายไหมถ้าไม่แนะนำเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมหมาหัวเน่าตัวนี้จะพูดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เขาเห็นเขาฟังเขาอยากจะได้บอกก็ต้องถามอาจารย์
0: คุณกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่กินแปะกล้วยแล้วทำให้น้ำเลือดมันมีความใสเลยไม่ได้ดีทำให้หลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นนะครับ
1: หนูกินเลยกาแฟได้ใช่ไหมคะหนู
0: เออได้เลยครับกินได้เลยครับก็โทรไปสั่งภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับ
1: เบอร์โทรมีคาแฟ
0: โทรไปสั่งเขาจะส่งให้ถึงที่นะครับก็โทรไปที่คลินิก
1: แถมไอ้กล่องหนึ่งสิบห้าซองสองร้อยหกสิบใช่ไหมคะ
0: สองร้อยหกสิบบาทท่านเองครับใช่ครับมันมีฟลาวานอยด์เทอร์บินอยด์นะครับแล้วก็
1: อยากจะรู้ว่าตัวหนูเป็นแค่ลมชักไปหร
0: ือ
1: ก็อยาก
0: กินได้ไม่เกี่ยวกับอะไรครับ
1: กาแฟได้ไหม
0: กินได้เลยครับในซองนึงมีแปะกล้วยสองเม็ดครับเนาะนะครับ
1: ยังไงเดี๋ยวหนูโทรไปสั่งนะคะหนูจะอินที่ลาค่ะอยู่พัทยาคลองสี่เนี่ย
0: เราฟังรายการนี้ชอบรายการนี้ไหมครับ
1: ชอบค่ะเพิ่งฟังมาหนูอยู่บ้านฟ้าได้4-3 ปี
0: แล้วมีใครกล้ายารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีคุณเชื่อป่ะบายพาสขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบใครจ่ายเงินภาษีจ่ายอ่ะแล้วทำไมไม่รู้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะฟอกไตก็ฟรีเฮ้ยทำไมไม่แนะนำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่แนะนำอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมมาดีๆไม่ได้ฟอกไตบอบ4-10 ปีผ่านไปต้องฟอกไตแล้วยังพูดว่าผมพูดถ้าคุณทำและกินแบบไทยเอฟฟูดใน4 เดือนเบาหวานหายอ่ะเพราะไม่ได้แดงมีอายุ90-120 วันอ่ะผมให้เวลา4 เดือนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอุดมการไม่ใช่อุดมกินนะครับแล้วทำพวกนี้มันทำง่ายๆจะตายไปอะไรก็ตามที่มีประโยชน์แก่ประชาชนนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อชาวโลกนะครับประเทศรวยๆเนี่ยคุณเดินดูอย่างกับคนท้อง 3-4 เดือนเนี่ยคุณดูนักท่องเที่ยวชาวยุโรปหรืออเมริกาที่กินแต่ฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์กินแต่แป้งกินแต่ข้าวกินซัดด้วยเบียร์ต่างหากเนี่ยหมูเคลื่อนที่นะครับเดินพุงอืดอาดอืดอาดถ้าเขามาประเทศไทยเขากินอาหารแบบไทย IF food เขาเดินอยู่แล้วนะครับฝรั่งเมืองร้อนๆเขาต้องการถูกแดดเนี่ยเราสอนให้เขาอยู่ตามชนบทเรากินแบบไทย IF food เนี่ยกินผักสัก 50% ผลไม้อีก10เป็น60เอาจานใหญ่ๆจานหนึ่งนะครับจานกินข้าวคุณนะจานใหญ่ๆจานหนึ่งมีผักอย่างเดียวจานหนึ่งแล้วอีกจานหนึ่งขนาดเท่ากันแบ่งเป็น4ส่วน1ใน4ก็เป็นผลไม้ง่ายจะตายไป 10% เป็น60ผัก 50% แล้วที่เหลือเป็นโปรตีนเอาไข่มาสัก 3-4 ฟองเอาโปรตีนจากปลาก็ได้แต่คุณจะไปทอดนะจะต้มจะนึ่งก็ได้จากหมูก็ได้จากอกไก่ก็ได้เอาหนังออกนะครับแต่ถ้าเป็นหมู3ชั้นคุณอย่าไปทำหมูกรอบนะไอ้ตัวพิจฆาตมีแต่ไขมันทรานทั้งนั้นแหละครับเวลาคุณกินอ่ะตอนแรกก็กินผักก่อนนะครับสัก 4-5 คําแรกๆเนี่ยเคี้ยวช้าๆประมาณไม่ต่ำกว่า20ครั้งแล้วค่อยๆกลืนลงไปเพราะว่าในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะดูดซับสารต่างๆในผักสดๆนะครับ

0: ป็นเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆกิน2มื้อดีที่สุดนะครับมื้อหนึ่งห่างกันสัก 5-6 ชั่วโมงเช่นว่ากินมื้อเที่ยงนะครับกับกินมื้อสัก 5 โมงเย็นหรือ 6 โมงเย็นก็ได้ครับหรือเที่ยงทนหิวไม่ไหวก็กินมื้อ 11 โมงก็ได้ครับแล้วกินอีกทีสัก 5 โมงเย็นเนี่ยห่างกันสัก6ชั่วโมงเอา6ลบ24ก็เหลือ18เขาเรียกว่า IF 8 18ทับ6ระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่านะครับกาแฟดำก็จะไม่เห็นด้วยเลยเดี๋ยวจะนอนไม่หลับตอนเย็นๆน่ะจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าแล้วก็เดินพอกินอิ่มเสร็จนะครับไม่ต้องอิ่มนะครับกินเพื่อหายหิวอันดับสุดท้ายต้องเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือถ้าว่าที่โรคไตให้กินข้าวขาวก็ได้ครับข้าวกล้องไม่มีโพแทสเซียมสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือยาที่กินเสร็จคุณก็พักสัก5นาทีแล้วเดิน15จำเลข5กับเลข15ไว้จำมวยไทยต่อย5ยกพอกินเสร็จนะครับกินช้าๆนะครับคุณก็ดื่มน้ำสะอาดสะอาดสักแก้ว2แก้วแล้วก็เดินพักสัก5นาทีก่อนนะครับช่วงพักก็จิบน้ำเปล่าๆนะครับแล้วก็เดินสัก15นาทียกที่1ยกที่2พัก5เดิน15อย่าลืมกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินอันดับสุดท้ายหรือกินใกล้สุดท้ายก็ได้ครับนะไอ้พวกปรุงอาหารอาจจะเป็นแกงเลียงแกงมัสมั่นน้ำพริกปลาทูเอาผักนี่แหละจิ้มโดยแบ่งเป็นสัดส่วนประมาณนี้นะครับน้ำหนักก็ลดน้ำตาลก็ลดไขมันก็ลดท่อเลือดคุณจะดีขึ้นมีอิลาสติที่มีแรงกับเพิ่มแรงยืดหยุ่นไม่แตกง่ายไม่ตีบง่ายเพราะว่าหลอดเลือดของคุณยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยมันถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลนะครับมันเปราะเหมือนคุณเอาไส้ไก่เนี่ยเราเอาไส้ไก่ไปแช่เลยน้ำตาลแช่ในน้ำเชื่อมสิครับมันกรอบมันอร่อยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ยังอร่อยเลยมันกรอบมันเปราะมันแตกง่ายการกินอย่างนี้เขาเรียกว่าและพฤติกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าไทย IF ไทย IF แบบไทยๆคุณอย่าเอาแบบฝรั่งนะไม่หายเรากินฟาสต์ฟู้ดก่อนนะกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนคุณทั้งชาติอย่างคุณไอ แค่กระแอมออกก็หายแต่คุณกินยากลูโคฟาสและฉีดอินซูลินทั้งชาติถ้ามันมีการแก้ไขที่ต้นเหตุเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่กินตามนี้และออกกำลังกายตามนี้ต้องกล้าเอาความจริงมาปรากฏแก่ประชาชนนะครับเงียบคุณผมอายที่สุดอาม่าหนังเรื่องอาม่าเขาไปถ่ายที่โรงพยาบาลรองเท้าวางเต็มโอ้โหเมืองไทยรักษาอันดับหนึ่งของโลกต่างชาติยกย่องแต่คุณดูสิครับทุเรียดที่สุดออกจากบ้านตีสามตีสี่เพื่อไปรอรับยาเสร็จตอนไม่บ่ายพูดไม่ถึง 2-3 นาทียาเหมือนเดิมหรือกระแทกให้มันอินซูลินโดยต้นเหตุไม่พูดให้ซึ้งจนเขาต้องทำตามเพราะยามันฟรีครับเหมือนโซเปเนียยามันฟรีคนไม่ค่อยจะเท่าไหร่กินเข้าไปเถอะยากลูโคฟาสก็ไม่รู้อินซูลินก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงน้ำหนักส่วนสูงก็ไม่รู้บอกค่าตัวเลขน้ำตาลสะสมก็ไม่รู้อีกแค่กระดาษ A4 ใบเดียวเนี่ยตื่นกี่โมงกินยังไงให้เขาไปเติมคำดื่มน้ำยังไงกินผักยังไงกินอาหารแบบไทยๆเช่นกินแกงจืดที่ใส่ปลาใส่หมูสับใส่ถุงงอกใส่ผักกาดขาว ผักชีเยอะแยะไปหมดนะครับเขาเรียกว่าอาหารแบบไทยๆการทำ IF เนี่ยขอบคุณ AI นะครับที่ก๊อปปี้รายการนี้แต่ตอนหลังเนี่ยนั้นไปกินโจ๊กตอนจบแม่ทุกมื้อต้องเริ่มต้นด้วยผักก่อนนะครับอย่าเริ่มต้นด้วยโจ๊กนะครับพอผมพูดเสร็จเปิดอันเดิมเขาแก้เลยแก้เลยแสดงว่าเราเดินทางมาถูกแล้วแล้วการท่องเที่ยวของเราดิฝรั่งจะมาเขาหายจากโรคอ้วนหายจากเบาหวานโอ้โหมันจะแห่กันมาเนี่ยโรงพยาบาลก็เอ้ยไปเรื่องนี้ไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเราใช้หมอคนหนึ่งคุมคนไข้สักพันคนยังได้เลยเอาผู้ช่วยพยาบาลมาเยอะๆมาแนะนำอย่างนู้นอย่างนี้หรืออสมเนี่ยนะครับมันทำได้ทั้งนั้นแหละครับโดยไม่ต้องเสียตังค์อ่ะง่ายๆถ้าตามโรงพยาบาลนะเอาผู้ช่วยพยาบาลคิด10บาทต่อคน10นาทีเอา10นาทีถ้า10นาทีคุณใครก็รู้เรื่องมีกระดาษ A4 หน่อยนะครับเขียนกินกี่มื้อเมื่อกินอะไรเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนี้ก่อนไหมทำไทย IF food ได้ไหมกินเนเจอร์โปรตีนเออแค่นี้ท้าได้เลยว่าไม่มีใครไม่หายจากโรคเบาหวานถ้ากินตามนี้นะครับยากไหมครับและไม่มีใครไม่หายจากเบาหวานถ้าทำและกินแบบไทย IF food ขอเวลา4เดือนและ40ปีคุณฉีดอินซูลินกินกลูโคฟาตกินยาพวกในกลุ่มสเตตินแอนโลพินแอนโลไพคุณซัดเข้าไปถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขไม่มีใครเคยหายแม้แต่รายเดียวตั้งแต่ตั้งโรคมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบาหวานเนี่ยและการทำและกินแบบไทย IF food ภายใน4เดือนไม่เคยมีใครไม่หายจากเบาหวานเลยที่ต้องกินแปะกล้วยเพราะว่ากูคุณตายไงมันทำให้หลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นจำเป็นนะครับแอสไพรินค่อยล้างคราบเฉยแต่ไม่ช่วยในการทำให้มีแรงยืดหยุ่นเขาเรียกว่า elasticityและน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมเขาเรียกว่า viscosity ให้อะไรดีที่สุดต่อเพื่อนฝูงพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ใช่แปะกล้วยไม่ใช่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่คือให้ความรู้แก่เขา
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะท่านที่สนใจอยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพโทรศัพท์ไปที่0813346666ส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง 91.5 เนี่ยเราก็จะลิงก์สัญญาณเฉพาะคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ให้ท่านได้ฟังนะคะแล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์ก็เป็นคุณไพศาลส่วนท่านที่สนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์10เบอร์10คู่สายนะคะสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคลินิกอยู่สี่แยกไฟฉายหมายเลขโทรศัพท์คือ0625100560-569ค่ะให้ฟังเพลงสาวสันกำแพงนะคะเสียงของยุ้ยญาติเยอะรักขมที่สันทรายจากยอดรักสลักใจค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของโรคประจำตัวนะคะถ้าท่านเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งมีโรคเรื้อรังนะคะที่เกิดจากพฤติกรรมที่เราใช้ชีวิตมากินมาอย่างผิดๆกินผิดกินอะไรบ้างกินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่แล้วก็โรคอ้วนนะคะไขมันพอกตับเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเราตับแข็งแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราไปตรวจเช็คร่างกายเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีอาการให้เราเห็นเนี่ยนะคะจึงต้องหมั่นตรวจบางคนเนี่ยก็ไม่ปวดท้องไม่จุกไม่มีหน้าเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่าตับไม่ได้สูงมากถ้าเราไปตรวจหรือว่าไปประเมินค่าตับแล้วเนี่ยถ้าเรามีพังผืดในตับเยอะบางคนตับแข็งถ้าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าเรากลับมาปรับพฤติกรรมเนี่ยมันยังสามารถที่ยังฟื้นฟูได้นะคะมันอาจจะกลับมาได้ไม่เหมือนเดิมแต่มันก็จะไม่ทำให้มันแย่เสื่อมโทรมลงไปนะคะเพราะว่าตับเนี่ยมันสามารถจะฟื้นตัวได้ถ้าเราได้มาปรับพฤติกรรมแต่ถ้าไขมันพอกตับหรือว่ามีพังผืดเนี่ยในแรกๆที่เราตรวจเจอเนี่ยยังสามารถที่จะฟื้นฟูได้นะคะแต่ถ้าเราตับแข็งจนพังผืดหนาแน่นไปหมดเนี่ยนะคะจนเป็นระยะที่มันไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ตรวจเช็คร่างกายเนี่ยมันก็จะทำให้มันไม่สามารถที่จะทำให้อินซูลินเนี่ยนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ปัญหาเรื่องของตับทำงานหนักจนเกินไปบางคนเข้าสู่ภาวะเบาหวานเนี่ยถึงต้องให้ท่านได้ปรับพฤติกรรมนะคะเพราะมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินบางคนมีเบาหวานน้ำหนักเกินมีไขมันสะสมถ้าเป็นพังผืดถ้ามันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะจนภาวะเข้าสู่ตับแข็งเป็นมันไม่ได้เป็นเลยทันทีแต่ว่าระยะเวลานานๆที่เราสะสมไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาไขมันพอกตับเป็นเบาหวานนะคะมีพุงใหญ่ยื่นมาเป็นลูกโป่งใช่ไหมไขมันสูงเนี่ยถ้าเรายิ่งดื่มพวกเครื่องดื่มของมึนเมาเป็นประจำเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของตับแข็งมันจะฟื้นฟูได้ยากนะคะวันนี้เนี่ยการงดสูบบุหรี่ดื่มเหล้าการที่กินเหล้าเบียร์เยอะจนเกินไปเนี่ยนะคะเพราะบางคนเนี่ยเรื้อรังบางคนก็เลิกง่ายบางคนก็เลิกยากเรื่องเหล่านี้อยู่ที่ใจนะคะแล้วมีวินัยในการที่อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงเราจะได้อยู่กับลูกหลานอยู่กับคนที่เรารักเป็นนานๆแล้วเราไม่เป็นภาระใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะการได้ออกกำลังกายจึงสามารถทำได้ด้วยตนเองเนี่ยช่วงเย็นๆก็ออกหุ่นสุจิลาเข้าที่89นี่ก็ได้ครับประมาณ30นาทีและถ้าเราอยู่ในวัยผู้สูงอายุไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะหรือว่าไปลานแอโรบิกไปเต้นไปว่ายน้ำเนี่ยนะคะในคนที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยการที่ไปใช้ว่ายน้ำเดี๋ยวนี้เขามีพวกทาราบำบัดในสระว่ายน้ำหลายๆแห่งเขาบางทีเขาจะมีวันหนึ่งที่จะให้ไปมีครูมาฝึกอะไรเงี้ยนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้การเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายการเลือกอาหารการกินเนี่ยมันจะช่วยได้ในภาวะที่เรามีน้ำตาลในเลือดสูงใครที่มีไขมันพองตับต้องฟื้นฟูร่างกายนะคะงดดื่มเหล้าสูบบุหรี่ซะแล้วตั้งใจให้สามารถที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงจะปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพเกษตรเพลงเดี๋ยวช่วงสัก6โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยนะคะเริ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านก็โทรปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงที่0813346666นะคะเพราะภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยหลายคนก็มีความทุกข์ใจถ้าเรายิ่งขาดความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะปรึกษาทีมแพทย์ขอคำแนะนำได้กำลังใจดีๆเราก็จะได้ไปปฏิบัติตัวเองได้นะคะและต้องการซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายวันนี้นะคะเสริมสร้างสุขภาพจากแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้และมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกวันนี้ท่านสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีสนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปที่0625100-569ให้ฟังในฝันนะคะเสียงทูลทองใจคนสุดท้ายค่ะจากเสียงของผ่องศรีวรนุชแล้วฟังเด็กท้องนาจากกระอองดาวสุธรบุญค่ะ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะในขณะนี้ท่านฟังกันทาง 91.5 FM ยานเกราะและออกอากาศในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเราจะออกอากาศที่นี่พร้อมกับวปท. AM 792นะคะทางระบบ AM มีทุกคืนค่ะในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะท่านที่อยู่ต่างจังหวัดแท้ที่อยู่ในภาคในต่างจังหวัดห่างไกลหลายๆอำเภอหลายๆตำบลหลายๆหมู่บ้านเนี่ยนะคะที่ฟังกันเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยทางวปท. 792จะเสียงดังฟังไกลแล้วสนใจแปะกล้วยสั่งซื้อได้เลยค่ะใครที่อยู่ในช่วงของภาวะร่างกายเสื่อมถอยแรงไม่ค่อยมีนะคะเดินเหอไม่คล่องมวลกระดูกไม่แข็งแรงถ้าท่านจะเสริมพวกฮอร์โมนโปรตีนวิตามินสมุนไพรจากธรรมชาติเนี่ยนะคะแล้วได้รับคำแนะนำจากแพทย์ท่านไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญนัดแนะวันเวลาแล้วไปปรึกษาได้แต่ถ้าท่านจะสั่งซื้อเนี่ยนะคะท่านก็โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนนะคะทางคลินิกจะอยู่ทางสี่แยกไฟฉายตรงข้ามคอนโดสูงตรงสี่แยกไฟแดงพอดีเปิด 8:00 นถึง 5:00 นคลินิกเปิดทุกวันค่ะท่านจะแวะไปด้วยตนเองนะคะจะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟหรือไวน์เฮิร์บเนี่ยท่านสั่งซื้อไม่สะดวกไปได้เลยที่สี่แยกไฟฉายแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางมาได้ท่านก็สั่งทาง10เบอร์10คู่สายนะคะแจ้งความประสงค์กับทางคอลเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ของคลินิกเขาจะส่งให้ในทุกพื้นที่วันนี้จะซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงกับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ถ้าท่านเป็นเบาหวานความดันมีโรคเรื้อรังโรคประจำตัวจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เรากินไม่เลือกอ้วนน้ำหนักเกินสะสมไขมันท่านปรับพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้นะคะคุณภาพชีวิตท่านจะได้ดีขึ้นท่านจะได้ไม่อยู่กับไขมันพอกตับเรื่องของเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอปัญหาอัลไซเมอร์สมองเสื่อมซึ่งเราจะเห็นเยอะถ้าเรายิ่งนอนน้อยเนี่ยนะคะมันก็จะบั่นทอนสุขภาพควรนอน 7-8 ชั่วโมงการนอน 4 ทุ่มนะคะตื่นเช้าเนี่ย 3:00 4:00 5:00 เนี่ยถ้าได้ 7-8 ชั่วโมงร่างกายมันก็จะสดชื่นและตื่นมาก็ดื่มน้ำสัก 1-2 แก้วก่อนนะคะแล้วก็ท่านที่จะไปออกกำลังกายก็ใช้การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพเราและอาหารเช้าเนี่ยนะคะท่านทานท่านต้องมีโปรตีนร่วมด้วยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงไม่เกิดการอ่อนแรงนะคะใครที่ขาดสารอาหารเนี่ยก็เป็นภาวะที่ทำให้เกิดโรคภัยได้วันนี้การกินอาหารเลือกอาหารที่ไขมันต่ำกินผลไม้ไม่หวานในกรณีที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยเราสามารถปรับพฤติกรรมทานอาหารเป็นมื้อทำ IF ได้เนี่ยนะคะค่าเบาหวานจะลดลงได้ถ้าเราลดน้ำหนักลดไขมันค่าเบาหวานความดันมันจะลดตามนะคะวันนี้เนี่ยสร้างวินัยให้ตัวเองในการกินการนอนพักผ่อนออกกำลังกายสุขภาพเราก็จะได้ดีขึ้นนะคะช่วงนี้มาฟังเสียงครวญจากเกาหลีนะคะให้ฟังเสียงของสมศรีม่วงสอนเขียวแล้วก็เสียงเรียกจากหนุ่มไทยจากสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำ
3: กาช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรค่ะคุณหมอ
0: ครับเชิญเลยครับเกรียงศักดิ์ไม่ใช่เกรียงไกร
1: ป้าอุบลรัตน์นะคะ
0: อุบลรัตน์นะครับเชิญเลยครับ
1: ก็ว่าป้าอยากรู้ว่าเนี่ยเวลาขับไปปัสสาวะเนี่ยมันทานน้ำทานกาแฟเนี่ยปัสสาวะบ่อยแล้วบางทีนอนนี่ก็ปวดหลังอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 70แล้วค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: โอ้โหน้ำหนักป้าไม่เคยเช็คค่ะถ้าขึ้นไปทำฟาร์มสะอาดเนี่ยป้าก็จะเช็คบางทีก็60 61มั่งอะไรอย่างเงี้ย
0: น้ำหนักใช่ไหมแล้วสูงเท่าไหร่ครับ
1: แต่ว่าป้าคนป้าน้ำหนักไม่รู้ป้ามันเป็นคนตัวเตี้ยต้องดูบัตรประชาชนนะคะ
0: โอ้ยอย่างเงี้ยแล้วคุยไปโรงพยาบาลทำไมเขาบอกไม่สนใจตัวเองเลยใช่ไหมครับว่าหนักเท่าไหร่สุด
1: โอ้ยเขาไม่เคยนี่ป้าพูดโกงๆนะจาก5ปี10ปีที่แล้วป้าก็เกือบตายไปโรงพยาบาลเพชรเกษมที่เขาว่าเป็นโรงพยาบาลท่าสัตว์ป้าปวดท้องจะตายไปเขาบอกป้าปวดฟันป้าฟันหลอก็เลยไม่อยากจะเสีย30บาทก็เลยตอนนี้พูดกันเรื่องอันนั้นนะแล้วพอดีป้าก็ไปศรีราชทางศรีราชก็ให้ดมยา2ขวดก็หายทุกวันเนี่ยแล้วก็มาเป็นอีกมาทำนี่ป้าทำงานอยู่บ้านเจ้านายป้าก็ทำงานอีกก็ไอ้นี่มันปวดท้องในก็เหมือนธาตุไฟมันจะแตกอ่ะก็เลยไปหาหมอสมเกียรติแต่หมอสมเกียรติเขาเสียไปแล้วค่ะที่วัดลวกเนี่ยก็เลยหายอยู่เขาฉีดยาให้ก็เลยนั่นไอ้ไปโรงพยาบาลป้าไม่ค่อยมีเวลาใจนึกอยากจะไปเช็คไอ้อะไรนะผลเลือดน่ะโอ้ไม่อายไม่ไปจะไป30บาทก็ควรนั่นนี่ป้าทำงานอยู่เพราะว่าก็เลยอยากถามเมื่อวานถามคุณหมอตุ้มบอกว่ามาทานไข่ได้ไหมเจ้านายเขาไม่รู้แอบให้เขากินเนี่ยตอนนี้ก็ป้อนเขาอยู
0: ่ไม่รู้แม้กระทั่งเราหนักกี่กิโลส่วนสูงเท่าไหร่เราไม่รู้เลยใช่ไหมแล้วเป็นโรคประจำตัวโรคอะไร
1: เดี๋ยวว่าถ้าไอ้กิโลเนี่ยมันขึ้นลงอ่ะคุณหมอแต่ป้าก็ทานไอ้นี่นะทานแก้วมังกรกินไข่ต้มไข่ต้มบางทีก็2ใบบางทีก็ใบนึงแล้วก็นี่ต้มมะเขือแต่ไอ้กระเจี๊ยบผักเผือกนี่ป้าไม่ค่อยได้ทานไม่อยากรบกวนบ้านเขามาก
0: ก็ดีแล้วกินสมุนไพรกินผักเยอะๆหน่อยก็ดีกว่ากินข้าว
1: ใช่หนูก็อยากจะกินผักต้องอาศัยว่ากลับบ้านน่ะถึงจะซื้อกินกลับบ้านมันจะสะดวก
0: แล้วตอนน
1: ี้
0: หนักกี่กิโลครับตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้ก็อตีถ้า62โลได้ไหมคะ
0: แล้วสูงเท่าไหร่
1: ขึ้นลง
0: ประมาณแล้วสูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ความสูงดาวเอาได้ไหมคะ
0: ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: มันตัวเตี้ยประมาณ40กว่า
0: 40อ้วนไปต้อง20กิโล
1: 40 50อ่ะ
0: ว้วนมากว้วนมาก
1: ก็นี่ก็นี่ทานแปะกล้วยไปนี่ยุบลงไปเลยนะคะเมื่อก่อนนี
0: ้
1: หน้าท้องเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนคนท้องเลยค่ะ
0: ม
1: าซื้อแปะกล้วยทุกเที่ยวแหละ
0: กินกี่เม็ดนะวันหนึ่งกินกี่เม็ดครับ
1: ตอนนั้นกิน4เม็ดที่เป็นมากๆทาน4เม็ด
0: เราก่อนกินกับหลังกินมันต่างกันเยอะไหมครับกินแปะกล้วย
1: โอ้ยตอนนั้นกิน4เม็ดกินท้องยุบไปเยอะเนี่ยเจ้าของบ้านยังบอกว่าโอ้โหนี่ผอมไปตั้งเยอะหนูก็เลยไม่พูดอะไรหนูก็เฉยเฉยแล้วก็ทุกวันนี้หนูก็ซื้อทานอยู่บางทีก็เม็ดนึงบางทีก็2เม็ดอันนี้เหลือแผงน้อยๆตอนนี้จะหมดแล้วก็เลยก็ว่าจะไปซื้อหนูก็ทานแต่กล้วย
0: ครับของสีเขียวๆเนาะก็กินแล้วดีเราลองกินแต่กล้วยนี่สายตาดีกว่าเดิมไหมครับ
1: โอ้ยสายตาดีมองหนังสือพิมพ์ตัวเล็กๆเห็นคนข้างบ้านยังมองเห็นเลยค่ะ
0: เออโอ้โหดูสิที่คนเราเนี่ยมันต้องรู้ว่า
1: แต่ก่อนตาฝ้ามองไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: เดี๋ยวนี้คือแปลกมันเป็นงี้เกือบทุกคนเลยเพราะว่าไงมันช่วยขยาย
1: ก็ตอนแรกป้าแต่ฟังเออนึกในใจไม่ได้ว่าทางคุณหมอโกหกนะแต่ว่าอะไรมันอยู่ที่ปัจจัยนะคะก็เลยเอ้ยอย่าเพิ่งซื้อเลยตอนนั้นซื้อให้คนเขาทานบางทีบางแคร์น่ะเขาก็เป็นไอเซอร์เมอร์ป้าก็ซื้อกินให้เขากินเขาบอกหนูบอกให้เขาต้มไข่เขาแม่ต้องโทรไปบอกทุกเที่ยวบอก คงเสียดายเงินคุณหมอนะหนูก็มีภาระของหนูใช่ไหมหน
0: ู
1: เราก็ต้องกินเราจะไปจุนเจือเขาได้ยังไงอ่ะ
0: ใช่เราต้องให้
1: ลูกเขาก็มีแต่เขาไม่บอกกับลูกเขา
0: ดูสิดู
1: ทุกวันนี้หนูก็ให้ลูกหนูกินเหมือนกันนะลูกหนูก็กินอะไรนะกาแฟอะไรนะ
0: กาแฟกล้วยคอฟฟี
1: ่นั่นแหละล
0: ู
1: กชายเขาบอกว่ากินดี
0: อย่างน้อยๆก็จะมีหนึ่งสองมีแปดกุ้ย
1: ช่วยช่วยในร่างกายเรา
0: ช่วยระบายมีอินซูลินช่วยระบายมีแคลเซียมแอลอะทูเนตช่วยเกาะกระดูกให้แข็งแรงด้วยครับเน
1: า
0: ะ
1: เออนี่ก็ทาน
0: ก็อร่อยด้วย
1: มันมี
0: สองสายพันธุ์โรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับมันหอมหอมจริงเขา
1: ปะไอ้กาแฟนี่หนูยังไม่ได้ทานแต่แปดกุ้ยอย่างเดียว
0: ไม่ทานไม่เป็นไรขอให้ได้ดมกันอย่างดีดมมันหอม
1: เออหอมเวลาแกะกล่องมาหอม
0: หอมกล่องกระสุน
1: ชวนให้กินนี่หนูก็ทานกาแฟดำอยู
0: ่ก็กิน
1: ไอ้กาแฟเบอร์ดี้นี่เลิกกินแล้วแต่ก่อนกินแต่เบอร์ดี้คุณหมอเกียงศักดิ์หนูฟังถูกทุกวันฟังแต่รายการนี้แต่ยันมืดอ่ะ
0: คือเป็นอย่างงี้มันมี
1: ไม่ได้เคลื่อนสถานีไปไหนอ่ะ
0: ดีแล้วฟังแล้วเอาไปทำตามรู้สึกว่ามันมีความสุขดีนะครับ
1: ดีทานยาแล้วมันก็ดีก็ช่วยเราเยอะแยะ
0: ดูสิดู
1: แล้วก็ออกกำลังกายอะไรนะอีห้าโมงก็ตากแดดแล้วก
0: ็
1: ในไอ้นั่นยกขา30-40อะไรอย่างเงี้ย
0: เราทำตามแล้วมันได้ผลดีใช่ไหมครับ
1: ได้ดีก็นอนสบาย
0: โอ้ดี
1: ถ้าไม่ได้ทำกระดูกกระเดี่ยวมันเหมือนไอ้คิวอะคุณหม
0: อคืออย่างนี้นะรายการเราต้องไม่เครียดต้องไม่เบียดเบียนคนที่เขา
1: คุณหมอป้าหนูบอกกงกงบางทีป้าก็สวดมนต์แล้วก็บางทีบอกไม่ได้เครียดหรอกว่าเมื่อวานยังคุยกับอาจารย์ตุ้มเขาเลย
0: ก็อย่างนี้นะฮะการทำอะไรด้วยความสุขการทำอะไรด้วยการกินผักผลไม้โปรตีนกินผักเยอะๆไม่เป็นไรแต่ว่าเรากินโปรตีนระวังอย่าไปทอดอย่าไปเอาหนังกรอบๆมากินนะครับเอาเลาะเอาหนังออกนิดนึง
1: ป้าอยู่บ้านนะบางทีก็ทานผักก็นึ่งไข
0: ่
1: เรื่องจริงถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราทำเองนี่เราเป็นลูกน้องเขาเรามาทำแล้วมันไม่ได้แล้วต้องหนูก็ต้องเกรงใจเขาไข่นี่หนูยังซื้อต้มเองเลย
0: ดีแล้วถูกที่สุดใบละ5 บาทเท่านั้นเนาะ
1: อะไรใช่ไม่ไอ้นั่นมันไม่นั่นหรอกเราไปกินของเขาทุกวันมันก็ของเขาก็หมดเขาก็ต้องบ่นขายหมดแล้วอะไรอย่างนี้คนเรามันแน่นอนที่ไหนล่ะเจ้านายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุณหม
0: อเอาเถอะเราก็ถือว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะได้
1: ก็นี่หนูก็ทำสิ่งที่ดีนี่ก็เพิ่งต้มแล้วนี่กำลังจะกินเนี่ยให้หมากินก่อนเดี๋ยวคนกินทีละ
0: ผมเคยอยู่หอพักศิริสงครามบรรพบุรุษมาก่อนสมัยเรียนเตรียมอยู่นะครับค
1: ืออ
0: ย่างนี้ให้หมากินน้ำข้าวเรานั่งเก้าอี้กินข้าวขาวๆนะครับหมามันแข็งแรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่คนเนี่ยอ้วน
1: เลยคุณถึงทานน้ำข้าวนี่นะ
0: เออดี
1: แล้วทานน้ำข้าวหนูก็ให้ลูกหนูทานน้ำข้าวให้น้องทานน้ำข้าวแต่รู้พ่อเขากลัวนี่พ่อเขากลัวฟันใส่น้ำตาลเลยฟันหลอเลย
0: โอ้ตายเลย
1: หนูบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลแต่ก่อนลูกหนูก็ให้ลูกหนูกินน้ำข้าว
0: ก
1: ิน
0: น้ำข
1: ้
0: าวใส่น้ำตาลก็แย่สิ
1: ฟันมันก็หลอไงก็เลยว่าเขาไง
0: มีแต่น้ำตาลเยอะคืออย่างนี้นะถ้าน้ำตาลถ้าน้ำข้าวเนี่ยมันมีไฟเบอร์อยู่นะครับม
1: ัน
0: เอามันมีไฟเบอร์มีกากใยอยู่แล้วก็ไอ้ข้าวของขาวเนี่ยมันเอาไฟเบอร์ออกหมดเลยนะครับนะ
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้น
1: เนี่ยเวลาเราซาวข้าวเนี่ยน้ำข้าวมันก็ออกหมด
0: อ
1: ันนี้หนูก็หุงข้าวหนูก็ซาวข้าวน้ำข้าวเนี่ยยังเขาว่าเอาไปทำอะไรได้
0: ม
1: ัน
0: เอาไอ้พวกกากใยออกก็ยังดีไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นซาวจนโอ้โหให้ขาวขาวเลย
1: ซาวไม่พูดกันแบบโบราณอ่ะซาวไม่มีอะไรนะไม่มีย

0: ับแต่เขาก็ไม่แปรรูปเพราะเอาแค่เปลือกออกเฉยๆนะครับถือว่า
1: ไม่ไอ้ข้าวทุกวันนี้ปลากระทานไอ้แบบก็เรียกว่านักข้าวแดงๆผสมข้าวอ่ะ
0: ข้าวกล้องข้าวแดง
1: เนี่ยเพราะว่าเรามันยังตอนนี้ก็ชินแล้วจะกินล้วนๆก็ได้แล้ว
0: มันต้อง
1: ให้เพื่อนก็ซื้อมาให
0: ้
1: นี่ก็ทานอยู่ทุกวันหนูทานเนี่ยทุกวันนี้ทานกันแต่แปะกล้วยอยู่อย่างเงี้ยทุกวัน
0: แล้วก็อาการแพ้ก็ดีขึ้นสมมติเมื่อก่อนเคยเป็นภูมิแพ้นะหรือแพ้ภูมินะ
1: แพ้เมื่อก่อนเกือบตายเลยเงินก็เกือบจะตายแล้วอ่ะคุณหมอ
0: เป็นหืดหอบใช่ไหมล่ะการแก้ไขที่ต้นเหตุพวกแอสมาพวกหืดหอบเนี่ยคืออย่างนี้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันไม่แข็งแรงครับเราต้องแก้ไขโดยการสร้างระบบภูมิมันต้องสร้างต้องแก้ไขตั้งแต่พวกไขกระดูกกับโบนแมโร่นะครับซึ่งเป็นผิดบาสเซลตัวอ่อนของเม็ดเลือดขาวคือลิมโฟไซต์เนี่ยเราต้องทำให้มันแก้ไขพวกภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิไม่ดีขึ้นคือการ
1: สร้างแต่ก่อนเป็นพูดจากง่ายๆจาก30ปีที่แล้วก็เกือบตายโอ้ยต้องหนุนหมอนเตี้ยๆก็ไม่ได
0: ้โอ้จะตายเอาอ่ะส่งโรงพยาบาลช้าม
1: ันจะตายเลยแหละคุณหมอพูดกันเรื่องจริงหนูไม่โกหกเพราะหนูเป็นของหนูมานี่แหละ
0: แล้วเชื่อหรือเปล่าว่าไม่มียารักษาที่โรงพยาบาลจริงหรือเปล่า
1: คือยาแต่แพ้อากาศจริงแค่นั้นแหละ
0: กินแต่ยาในกลุ่มพวกฮิสตามีน
1: อ
0: ะแอนตี้ฮิสตามีน
1: ทานแต่ยาแพ้อากาศแล้วมันก็ค่อยยังชั่วอะไร
0: แต่ท
1: ุ
0: กคราวแต่ต้นเหตุไม่ต้องการแก้ไขกินแล้วง่วงนอนหน่อยแบบถูกหน่อยถ้าไป
1: โอ้ชายแต่ก่อนหนูยังอยู่บ้านกินแล้วก็ง่วงแล้วก็นอนอย่างนี้แหละค่ะ
0: แต่ว่าถ้าแก้ไขที่ต้นเหตุนะคือ1เราต้องแข็งแรงต้องออกกำลังกายแล้วหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ
1: ้
0: 3สร้างระบบภูมิโดยการกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ครับ
1: พูดถึงภูมิแพ้คุณหมอตอนนี้หนูแต่ก่อนหนูก็โอ๊ยทำงานหนักๆทั้งนั้นแหละเข็นของเข็นอะไรที่ประคองตลาด
0: โหมีแต่สารที่ทำให้แพ้พวกกลิ่นพวกอะไรยัก
1: ษ์นั่นแหละทุกอย่างทุเรียนทุเรินหนูก็รับอะไรทำมาทุกอย่างแหละหนูเป็นลูกจ้างมาหลายที่เขาแก่ไม่พอใจหนูก็ลาออกเราคิดไปทีดวงเรามันถึงคราวต้องย้ายที่เรื่องนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงของเรา
0: ครับใช่
1: ตอนนี้ตอนนั้นที่หนูอยู่บ้านไปทำฟาร์มสะอาดแขนก็ไปเท้ากะก้อนหินเราจะทำให้มันดีๆรองเท้ามันไม่มีดอกไม้มันลื่นเลยต้องไปหาหมอที่สี่แยกมหานาคแล้วคุณหมอก็ให้ทานยาคุณหมอที่คุณหมอถามอาการกับคุณหมอด้วยกันน่ะ
0: คือมันไม่การฉีดสเตียรอยด์ก็แก้ขัดการให้คอร์เฟนเนลามีนแอนตี้ฮิสตามีนก็แก้เขินเอาจริงก็ป่ะ
1: จริง
0: แต่การกินแปะกล้วยในเช้า 4:40 ทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงมันก็สร้างระบบภูมิให้ดีขึ้น
1: แข็งแรงนะทุกวันนี้หนูก็แข็งแรงถ้าได้กินนะโอ้กินแต่ก่อนกินสี่เม็ดทานอยู่ทุกวันตอนนี้ก็ลด
0: เหลือ
1: สองเม็ดบางทีก็เม็ดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ยิ่งอากาศเปลี่ยนนะเอาเราหืดจับนะหอบจัดนะมันจะทำท่านจะกลับบ้านเก่าอ่ะใช่ไหมฮะ
1: แต่ก่อนนะเป็นเกือบตายอะพี่ได้ยังไม่ถึงข้าวตายก็เลย
0: ส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็ส่งวัดต่อเลยแล้วมันทรมานมันทรมาน
1: ตอนนั้นที่เป็นน่ะโอ้ยไปหาเพชรเกษม1อ่ะเค้าว่าเป็นโรงพยาบาลท่าจัดแต่นั้นหนูก็ไม่มีตังค์ไม่หนูพูดกันเรื่องจริงคนก็พูดเราก็ไปแต่ก็คงเรื่องจริงคนจะตายปวดท้องข้างในจะตายอยู่แล้วให้พารามาเข้ายังไม่ถึงนาทีเดียวเลยคุยกับป้าฟันหลอมันเกี่ยวอะไรกับฟันหลอหนูก็เลยไม่อยากพูดอะไรหนูก็กลับแล้วก็กินพาราเขาเม็ดพาราเราก็ซื้อตามร้านขายยาก็ได
0: ้คืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไปมาก็เลยต้องไปศรีราชศรีราชเขาให้ดมยาแต่เราก็ไม่รู้เขาแบบดมเข้าไปลำกระร่างกายก็ดี
0: คืออย่างนี้นะการแก้ไขคุณจะโทษใครโทษใครเลยเพราะว่าไงมันภาระแต่ละคนต้องทำให้ทำไม่ได้
1: ใช่หนูเข้าใจทั้งนั้นแหละคุณหมอแต่นี้เราก็ไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนปัจจัยก็ไม่มีลองเสียไป30บาทสิ
0: มาฟังรายการนี้
1: เข้าโอ้ยมันจะทำให้เราตายแต่ก่อนมันปวดท้องจนจะตายไปโรงพยาบาลศรีราชที่พ่อหลวงยังอยู
0: ่
1: พูดถึงบาปบุญนี่หนูยังโชคดีนะยังมีหมออยู่นะหมอเวนอะไรน่ะ
0: เอาละคือเมืองไทยเป็นเมืองที่เมืองพุทธที่ไม่ใช่รักษาเฉพาะคนไทยต่างชาติมาก็ฟรีเหมือนกันนะครับนะ

0: ะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยใช้อาหารเป็นยาอย่าใช้ยาเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เป็นโรคที่น่ากลัวคือโรคตายลูกเดียวคือไม่รู้จักการกิน
1: เข้าใจ
0: ตายลูกเดียว
1: ไม่รู้จักแต่ถ้ากินผักกินอะไรเนี่ย
0: เรา
1: อยู่ได้มีมาตรฐานยามีแก้วมังกรมั่งบางทีก็ต้มมะเขือกินมั่งก็ได้กินช่วยบรรเทาแค่นี้พูดง่ายๆหนูเป็นลูกน้องเขาเราก็ไม่อยากไปรบกวนตู้เย็นเขามากเกรงใจ
0: คืออย่างนี้การกินอะไรการทำอะไรด้วยความรักใคร่และความเมตตาเนี่ยมันทำให้เรามีคนรักเราคนชอบเรามากมายเมื่อเขา
1: คุณหมอพูดง่ายๆพูดคุณหน้าคุณหมอมีคนรักมีคนเกลียดพูดกันแบบโบราณ
0: ใช่ใช
1: ่ใช่มีคนรักมีคนเกลียดบางคนเขารักเขาก็มีน้ำใจเอามาให้กินนี่หนูก็ยังมีบุญเนี่ยเพื่อนก็ไปซื้อแก้วมังกรให้ซื้อกับข้าวมาแต่หนูยังไม่ได้ให้ตังค์เขานะเงินออกก็ถึงให้เขาเขายังมีน้ำใจอยู่เป็นคนละบ้านคนละเจ้านายเรื่องจริงหนูถึงบอกว่าเพิ่งไงอย่างโบราณเขาบอกว่าอย่าสาวไส้ให้กากินนี่แต่นี่หนูคุยให้คุณหมอฟังนะคะ เอาเรื่องจริงนะคะ
0: คุยกัน
1: หนูก็ฟัง
0: รู้ฟัง
1: จากคนแก่มานะคนแก่เขาว่ามึงทะเลาะกันมึงเถียงกันก็สาวไส้ให้กากินจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณหมอคนแก่เขาพูดเขาสอน
0: เอาละอย่าง
1: น
0: ี้ก็
1: คุณหมอเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ว่าไอ้นั่นน่ะกล่อง260เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ครับครับใช่ครับ
1: ไว้เดี๋ยวไว้ป้าจะไปซื้อทานมั่งก็ฟังอยู่ก็ถึงเวลามันก็นึกไม่ออกจะถามอะไรเขา
0: เอาละ
1: ท่านคุณหมอนั่นแหละ
0: ออกกำลังกายหน่อยนะฮะแล้วก็เพื่อน
1: หลับกินหนู5โมงหนูก็นั่งตากแดด
0: ดีครับ
1: เช้าก็หนูฟังคุณหมอพินิจน่ะแล้วเช้าก็จูงหมาเดินเป็นชั่วโมงหมาก็เดินดีนะแข็งแรงด้วยมันชอบเดิน
0: เอ้าดีครับก็กินแต่กล้วยต่อไปแอสมาหืดหอบไม่ต้องกลัว
1: หนูทานทุกทีแหละ
0: เดี๋ย
1: วหมดก็ว่าจะไปซื้อเนี่ย
0: ผมเคยฝันนะว่าภูมิแพ้ทั้งโลกนี่มันหายไปได้นะฮะ
1: คุณจะมันไม่หายหรอกคุณหมอเป็นตลอดชีวิตอ่ะ
0: เฮ้ยมันต้องดีขึ้นคุณต้องหลบหลีกเลี่ยงแล้วกิน
1: ไม่แต่ก่อนน่ะแต่ก่อนหนูคิดว่าหนูตายไปแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวมันฟื้นมาเพราะกินแต่กล้วยไง
1: อ๋อคือมันช่วยกันขับกันออกมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่มันสร้างระบบภูมิฮะ
1: ส
0: ร้างระบบภูมิดีขึ้นคือเม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นมันก็ปรับ
1: ตอนนี้หนูก็แข็งแรงนะทำอะไรได้คนอื่นเขามองโอ้ย70แล้วยังแข็งแรงทำโน่นทำนี่
0: ผมเท่าไหร่ผมจะ80อยู่แล้วอ่ะ
1: หมอ80หนูเข้าใจหนูชอบคุณหมอคุยอยู่ทุกวัน
0: ยัง
1: ดูไม่ได้ฟังรายการอะไรเลยค่ะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะการทำอะไรก็ตามที่ท่านถามมาเราแก้ไขโดยไม่ต้องเสียสตังค์เนี่ยแล้วโรคทั้งโรคที่เป็นมีแต่ถามแต่โรคที่มันเกิดจากตัวเองทั้งนั้นแหละครับ
1: เข้าใจ
0: มันเกิดจากตัวเองทั้งนั้นต้องแก้ไขด้วยตัวเองยังไงแล้วเกิดจาก
1: หนูถึงเลยฟังคุณหมอเออลองไปซื้อกินดูสิ
0: มันแก้ไข
1: คนเป็นนะหนูก็ซื้อเขาก็เป็นไอเซอร์เมอร์ตอนนั้นซื้อให้ไปกิน3แผงหัวเข่าเดินได้เดี๋ยวนี้หัวเข่านั้นได้ข่าวว่าหกกะล้ม
0: อ้าว
1: ไข่เขาก็ไม่กินอุ้ยเขาเป็นคนดื้อหนูก็เลยไม่อยากพูดไปบอกเขาก็เหมือนทะเลาะ กันเราแค่คนอื่นหนูก็คิดว่าแค่คนอื่นเราอาศัยเราพูดเขาแล้วก็เขาก็จะเกลียดปากเรา
0: ดูสิ
1: พูดง่ายคิดง่ายรักตัวเองดีกว่า
0: ก็อย่างนี้ยิ่งเขาโกรธเขาเกลียดเขาเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นด้วยเราต้องช่วยเขาให้ได้ครับ
1: เขาไม่ทำ
0: ไม่ทำเราต้องเราอย่าโทษเขาผิดเราผิดเองที่เราพูด
1: ก็หนูผิดเองไง
0: เราพูดเอง
1: เหมือนมันผมหนูคุณหมออย่าว่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้นะก็แรกใครเขายังว่าแหมตัวเองไม่ช่วยไปช่วยคนอื่นเขาทำไมหนูให้เขากินไปสามแผงหัวเข่าก็เดินได้บางทีหนูกลับบ้านบอกยายทัดเขาชื่อยายทัดบอกยายทัดเดินตากแดดมั่งไม่เดินหรอกนั่งจมลูกอยู่ดูแต่ทรทัศน์อยู่นั่นแหละ
0: เออนี่แหละเราคืออย่างนี้นะการให้ของขวัญไม่ว่าปีใหม่สงกรานต์ตรุษจีนให้ใครต่อใครไปเจอชาติไออย่าไปซื้อไอ้นมเค้กนมอะไรที่มันกินแล้วตาย
1: หนูไม่ต อนนั้นฟังคุณหมอก็เลยซื้อแปะกล้วยเขาทานก็เห็นขู่หัวเข่าเขาไม่ค่อยดีเราก็ซื้อของเรามาด้วย
0: แล้วก็ดี
1: นี่เขาบอกเขาถามว่าแพงเท่าไหร่เขาจะพูดว่าไม่มีตังค์ให้มึงนะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกบอกว่าซื้อให้ซื้อให้กินนะพัดเด็กเดินเดินหัวเข่าไม่ปวดเขาก็พูดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็ดีเอาแล้วนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะหลายท่านก็คงจะได้ฟังท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์นะทีมแพทย์ของรายการบางคนฟังมาเนิ่นนานแล้วก็ยังกินแปะกล้วยอยู่ต่อเนื่องมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในวัย80ปี90ปีอยู่ไว้ถึง100ปีให้แข็งแรงนะคะซ่อมเซลไว้กับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะสั่งซื้อไปที่0625100-560-569 ค่ะให้ฟังเพลงอย่าลืมเมืองไทยนะคะเสียงของเพลินพรมแดนหนุ่มนารอนางจากวัยพศเพชรสุพรรณ

0: ู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะในยุคสมัยนี้เราจะได้ยินว่าคนเนี่ยมีปัญหาโรคตับเยอะมากนะคะจากการที่เราอาจจะกินพวกไขมันของทอดดื่มเหล้านะคะการสูบบุหรี่การที่เรามีพวกไตรกลีเซอไรด์สูงพวกเนี้ยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนเพราะว่าพวกไขมันพอกตับพวกตับแข็งเนี่ยมันเกิดจากที่มีพังผืดมันเข้าไปเกาะมันก็จะเริ่มจากไขมันที่มันสะสมในเซลล์ตับแล้วก็เกิดภาวะดื้ออินซูลินน้ำหนักเกินเบาหวานนะคะหรือการอักเสบต่อเนื่องเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเริ่มจากการที่เป็นแผลเป็นพังผืดมาสะสมมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าสู่ตับแข็งเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาในเวลาหลายๆปีเพราะว่าเราอาจจะไม่มีอาการนะคะบางคนเนี่ยรู้อีกทีมันก็เป็นพังผืดไปแล้วหรือบางคนไขมันพอกตับมีเรื่องของโรคเบาหวานพุงใหญ่เกินมาตรฐานไขมันสูงเนี่ยนะคะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยเราควรไปตรวจร่างกายแล้วเราอย่าปล่อยให้มีอาการแล้วค่อยไปประเมินความเสี่ยงเอาเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปตรวจในระยะเริ่มแรกเนี่ยมันยังฟื้นฟูได้นะคะวันนี้การหยุดในเครื่องดื่มของมึนเมาเพื่อที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราเป็นตับแข็งเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาแล้วก็จะส่วนใหญ่แล้วจะอายุสั้นยังจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานเลยถ้าเราเป็นเนี่ยนะคะภาวะแทรกซ้อนมันจะได้น้อยลงเราควรจะประเมินว่าวันนี้เนี่ยเรามีค่าของตับแข็งแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าบางคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันสูงโรคแทรกซ้อนที่ตามมาเนี่ยมันอันตรายนะคะเราควรจะลดน้ำหนักในคนที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยนะคะการลดน้ำหนักด้วยการคุมอาหารการออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ยแล้วก็เราเดินเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆอย่ามีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนั่งนอนนะคะเพราะถ้าเราลดน้ำหนักได้สักประมาณ 5-10% เนี่ยค่าเบาหวานความดันมันลดลงได้นะคะวันนี้เนี่ยรักษามวลกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงกินอาหารโปรตีนกินปลากินไข่กินเต้าหู้กินเนื้อไม่ติดมันกินไข่กินนมนะคะที่ชนิดไม่หวานแต่เราอย่าไปอดอาหารนะคะเพราะว่าการอดอาหารไม่ใช่วิธีการที่ลดน้ำหนักที่ถูกต้องแต่การกินอาหารเป็นมื้อเนี่ยแหละที่มันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอการดูดซึมน้ำตาลกินผักให้มากขึ้นหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินในปริมาณเหมาะสมเราก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับภาวะโรคอ้วนและเสริมไวเฮิร์บเนี่ยนะคะในสารสกัดจากมะระขี้นกชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับคนเป็นเบาหวาน1กล่องมี30แคปซูลในราคา260บาทแล้วมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ที่คุณเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะมีแปะกล้วยตราไวกิ้งที่ดูแลชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายสนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ฟังโทรศัพท์062-5100-560-569สิบคู่สายนี้ท่านโทรสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญได้เลยนะคะให้ฟังเสียงของสรเพชรน้องนุชดวงชีวันหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือซึ่งเป็นเพลงอมตะนิรันดร์กาลนะคะรักน้องเบาๆยอดรักกับสุนารีรอยรักรอยมันทินไพรวันลูกเพชรค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะปรึกษากับทางทีมแพทย์ของรายการสุขภาพเสียงเพลงเรามีออกอากาศอยู่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5กองทัพไทย101นะคะแล้วก็ในเครือข่ายของ KCS Radio แล้วก็ทางวปท AM 792ที่ท่านฟังขณะนี้นะคะเราออกอากาศพร้อมกับ 91.5 ถ้าสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพยังมีที่กองพลปตอ AM 594ขอสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675รด AM 747ตชด AM 576พลม2 AM 774จังหวัดระยองนะคะพร้อมระบบ FM หลายคลื่นหลายสถานีที่ออกอากาศในเครือข่าย KCS Radio และทางช่องทาง YouTube เนี่ยออกอากาศไว้ตลอด24ชั่วโมงมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงออกปัญหาช่วงเช้าก็คือ6โมงเช้าถึงเที่ยงออกทุกครึ่งทุกสถานีเลยนะคะที่ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ถ้าสามารถจะปรึกษาเข้าสายหน้าใหม่นะคะที่จะมีท่านอาจารย์เดชแพทย์ชำนาญกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์มาเนี่ย6โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะโทรปรึกษาปัญหาสุขภาพที่0813346666ถ้าสนใจจะไปพบคุณหมอชำนาญที่คลินิกท่านโทรไปนัดแนะวันเวลากับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแต่ถ้าจะแวะไปซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านไปสั่งซื้อทางโทรศัพท์เนี่ยก็สะดวกสบายมีจัดส่งให้ในต่างจังหวัดก็ส่งให้นะคะสนใจอยากจะดูแลระบบเซลล์ไม่ให้เสื่อมไม่ให้แก่เร็วให้เดินเหินคล่องแคล่วหน้าตาผ่องใสวันนี้เสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวไปฟื้นฟูซ่อมหลอดเลือดให้แข็งแรงและดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ส่วนไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไปช่วยเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังดาวเรืองดาวโรยนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์ช่วยน้องทำนาจากไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
1: อาจารย์ขายาลดไขมันน่ะแพ้ทุกตัวค่ะแพ้ที่โรงพยาบาลเลยคุณหมอเลยไม่ให้ทานค่ะ
2: ยาไขมันมันมี30ตัว
1: ค่ะแพ้หมดเลยจนตัวสุดท้ายนั่งหมอเขาตรวจดูก็ถามเอ้าทำไมมือสั่นบอกยังไม่รู้ตัวเขาบอกนี่ก็แพ้อีกแล้วแล้วตัวสุดท้ายนะเขาส่งไปรักษากับอาจารย์แล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าตัวสุดท้ายยังทานต่อมีผลกับตาจะมองไม่เห็นค่ะก็เลยให้หยุดหมดเลยแล้วก็หมอไม่ค่อยให้ยาอะไรเลยแต่ยาที่ได้มาจะต้องมาเช็คก่อนนะครั้งละนิดหน่อยนิดหน่อยว่าเราแพ้ไหมค่ะมันเป็นจริงๆค่ะแล้วก็นี่ที่ว่าติดต่อมาเพื่ออยากจะได้ยาทางนี้ไปคู่กันนะคะได้ทานยาที่โรงพยาบาลด้วยได้ทานคู่กัน
0: อย่างน
1: ี้
0: กันไม่ให้เสี่ยงต่อการแพ้กินแปะกล้วยแค่เช้า2เย็น2ก็พอนะครับ
1: คือครั้งแรกมาคือเพียงแต่ว่าอนุญาตให้และเจ้าหน้าที่เขาจะได้ขายให้ได้
0: กินแปะกล้วยแล้วก็กินโปรตีนด้วยนะครับโปรตีนนี่ไม่แพ้แน่นะฮะโปรตีนเนี่ยเพราะโปรตีนจากพืชเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่
1: แพ้ค่ะตอนนี้นี่ที่จะแพ้คืออาจารย์พูดเร็วเราตอบไม่ได้แพ้แม้กระทั่งข้าวค่ะตอนนี้ทานได้แต่ข้าวขาวอย่างเดียวค่ะ
0: ก็อยากแก้แพ้ยังแพ้เลยผมยังสงสัย
1: ก็หมอก็คือบอกว่าย
0: าแอนตี้เฮสตามีนแพ้ยังไง
1: ข้าวดูที่แพ้ไหมตอนนั้นทานข้าวขาว
0: ลองบอกอาการของการแพ้เฮสตามีนสิครับมันแพ้ยังไงครับ
1: ไม่บอกอ๋อให้บอกอาการใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่กินแล้วเป็นไงง่วงหรือหลับตลอด
1: ฉีดยาค่ะฉีดยา
0: แล้วอยากกินแพ้ไหม
1: ก็ไม่ทราบแต่เพราะว่าไอ้เฉพาะไอ้ตัวนั้นอะตัวที่ฉีดเนี่ยก็หลังจากนั้นก็คือเราไม่รู้เรื่องว่าหมอเขาทำอะไรมาไงไห
0: ม
1: พอเป็นลมพิษแล้วก็แวะเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอเขาก็ฉีดยาให้ฉีดยาเข้า
0: เส้นเราแพ้พวกสเตียรอยด์ได้ไหมฮะเพนซิลล
1: ินอะไรนะคะ
0: ยาฉีดแก้แพ้พวกสเตียรอยด์ได้ไหมฮะเพนซิลลิน
1: ไม่รู้จักค่ะสเตียรอยด์ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินคือพอหมอฉีดปั๊บก็นั่งรถกลับบ้านพอกลับบ้านก็ถ่ายท้องพรวดไม่รู้สึกตัวก็มาโรงพยาบาลช่วงนั่งอยู่ในรถน่ะได้ยินสามีก็พูดว่ากัดช้อนไว้กัดช้อนไว้แสดงว่าชักมาจากในรถเลยค่ะ
0: คือว่าม
1: าถึงก็ไม่รู้สึก
0: คือไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเทสไม่ออกบางทีนะฮะ
1: เดิมนี้ครั้งหลังสุดนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยแพ้ยาที่เขาเขียนว่าตัว B กับตัว CO อ่ะยาบำรุงก็มีอาการ
0: วิตามิน
1: ท
0: ้
1: อง
0: แพ
1: ้ท้องเป็นอะไรไม่ทราบแล้วก็ช็อกไม่เป็นลมก็โทรหา
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่
1: าลูกชายเขาว่าให้มาช่วยหน่อยไม่รู้สึกตัวเอาไปโรงพยาบาล
0: เอาเวลาจะฉีดหรือกินอะไรก็ตามจดไว้เฉพาะยาที่ฉีดได้และกินได้ก็พอนะครับอย่างนั้นนะฮะ
1: สเตปซิลก็ทานไม่ได้
0: อะไรนะ
1: สเตปซิล
0: ยาอมนี่ยังแพ้เลยโอ้โหตายเลยอาจารย์เขาแพ้กันเกือบทุกอย่างจากการ
1: มันไม่ถึงแพ้ผลข้างเคียงอ่ะ
0: ก็นั่นแหละครับแพ้เหมือนกันฮะมันอาจจะ
1: เป็นที่ปากที่ลิ้นที่คอค่ะ
0: ยังเมื่อก่อนนี้ลูกชายผมนาบาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองบงเนี่ยเขาแพ้กุ้งนะแพ้กุ้งกินแล้วโอ้โหมันอ้าปากบวมเฉิงเลยนะครับบวมเฉิงเลยแดงเถือกแล้วทำท่าจะหายใจไม่ออกแล้วก็เขินขึ้นด้วยมันบวมทั้งตัวล่ะนะครับต่อไปเรากินแบบค่อยๆให้กินกุ้งนิดๆโดยกินต้มยำกุ้งกินเฉพาะน้ำสักช้อนสองช้อนแล้วค่อยๆกระตุ้นเดี๋ยวนี้กุ้ง5กิโลก็ไม่แพ้นะฮะก็เลยบอกว่าหยุดกินกุ้งดีกว่าม
1: ันกุ้งไม่ทานทานปลานี่ทานทุกเกือบทุกวันอ่ะปลา
0: ต้องดูฮะปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มนะฮะนะครับต้องดูฮะเออ
1: จ้ะต้องเลือกค่ะแล้วก็หมูก็ทานสันในไก่ก็ทานหน้าอกค่ะแล้วก็ซื้อมาน้ำมันก็หมอบอกขนาดไปบอกหมอว่าขอเป็นน้ำมันอะไรน้ำมันมะกอกหมอบอกไม่ต้องเลยก็เลยเอาหมูหรือไก่เนี่ยใส่ในกระทะเพื่อให้มันมีน้ำออกมาเราหยอดน้ำเป็นหน่อยๆนั่นแหละแทนน้ำมันค่ะที่ทำ
0: โอ้เอาละก็ท่องกติว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะ
1: จ้ะ
0: แค่นี้พอ
1: นั้นถังอะไรนะไอ้อะไร
0: อะไรที่กินแล้วไม่แพ้จดไว้เฉพาะยาที่ฉีดเอายาปฏิชีวนะสักอย่างสองอย่างนะครับแล้วเอายาที่แพ้เตตราไหมแพ้
1: คือไม่แตะต้องอะไรที่ว่านั่นเลยมันจะ
0: โอ้
1: จะมีอะไรก็ไปโรงพยาบาลน่ะ
0: ก็ไปโรงพยาบาลเขาไม่รู้ว่าแพ้ไม่แพ้มันจะมาโมสกินเทสทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้หรอครับ
1: เขาให้ยามาปั๊บเอามาเช็คเองที่บ้านไงพอเวลาเขาบอกให้กินหนึ่งเม็ดอย่างนี้อย่างเป็นแคปซูลเราก็จะแกะออกมาแล้วเอาขนมปังอ่ะปิดรูแคปซูลเอาไว้แล้วก็
0: คืออย่างนี้นะอันนี้แพ้ยาเนี่ยเขาจะมียา ยาเป็นยี่ห้อเช่นฮีโรเมซินโอโรเมซินนะครับหรือไอ้พวกไอ้ชื่อทางการค้าดีกว่านะอย่างฮีโรโอโรนะครับมันก็คือเตต้าไซคลินเนี่ยเขาจะมีเขียนคุณต้องจำเฉพาะไอ้ตัวชื่อดั้งเดิมดีกว่านะครับชื่อดั้งเดิม
1: จำแล้วค่ะหัวมันจำไม่ได้แล้วคือยังไงก็ไปหาหมออย่างที่ครั้งสุดท้ายที่ว่าแพ้ไอ้ตัว B กับตัว GO อ่ะก็ไปหาหมอไม่ค่อยรู้สึกตัวไปก็นอนโรงพยาบาลอยู่แล้วลุงเช้าก็กลับมาบ้านก็บอกลูกชายก็ว่าเอ๊ะสงสัยจะแพ้ยานะ
0: เรา
1: ก็เพิ่งบอกกับหมอก็ว่านั้นแหละว่าแพ้ยา
0: เราญาติพี่น้องพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมีใครเป็น
1: แพ้ยาตัวคนเดียวค่ะ
0: โอ้ผ่า
1: สามีตายค่ะน่าสงสารไหมคะ
0: โอ้
1: สามีตายตัวคนเดียวลูกเขาช่วยดูแลอยู
0: ่โอ้ตายแล้ว
1: แล้วกับข้าวนี่ทำเองเลยตอนนี้มาหัดกิน IF นี่ก็ทำเองจนกระทั่งถึง10โมงเช้าก็ได้ทานแต่อยากถามว่าช่วงบ่ายนั้นนะคะที่เราทานตอน4โมงแล้วเนี่ยเราทานอะไรได้บ้างอีกไหมหลังจากนั้น
0: กิน2มื้อใช่ไหมฮะกินมื้อ4โมงเช้ากับ4โมงเย็นนะฮะ
1: จ้ะจ้ะ
0: 4โมงเช้า4โมงเย็นมัน6ชั่วโมงนะครับเขาเรียกว่า IF เอา6ลบ24ก็เลย18เขาเรียกว่า IF 18ทับ6แค่นี้ดีแล้วครับกิน
1: ไอ้นี้ก็ทนได้แต่อยากทราบว่า16ถึงจะนอนน่ะทานอะไรได้บ้างไหมสักอย่าง
0: น้ำเปล่าน้ำเปล่าใช
1: ่ทานไข่สักใบได้ไหม
0: ไม่ได้ทำไข่กินไข่หรือเม็ดกวยจีสักเม็ดหนึ่งก็ถือว่า1มื้อนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับมันการอดนานมันเกิดกระบวนการออโตฟาจีนะฮะมันช่วยภูมิแพ้ดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราอธิบายมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้าใจว่าการอดเนี่ยมันเกิดยังไงนะครับเราได้รับรางวัลโนเบลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังตัวแปะกล้วยเนี่ยภูมิแพ้ก็ดีขึ้นหรือแพ้ภูมิก็ดีขึ้นเพราะมันแก้ไขที่ต้นเหตุคือลิมโฟไซต์ก็ลองกินดูถ้า2เม็ดเช้าเย็นมันยังกินได้ก็ลองกิน4เม็ดเช้าเย็นก็ได้ครับมันช่วยแก้ไขโรคภูมิแพ้ด้วยครับ
1: จ้ะ
0: นะครับมันทํา
1: ให้จะโทรไปสั่งซื้ออันนี้ก่อนนะ
0: โอเคกินตอนแรกเช้า2เย็น2ก่อนนะครับ
1: แล้วป้าจะซื้อแค่2ชุดก่อนนะ
0: เ
1: พราะอย่างน้อย2ชุดนะคะ
0: โอเคครับครับเชิญเลยครับ
1: ป้าจะเช็คเองว่ามันจะแพ้ไม่แพ้
0: ถ้าท่านอย่างนี้นะถ้ากลัวแพ้ลองกินสักเม็ดหนึ่งก่อนนะครับว่ามันแพ้ไหม
1: จ้
0: ะๆนะเม็ดหนึ่งเช้าเม็ดหนึ่งเย็นนะฮะถ้าไม่แพ้ก็1เม็ดเช้าเที่ยงเย็น
1: ไม่แพ้ก็จัดการซื้อเองไม่ต้องโทรเข้ารายการแล้วใช่ไหมคะ
0: โอเคครับครับใช่ครับ
1: จ้าๆ
0: ครับก็สวัสดีครับ
1: แล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมคะ
0: แนะนำว่าน้ำหนักน้อยไปหน่อยควรจะกินโปรตีนเสริมอีกตัวนะครับ
1: น้ำหนักนั้นมันที่มันลดลงมาเยอะตอนที่สามีเสียแล้วไม่ได้ออกกำลังกายแล้วตอนนี้มันไม่ขึ้นเพราะว่าเรามาลดตอนแก่แล้วน้ำหนัก
0: ไม่ใช่เช่นอาจารย์มาเท่านั้นผมว่ายังขาดโปรตีนอยู่น้ำหนัก
1: ขาดโปรตีนนะคะ
0: ต่ำกับมาตรฐานเยอะพอสมควรครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
1: จ้าๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
2: ก็ตอนน้ำหนักตัวก็ลดลงไปก็น้อยลงไปนิดนึงนะครับแต่บางทีมันก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่ามันมีการสูญเสียนะครับแล้วมันก็ต้องทำใจนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเราสามารถเพิ่มปริมาณของโปรตีนในปริมาณที่ไม่สูงนักแล้วไม่มีอันตรายต่อไตเนี่ยมันก็น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยในร่างกายมันก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: คืออย่างนี้คุณไปที่คลินิกไปร้านขายยาไปโรงพยาบาลเนี่ยยาพื้นๆไม่น่าแพ้มันก็แพ้ได้นะครับคุณอย่าไปโทษหมอนะมันโทษไม่ได้นะฮะเพราะว่าไงเป็นยาแก้แพ้มันยังแพ้ได้แล้วเราจะให้ยาแก้อะไรมันจริงๆนะยาแก้แพ้ยังแพ้ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโทษกันไม่ได้หรอกครับเนาะ
1: จ้าไม่โทษใครเลยครับจะบอกแล้วก็เอาติดไว้หลังโทรศัพท์เลยยาที่แพ้นั่นไอ้ที่เขาที่โรงพยาบาลให้มาใส่ไว้หลังโทรศัพท์เผื่อเป็นไรก็ใครมาเปิดดูจะได้เห็นค่ะ
0: ครับโอเค
1: ต้องกิน
0: ก็กินตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เล็กคืออย่างนี้นะยาแก้แพ้ยังแพ้ได้นับภาษาอะไรยาที่โอ้แพ้อย่างนี้มันก็ต้องคุณจะโทษที่โรงพยาบาลไม่ได้เลยยังไป ICU ปั๊บคุณจะลองเทสปั๊บแพ้ไม่แพ้บางทีมันเทสไม่ออกนะครับร่างกายคนเราเนี่ยมันก็มีหลายอย่างบางทีสกินเทสกับยังง่ายๆเพราะเชื้อเนี่ย culture and sensitivity test เนี่ยบางทีโซนมันฆ่าเชื้อโรคได้โซนมันออกมันจริงๆมันไม่ได้บางทีต้องใช้2-3ตัวที่ซ้ำไปนะครับก็ยังดื้อเลย อินวิโวกับอินวิโทรมันก็ต่างกันนะครับคือนอกและในร่างกายเนี่ยมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟังรายการนี้ท่านจะรู้อะไรตัวมีอะไรมากมายอย่างที่แพ้อีกอย่างหนึ่งก็คือการกินเนี่ยยาเสพติดเนี่ยคือความหวานมันเค็มเนี่ยมันยาเสพติดจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่หิวก็กินการจะสร้างทฤษฎีให้คนหายเนี่ยคุณต้องแข็งแรงครับแข็งแรงคือการสร้างระบบภูมิคือลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับถ้าเป็น HIV เป็นเอชคุณต้องดูค่า CD4 นะครับไวรัสโหลดเนี่ยถ้าไปลึกๆคนก็ไม่รู้เรื่องกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่าย

0: ทำให้กินแล้วทำให้อ้วนก็อย่าไปกินหรือกินให้น้อยที่สุดประการสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดเลยต้องนี่เป็นคำพูดของผมชำนาญผมจะพยายามจะหาคำพูดที่มันคนก็เห็นภาพอะคุณต้องรู้จักดูแลตัวเองครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราพูดมา50กว่าปีเนี่ยต้องหาวลีที่มันตรงใจคนเพราะว่าเราต้องการให้คนหายจากโรคโดยไม่ต้องใช้ยาครับไอ้โรคพวกนี้โรคน่ากลัวที่สุดที่เป็นกันล้นโลกในขณะนี้แล้วเป็นภาระแต่รัฐบาลคุณต้องป้องกันด้วยแก้ไขด้วยถ้าคุณป้องกันคุณแก้ไขด้วยคุณต้องมีอายุเฉลี่ย120ปีโดยธรรมชาตินะครับ60ปีถือว่าใบกลางคนนะครับถ้าคุณเครียดเอาลบบวกลบไปจาก120ลบไป5ปีถ้าคุณกินแบบจุกจิกลดไปอีก20ปีจนเป็นเบาหวานลดไปอีก30ปีถ้าไม่ทำมา70ก็ควรจะตายแล้วมากมายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเนี่ยการทำผมพยายามจะย่อเรื่องการทำ IF นะครับก็กินห่างกันสัก6ชั่วโมงเนี่ยแล้วคุณไปปรับตัวเองนะครับเหมือนรปภ.เมื่อกี้เนี่ยที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วเขาหายทุกโรคเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยนะครับมันจะต้องพูดด้วยความอดทนพูดด้วยจินตนาการให้เขาเห็นภาพนะครับวิทยุมันดีกว่าทีวีเงี้ยเพราะมันราคามันถูกกว่าทีวีมันได้รายละเอียดมากกว่าถ้าเรารู้จักจุดรู้จักใช้คำพูดที่มันเขาเห็นภาพเนี่ยมันยากมากๆเลยครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราทำมากว่าจะได้ถึงวันนี้ถามว่าเอ้ยเกิดคนหายทั้งประเทศล่ะคุณก็ขายแปะกล้วยไม่ได้สิโอ้ยทุกคนเอ้ยดีแล้วขอให้หายจริงเถอะกินแปะกล้วยก่อนสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จากไหนครับเนี่ย
1: อยากถามว่าหัวหินค่ะอยากถามว่าวันที่6จะไปผ่าตัดตาแต่ว่าหยุดกินแปะกล้วยอาทิตย์นึงใช่ไหมคะ
0: โอเคเป็นต้อกระจกใช่ไหมครับ
1: ต้อหินต้อกระจกนะแต่ว่าอีกข้างต้อกระจกค่ะ
0: โอเค
1: ผ่าตัดวันที่6ตัดหยุดกี่วันคะ
0: หยุดสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ครับ
1: อาทิตย์นึง
0: ตามจริงไม่เสียเลือดมากเท่าไหร่แทบไม่เสียเลือดเลยแต่ว่ามันต้องอะไรต้อง 100% คือหยุดกินแปะกล้วยสักอาทิตย์หรือไม่เกิน2อาทิตย์นะครับนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อาทิตย์เดียวพอมั้ย
0: พอแล้ว
1: ประมาณ9วัน
0: เหลือพอแล้วเหลือพอแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เหลือพอแล้วครับทีนี
1: ้ได้ป่ะ
0: เดี๋ยวผมขอหยุดอาทิตย์กว่าๆก็ได้ครับนะ
1: ต้องถามให้แน่ใจว่า9วันนี้ได้มั้ยคะ
0: ได้เลยครับได้เลย9วันชัวร์ๆเลยครับ
1: กลางวันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาใบเอาหน้าเอาเบียร์ให้เขาดูว่าหยุดกินนี่อยู่เด
0: ี๋
1: ยวหมอเขาว่าเอาว่ายาอะไรเขา
0: ก่อนกินแปะกล้วยกำลังกินแปะกล้วยมันก่อนกินแปะกล้วยกำลังกินแปะกล้วยมันมีข้อเหมือนกันที่แตกต่างกันยังไงครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนกินแปะกล้วยกำลังกินแปะกล้วยมันมีอะไรที่มันดี
1: ดีเยอะเลยตาก็สว่างแต่นี่ว่าพอดีไปเช็คเป็นปีแล้วค่ะแต่หมอนัดให้พาจองห้องพิเศษแล้วอะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วไปพาที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: หัวหินค่ะ
0: โรงพยาบาลเขาได้ยิงเลเซอร์ให้หรือเปล่าครับ
1: เขายิงไปแล้วต้องอะไรเป็นหลายเดือนแล้วยิงเลเซอร์ก่อนค่ะแล้วไปรักษานะคะ
0: เป็นต้อหิน
1: ใช่ไ
0: ห
1: มยาหยอดมาเรื่อยมาเรื่อย
0: ถูกต้องแล้วนะฮะโอ้ยปลอดภัยแล้วคุณมีแปะกล้วยอยู่เคียงข้างล้างผ่าตัด
1: แล้วพอเป็นก็กินแปะกล้วยมาก็โอ้หลายเดือนแล้วแปะกล้วย
0: ดีแล้ว
1: แต่นี่มาพอดีมีปัญหาก็เห็นคุณหมอบอกว่าให้หยุดกินแปะกล้วยก็อยากทราบให้แน่ใจอะว่าผ่าได้เลยนะคะ
0: ผ่าได้เลยครับไม่มีปัญหาครับ
1: อ๋อเดี๋ยวหมอเขาด่าเอา
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วเวลานั่นเลยนั่นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่แล้วว่าพอพาเสร็จกินได้เลยครับ
1: ว่าเรากินอะไรสมมติเวลาพาเสร็จเรากินได้วันไหนคะ
0: กินได้เลยครับ
1: ต่ออ่ะ
0: กินได้เลยครับ
1: พอพาตัดเสร็จกินต่อได้นะคะ
0: ครับกินได้เลยครับ
1: อ๋อแต่ว่า9วันนี้ได้นะคะ
0: ได้เลยครับไม่มีปัญหาครับ
1: 100% นะคะ
0: 100% ครับเชิญเลยครับสวัสดีครับเอาละครับคืออย่างนี้นะผมเคยฝันด้วยว่าไปที่ไหนเนี่ยมีการอธิบายให้คนเข้าใจอธิบายคร่าวๆนะครับโดยไม่ต้องเสียเงินออกกำลังกายยังไงกินยังไงและ ทำไมถึงกินแปะกล้วยยังไงนะ

0: มันกินกันทั้งประเทศจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจอะไรก็ตามเราอย่าหวังแต่พึ่งแปะกล้วยอย่างเดียวนะครับคุณต้องหวังพึ่งตัวเองด้วยคือ1กินแบบมีสติไม่ใช่กินแบบมีสตังค์2อะไรก็ตามที่กินแล้วทำให้อ้วนก็ให้อย่าไปกินหรือให้ชิมก็ได้นะครับเช่นน้ำอัดลมพวกเฟรนช์ไฟพวกข้าวพวกแป้งทั้งหลายแหล่นะครับและประการสุดท้ายประการที่3คือต้องดูแลตัวเองก่อนจะดูแลคนอื่นนะครับต้องรู้จักดูแลตัวเองแล้วก็การทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวลาไปวัดบาอารามไปพบพระพบเจ้าคุณต้องเลคเชอร์เรื่องพฤติกรรมเรื่องการกินดีกว่าไปขอพรแบบคนเพ้อเจ้อขอให้อายุยืนขวัญเหมือนน้ำโอ้ยถ้าขอพรขอให้คุณตายช้านอนหลับแล้วตายไปแก่ตายอ่ะขอพรอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไว้พรนอนหลับให้ได้เงินหมื่นเงินตื่นให้เงินแสนเวลาถวายพระคุณต้องให้แปะกล้วยพระอย่างน้อยๆกินเช้าสองเย็นสองก็ได้หรือให้รางวัลกับตัวเองเนี่ยหลอดเลือดน้ำเลือดเนี่ยมันมีอยู่ทั่วทุกจุดของร่างกายนะครับคุณจะกินแปะกล้วยยังไงแล้วกินแล้วดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงไปคำแนะนำแทนคำอวยพรและอย่าลืมว่าให้ทำไอเอฟเป็นการป้องกันโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันไขมันสูงและเป็นการรักษาด้วยนะครับไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้ครับ IF แบบ 18/6 สองมือห่างกัน6ชั่วโมงระหว่างมือจิบได้เฉพาะน้ำเปล่ามีผักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็บอกเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นสูตรที่ต่อไปนี่เป็นงานระดับโลกนะครับเราไม่ต้องการรางวัลโนเบลดอกตัวโอซูมิด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็แค่อดอาหาร16ชั่วโมงมันเกิดกระบวนการเขาอธิบายได้แต่เราอธิบายด้วยภาษาง่ายๆออโตฟาจีเป็นไงคุณก็ต้องมันเกิดที่ไงกลืนเซลล์ตัวเองอะแค่นี้เองมันเป็นขยะอยู่แล้วกลืนขยะตัวเองเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นกัปปิยาของร่างกายที่ต้องการที่จะต่อสู้กับโรคต่างๆมะเร็งเบาหวานความดันไขมันสูงคุณออโตฟาจีช่วยได้หมดเลยครับโดยไม่ต้องเสียสตังค์แต่อธิบายเรื่องยากๆเป็นเรื่องง่ายๆให้คนเขาเห็นภาพให้คนทำตามเราไม่สนใจหรอกว่าคุณกินแปะกล้วยแต่ถ้ากินต้องกินในจำนวนและปริมาณที่เหมาะสมภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับนั่นแหละเป็นคำตอบสุดท้ายครับเอาละครับอาจารย์เชิญสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
1: ก็สิ่งสำคัญที่สุดก็พอเราอายุมากขึ้นเราก็เป็นโรคกันทุกคนนะครับโรคที่ประชาชนเป็นกันเยอะก็คือโรคไม่ติดต่อเลือดหลังเบาหวานความดันไขมันในโรคพวกนี้เป็นโรคที่สมัยก่อนก็ต้องทานยากันจนวาระสุดท้ายของชีวิตเลยแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับถ้าเราสามารถฟื้นฟูและเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยรักษาที่โรงพยาบาลก็รักษาไปนะครับทานยาก็ทานไปจนในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราทำไอเอฟเหมือนอย่างที่อาจารย์ได้พูดได้บอกไว้นี่ก็คือว่าทานอาหารเท่าที่จำเป็นนะครับไม่ทานแป้งไม่ทานหวานนะครับทานเป็นเวลานะครับแล้วก็ปริมาณอาหารก็ต้องไม่มีแป้งเยอะเนี่ยหมอคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยแล้วถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยนะครับน้ำตาลมันก็ไม่ขึ้นอ่ะเพราะมันขึ้นส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นจากการบริโภคของเราบางทีเราก็อยากทานนู่นทานนี่อยากทานหวานอยากทานทุเรียนอะไรแบบเนี้ยบางทีมันอดไม่ได้ไงนะครับแต่ถ้าเรามานั่งนึกว่าเออไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ทานไปแล้วมันก็อย่างนั้นน่ะนะครับแล้วพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเลี่ยงได้เนี่ยนะครับปรับพฤติกรรมได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยยาที่เราทานเราก็สามารถที่เราตรงได้เพราะยาที่ทานมันก็ทำให้ค่าผลเลือดดีขึ้นเท่านั้นเองแต่โรคมันไม่ได้หายเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ทานยาน้ำตาลมันก็จะขึ้นนะครับแล้วผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันกระทบกับอะไรต่ออะไรในร่างกายมากมายเพราะนั้นต้องพยายามดูแลตัวเองเหมือนอย่างที่อาจารย์กฤษณ์พูดได้บอกไว้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องยอมรับว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกันทุกคนนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับไม่รู้จะมอบอะไรให้ใครอยู่แดนไกลขนาดไหนก็มอบให้โดยโทรไปที่คลินิกไม่ว่าแปะกล้วยตราไปกินกับเซเกียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062 5100 062 5100 560-569นะครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-0560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเกินไขมันเยอะเป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันที่สะสมจนเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานเนี่ยวันนี้ท่านต้องลดพุงลดโรคนะคะการออกกำลังกายตามพละกำลังวังชาที่เรามีเนี่ยท่านอาจจะยืดเหยียดร่างกายนะคะโดยการตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะค่อยๆลุกจากที่นอนแล้วก็อาจจะทำเป็นเซตในการยกแขนขาปั่นจักรยานบกนะคะหรือยกขวดน้ำยกดัมเบลเนี่ยเราต้องเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเราต้องออกกำลังกายแบบที่มันมีแรงต้านเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราได้เสริมสร้างให้มีมวลกล้ามเนื้อและระบบการเผาผลาญเราก็จะดีขึ้นนะคะแล้วเพิ่มอัตราการเผาผลาญกับไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์และใครที่ต้องการความสดชื่นนะคะให้กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เอาไว้ดูแลความกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมกล่องนึงเนี่ยกาแฟมี15ซองแปะกล้วยมี30เม็ดไวเฮิร์บมี30แคปซูลสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ราคา260บาทก็จะเป็นอาหารเสริมที่ไว้ดูแลซึ่งถือว่าไม่แพงนะคะท่านก็จะได้เป็นคนไทยสุขภาพดีมาฟังชมทุ่งเพลินพรมแดนค่ะทำบุญร่วมชาติจากเสียงของชายเมืองสิงห์

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับเรื่องของอาหารเนี่ยการลดความเค็มนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องของความดันสูงหรือว่าบางคนได้เห็นนะคะท้องบวมสมัยก่อนเขาจะเรียกอะไรนะท้องแบบเนี้ยท้องมารเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อไตเพราะว่าตับเริ่มแข็งเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำที่มันสะสมในช่องท้องเนี่ยอาจจะมีเรื่องของขาบวมเรื่องของการมีเกลือโซเดียมเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะการที่ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกระจัดในเรื่องของความเค็มมันก็จะทำให้กักเก็บน้ำแล้วก็มันจะทำให้ปัญหาเรื่องของเรื่องของความบวมที่มันออกมาตามช่องท้องเนี่ยนะคะเราควรจะระมัดระวังในการกินพวกอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีเกลือโซเดียมสูงกินบ่อยๆจะไม่ดีนะคะไม่ดีต่อเรื่องของตับไตไส้พุงเราเนี่ยแล้วก็ของหมักดองไส้กรอกพวกน้ำปลาเยอะๆน้ำซอสน้ำจิ้มอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำในช่องท้องเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่กำจัดพวกโซเดียมได้นะคะเราจึงต้องลดตามคำแนะนำของทางทีมแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าเราลดในเรื่องของรสชาติของอาหารที่ลดจัดเกินไปแต่ไม่ถึงขนาดกับจืดจนกินไม่ได้เนี่ยนะคะสุดท้ายมันจะทำให้เราเนี่ยกินอาหารไม่พอเพราะว่าเบื่ออาหารรสชาติต้องกลมกล่อมเราสามารถปรุงรสให้สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยกินอาหารได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะเราต้องดูแลในเรื่องของตับในการงดหวานมันเค็มนะคะเรื่องของการถูกยาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์เนี่ยนะคะเราอย่าไปซื้อยาทานเองบางคนเนี่ยกินยาแก้ปวดกินพวกอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยนะคะถ้าสามารถที่จะไปเสริมสร้างสุขภาพแล้วอยู่ในความดูแลของทางท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ในเรื่องของการเสริมฮอร์โมนโปรตีนหรือการใช้หยูกยาสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะคะท่านก็จะได้รับคำแนะนำที่ถูกวิธีท่านสนใจในการที่อยากจะปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงถ้าเป็นเช้าทุกเช้าเนี่ยในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์กับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประหงวงศ์ท่านมาตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงเที่ยงวันทุกวันแต่ถ้าจะไปคลินิกโทรนัดแนะวันเวลากับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแต่ถ้าจะแวะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟแล้วก็ไวเฮิร์บเนี่ยท่านไปที่สี่แยกไฟฉายตรงคอนโดตึกสูงน่ะตรงข้ามมาเนี่ยจะเป็นคลินิกคุณหมอชำนาญตรงสี่แยกถนนตัดใหม่กาญจนาภิเษกนะคะตรงนั้นเรียกสี่แยกไฟฉายท่านจะไปที่คลินิกเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ถ้าท่านจะสั่งซื้อนะคะแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569นะคะไม่อยากเจ็บป่วยเป็นภาระของใครช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะเลือกอาหารการกินไม่กินพร่ำเพรื่อไม่กินจุกจิกลดหวานมันเค็มออกกำลังกายนอนให้พอดื่มน้ำในระหว่างวันจิบบ่อยๆแล้วเคลื่อนไหวร่างกายอย่านิ่งเฉยนั่งๆนอนๆนะคะมีโรคอ้วนถามหาเนี่ยภาวะแทรกซ้อนเบาหวานความดันเป็นโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงต้องดูแลเสริมได้ไวเฮิร์บนะคะในการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญค่ะ0625100560-569ให้ฟังพี่ทองใจเย็นๆจากเสียงของเย็นจิตพรทีวีหนุ่มวัยทองพรศักดิ์ส่องแสงลุงขาดป้าของสิทธิพรสุนทรโพธิ์ค่ะ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะหลายๆคนนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยเรายังต้องพึ่งพาตนเองเรายังเห็นคนที่อายุ 70-80 ไปขายข้าวขายของบางคนเก็บผักเก็บอาหารหรือว่าทำอาหารต่างๆเนี่ยนะคะทำขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็เป็นการที่ให้ใช้สมองได้ใช้กำลังความแข็งแกร่งของร่างกายนะคะรู้สึกว่าจะเจอข่าวเมื่อสัก 4-5 วันเนี่ยคุณยายที่มหาสารคามอายุ130ปีนะคะในเมืองไทยยังมีนะคะเราก็อยู่120ปีได้อย่างนั้นนะคะเกิดปีพ.ศ. 2439นะคะที่ข่าวออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังเคยเห็นนะคะอย่างคนที่อายุ105ปี106ปีเนี่ยเราจะยังเห็นเยอะแต่มันก็มีน้อยเพราะว่าการดูแลสุขภาพส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเซลล์ไม่เสื่อมเซลล์ไม่เสื่อมต้องดูแลด้วยการเสริมโปรตีนออกกำลังกายบางท่านพอบางคนที่เราเห็น93เนี่ยยังวิ่งคล่องมากเลยเขาก็เริ่มออกกำลังกายดูแลสุขภาพระมัดระวังเรื่องการกินเราก็เป็นหนึ่งในคนที่สามารถแข็งแรงได้ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตวันนี้ให้มากขึ้นเนี่ยนะคะสมัยก่อนคนอายุสั้นเนาะประมาณสัก40กว่าเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคระบาดแล้วก็ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกินการดูแลสุขภาพพอมีภาวะการเจ็บป่วยร่างกายมันขาดภูมิคุ้มกันมันก็ทำให้มีโรคที่ติดเชื้อนะคะในเรื่องของเป็นไข้หวัดโรคระบาดในสมัยก่อนเขาเรียกอะไรโรคหาใช่ไหมลงทีนึงเนี่ยตายทั้งหมู่บ้านเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่เขาเรียกอย่างโรคไหลตายเราก็ทราบแล้วว่ามันเกิดภาวะการขัดเลือดกระทันหันนะคะทำให้มีคนเป็นสโตรกมีนอนหลับหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยก็เป็นผลจากภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินหายใจไม่สะดวกนะคะวันนี้ลดพุงลดโรคท่านออกกำลังกายและการเสริมด้วยไวเฮิร์บเนี่ยมันจะช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็ไปเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมในเรื่องของการกินแป้งกินไขมันกินเส้นขนมจีนอะไรพวกนี้กินได้นะคะแต่เรากินปริมาณที่เหมาะสมและไม่เกิดการสะสมเนี่ยแล้วการเพิ่มด้วยไวเฮิร์บไปช่วยการเผาผลาญให้ดีขึ้นคนเราต้องดูแลการขับถ่ายการอยู่ในที่อากาศดีภาวะไม่เครียดเลือกอาหารการกินได้รับสารอาหารครบถ้วนและการออกกำลังกายนะคะจะช่วยได้และถ้าเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงชะลอความเสื่อมให้เราหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้นะคะสั่งซื้อที่0625100-569ค่ะจะให้ฟังเสียงเพลงจากเพชรโพธารามนะคะตชด.ขอร้องทหารเกณฑ์คนจนฟังเสียงเอกพจน์วงศ์นาคค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงออกไปหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ย
1: สมุทรสาครคร
0: ับ อ๋อเป็นหนุ่มนาเกลือนะอืมดีผมชอบไปกินอาหารทะเลแถวนั้นนะ
1: อืมโอ้อาจารย์เสียงหล่อยังเลย
0: อะไรเสียงหล่อก็เสียงอย่างเงี้ย
1: ผมอยากจะอยากจะเสียงหล่ออาจารย
0: ์คืออย่างงี้นะคุณต้องกินแปะกล้วยนะกินแปะกินแปะกล้วยแล้วก็ตื่นตอนเช้าๆอย่าไปกินน้ำเย็นอย่าไปกินน้ำหวานนะครับแล้วเวลาตื่นนอนตอนเช้าๆเนี่ยคุณต้องอ้าปากกว้างๆนะครับแล้วก็เดินถ้าคุณแกแอม เอาเสมหะออกให้หมดนะครับแล้วก็ฝึกอ้าปากเหมือนกับคุณสมยศทัศนพันธ์อ่ะเวลาก่อนจะร้องเพลงมนต์เมืองเหนือนะป่าแต่คุณต้องแปะกล้วยแปะกล้วยแปะกล้วยแปะกล้วยคุณต้องพูดอย่างนี้นะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องหัดเสียงตัวรอตัวรอคุณต้องหัดเสียงให้ได้เพราะมันต้องหัดในสิ่งที่ยากๆก่อนขณะที่คุณเดินเนี่ยขาก็เดินไปแขนก็แกว่งไปแล้วก็ขณะเดียวกันคุณหัดตัวรอนะครับผมหัดตั้ง 4-50 ปีเสียงรีดริงเรไรร่ำร้องคุณต้องหัดสิถ้าคุณหัดได้ตอนนี้คุณจะหัดทุกอย่างเป็นง่ายหมดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงรีดริงเรไรอย่างนี้มากไป
1: วันนี้ผมอยากสอบถามอาจารย์ว่า
0: ครับ
1: ทำไมโรคกระเพาะมันลมในกระเพาะมันเยอะจังล่ะครับ
0: คุณชอบกินเนื้อเยอะคุณกินอาหารเร็วก็เป็นลมในกระเพาะได้นะครับคุณกินข้าวพร้อมกับลมคุณต้องกินช้าๆถ้าฟันไม่ดีคุณต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนนะครับเป็นการแก้ไขโดยไม่ต้องเสียสตังค์นะครับฟันคุณดีหรือเปล่า
1: ไม่ค่อยดีคร
0: ับ เห็นไหมคุณเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดพอนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะกินถ้ากินผักเนี่ยนะฮะคุณต้องเอาก ินผักต้องเอาผักคุณต้องย่อยก่อนช่วงแรกคือการสับให้ละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะติดฟันติดคอและมันจะเป็นการย่อยยากนะครับคุณก็ต้องใช้วิธีการกินผักที่เอาไปสับเอาไปต้มเอาไปลวกให้ดีนะครับก่อนกินผักคุณกินน้ำก่อนสักแก้วสองแก้วนะครับตามด้วยผลไม้ที่มีกากใยผักเยอะๆสัก 50% นะครับ คุณต้มอย่าให้เปื่อยนะครับเพราะว่าผักถ้ามันยังไม่ตายเป็นมันจะหรือลวกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเนาะมันจะมีจะเป็นเอนไซม์เป็นตัวช่วยเพิ่มปฏิกิริยาในการย่อยอาหารด้วยครับผักเนี่ยต่อด้วยผลไม้อีก 20% ตอนนี้คุณหนักกี่กิโลครับ
1: ส่วนสูง162น้ำหนัก47ครับ
0: โอ้อย่างนี้กินสบายเลยฮะกินผักผลไม้กินร่วมกันได้เลยครับแล้วกินโปรตีนมีมันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับไม่มี
1: มีครับมีครับ
0: มีไขมันนิดหน่อย
1: มีไขมันมีเบาหวานลดลงมาแล้วครับ
0: ลดไม่ใช่ลดเพราะยานะครับลดเพราะว่าคุณเปลี่ยนการกิน
1: ก็กินยาด้วยกินแป๊กคั่วด้วยอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็เหลืออยู่119 124อย่างเงี้ย
0: โอเคแล้วก็น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: น้ำตาลสะสมผมไม่มั่นใจนะตอนนี้น่าจะ8หรือ9หรือประมาณนี
0: ้โอ้8 9คุณอย่าเชื่อไอ้ค่าฟาสต์บาจูก้าตอนอดอาหารนะครับคุณตรวจครั้งหลังสุดเท่าไหร่ครับน้ำตาลสะสม
1: ล่าสุดนี่โอ้ยเมื่อกว่ามันอย่างงี้เมื่อก่อนผมขึ้น600นะน้ำตาลปลายนิ้วทีนี้นอนโรงพยาบาล
0: เกือบตายอ่ะ
1: เขาว่า12นู่นแหละน้ำตาลสะสม
0: ถ้า10เท่ากับ240 11เท่ากับ270 12เท่ากับ300นะฮะถ้าน้ำตาลสะสม300ขึ้น13 12เนี่ยเท่ากับ300นะครับ10เท่ากับ240ปฏิบัติยูก้านะฮะ11เท่ากับ207 207 25013เท่ากับ13 250บวก30เป็น280นะครับก็ประมาณ300อ่ะ
1: ครับ
0: และ ต้องรีบฉีดอินซูลินโดยด่วนเลยนะครับนะก่อนที่จะถึง 5-600 อ่ะแต่ว่าอินซูลินที่ฉีดไม่ใช่ยารักษาเบาหวานนะครับมันแค่เอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดเนี่ยมันเป็นทำหน้าที่รถบรรทุกไปเก็บไว้ที่พุงของคุณเก็บไว้ที่ตับแต่พุงคุณไม่มีมันจึงเก็บไว้เทปตับที่ตับจนเป็นไขมันพอกตับจริงก็ป่ะ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ
0: ไม่ใช่น่าละมันใช่เลยนะฮะเพราะว่าไงการแก้ไขโดยการฉีดอินซูลินเนี่ยอินซูลินไม่ใช่ยารักษาครับเป็นแก้ตัวเลขให้น้ำตาลในกระแสเลือดมันต่ำนะครับ A1C ก็ฟอลนิเกตีฟได้นะครับไม่มีใครกล้าพูดอย่างเงี้ยแต่ผมพูดในสิ่งที่น่าจะเป็นความจริงนะครับว่าอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตหรือยาทุกชนิดเนี่ยคุณต้องรู้จักเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะเดี๋ยวฟัง
1: ทำตามอาจารย์แล้วก็ดีขึ้นมา
0: ก็ดีขึ้นนะฮะ
1: ดีขึ้นมาแล้วก็ปลายเท้าไม่ชาแล้วนะ
0: ก็ใช่แล้วทำไมที่โรงพยาบาลไม่พูดถึงเรื่องนี้ล่ะครับว่ากินอาหารยังไงออกกำลังกายยังไง
1: ไม่มีไม่เหมือนอาจารย์เลยครับ
0: ไม่พูดถึงทั้งที่เป็นเรื่องหลักใหญ่ๆในการรักษาโรคครับ
1: ครับครับ
0: เอาจริงครับป่ะ
1: จริงครับ
0: ถ้าคุณเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอานนท์เบาหวานมันเกิดจากการกินน้ำตาลมากไขมันมากของทอดเยอะและขาดการออกกำลังกายกินน้ำตาลเยอะๆมันก็สะสมเยอะถ้าคุณไม่ออกกำลังกายในการ loss energy ลดมันก็เกิดเป็นน้ำตาลในเลือดสูงเป็นปกติสมัยก่อนนี้คุณกินแต่ข้าวเยอะบวกกับกาแฟทรีอินวันไอตัวแสบเลยอ่ะ
1: ครับ
0: จริงหรือเปล่า
1: ผมกำลังเริ่มกินนะกินของหวานหน่อย
0: ก็จำเป็น
1: แตงโมอย่างเงี้ย
0: แตงโมมีไฟเบอร์ไม่เป็นไรครับ
1: อย่างเงี้ย
0: อะไรนะ
1: มะละกอสุกอย่างเงี้ยครับ
0: กินได้ครับมันมีไฟเบอร์ฮะกินได้ครับแต่คุณอย่าไปกินไอ้พวกส้มเอาไปคั้นแล้วเติมน้ำตาลห้ามเด็ดขาดนะครับ
1: ครับ
0: ไอ้ของคั้นๆเนี่ยหรือของแช่ผลไม้แช่เย็นเนี่ยเขาเติมน้ำตาลไปด้วยนะครับเติมกลิ่นผลไม้ไปด้วยห้ามเอาให้หมากินเดี๋ยวหมาจะเป็นเบาหวานนะครับคุณเททิ้งเอาทิ้งแล้วก็เอาน้ำราดเลยไอ้น้ำผลไม้เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่มีใครกล้าพูดอย่างเงี้ยแต่ผมจะพูดเพราะมันเป็นความจริงไงเพราะเรานับถือประชาชนเป็นครูเป็นคนป่วยที่เขาป่วยทั้งทางกายทางใจโดยไม่รู้ว่าเบาหวานมันหายได้ถ้าคุณเชื่อพระพุทธเจ้านะคุณกราบพุทธังสรณังคัจฉามิทุกวันนะเหตุจากเบาหวานโดยการกินอาหารที่มีน้ำตาลเยอะเขาเรียกว่าโอเวอร์ชูการ์และขาดการเอาน้ำตาลออกโดยการออกกำลังกายทำให้เกิดน้ำตาลมันล้นออกมาทำให้ดื้อต่ออินซูลินนะครับถ้าคุณกินผักเยอะๆสัก 50% ผักกาดผักกะหนาผักอะไรกินเข้าไปเถอะครับเนาะผักหลายหลากชนิดบวกกับการกินผลไม้หวานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับมะละกอก็ได้ครับแตงโมก็ได้ครับถือว่าเป็นผลไม้มันดีขึ้นเพราะว่าคุณได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุคือการกินอาหารที่มีน้ำตาลน้อยผักก็มีน้ำตาลแต่มันมีน้อยผลไม้ที่มีกากใยถึงมีน้ำตาลเยอะกว่าผักก็ตามแต่มันมีเส้นใยอยู่ครับแต่มีเส้นใยไม่พอไอตัวที่คุณกินผักก่อนเนี่ยมันดูดซับน้ำตาลจากผลไม้ครับดูดซับน้ำตาลจากโปรตีนครับ
1: คร
0: ับ เนี่ยโปรตีนคุณอย่าไปทอดกันแล้วกันนะครับกินไก่อกไก่นะครับไม่ทอดเรากินพวกเห็ดก็เป็นโปรตีนอย่างดีนะครับหรือจะกินพวกปลาที่ไม่ทอดทุกชนิดนะครับกินอีก 20% นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยข้าวกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินสักไม่เกิน 2-3 ช้อนแต่ให้ระมัดระวังการเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียคุณต้องมีน้ำเชื่อมติดด้วยนะครับเอาไว้มันไปมาต้องจิบน้ำเชื่อมสักช้อนชา2ช้อนชา3ช้อนชาก็แล้วแต่อย่ากินมากจนคุณติดนะครับนะน้ำตาลเนี่ยน้ำเชื่อมเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับแค่นี้เองอ่ะ
1: ครับอาจารย
0: ์อืม
1: ตื่นขึ้นมานี่ตามันมองไม่ค่อยชัดเลยครับ
0: ก็น้ำตามันสูงไงผมกลัวว่าคุณจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมซะก่อนนะครับมันจะให้ตาบอดนะครับเบาหวานเนี่ย
1: เนี่ยผมบอลลูนหัวใจมาเขาว่าจะไปใส่ตาให้ไปผ่าเอ็นนี่แหละใส่ลีนใหม่เนี่ยแล้วมันจะผ่าได้ไหมครับที
0: ่การบอลลูนหรือบายพาสที่หัวใจก็ตามเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุผมมีเพื่อนนะครับเป็นผู้ในการโรงพยาบาลเอกชนอยู่แถวพหลโยธินเนี่ยเขาเป็นหมอผ่าตัดทางหัวใจแล้วเป็นผู้อำนวยการด้วยนะครับ

0: กินแบบด่วนแดกเขาเรียกว่าด่วนแดกเรากินน้ำอัดลมให้มันสดชื่นเป็นพัดลมเป่าให้แก่คนไข้บอลลูนบายพาสแต่ไม่ได้แก้ไขตัวเองเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความเครียดคือการผ่าตัดการทำบอลลูนบายพาสตอนหลังตัวเองจะต้องบายพาสด้วยไปบายพาสด้วยนะครับหลังจากบอลลูนตัวเองไม่ทำบอลลูนและบายพาสเป็นอันขาดเพราะว่าตัวเองรู้ว่าการทำนี้ไม่ใช่การรักษาครับมันแค่แก้ไขที่ปลายเหตุจนเลิกผ่าตัดอาศัยธรรมะจนไปเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับแล้วไปเปิดไข้แก้ไขคนไข้โดยไม่ใช้ยาเลยเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันสูงเป็นทั้งสโตรกด้วยเนี่ยไปรักษาที่มวกเหล็กโดยใช้อาหารแบบที่ผมว่าและการออกกำลังกายคนไข้ที่เคยกินพวกกลูโคฟาสก็ไม่ต้องกินเลยทำไมคุณไม่กินในเมื่อคุณไม่กินน้ำตาลไม่ขึ้นนะคุณจะกินยาเพื่ออะไรคนไข้ที่ฉีดอินซูลินก็ไม่ต้องฉีดในเมื่อคุณไม่กินน้ำตาลเลยเนี่ยไม่กินหวานเลยน้ำตาลก็ไม่ขึ้นตัวเลขก็ไม่ขึ้นแล้วคุณจะฉีดอินซูลินเพื่ออะไรกันผมเคยถามศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์พูนพิษอามาตยกุลว่าถ้าเจาะปลายนิ้วเนี่ยน้ำตาลไม่เกิน120เนี่ยอาจารย์ต้องฉีดอินซูลินไหมไม่ฉีดแล้วที่บอกว่าฉีด20ยูนิต30ยูนิตคุณเชื่อไหมคุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองคุณต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับว่าถ้าน้ำตาลคุณไม่สูงนะครับคุณจะไปฉีดอินซูลินแล้วมันจะเกิดไฮโปไกลซีเมียคุณจะตายเอาอะ
1: ครับ
0: น้ำตาลที่ต่ำคุณเคยเป็นหรือเปล่า
1: เคยเป็นครับ
0: เห็นไหมเกือบตายใช่ไหมล่ะ
1: คร
0: ับ ต้องให้น้ำเชื่อมโดยด่วนแล้วต้องไปโรงพยาบาลโดยด่วนเขาก็
1: ต้อง
0: ให้น้ำตาลให้น้ำตาลทางน้ำแทนน้ำเกลือ
1: คร
0: ับ เอาจริงก็เปล่าให้เขาเรียกว่ากลูโคสอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ให้เดินอย่างแรงเลยแล้วคุณก็กลับบ้านได้เลยจริงก็เปล่า
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีความเข้าใจคุณจะพึ่งหมออย่างเดียวไม่ได้หรอกครับคุณต้องพึ่งตัวเองต้องมีความรู้ด้วยตัวเองครับว่าตั้งแต่ตั้งโลกมานะครับตั้งประเทศไทยมาตั้งอเมริกามาไม่มีใครหายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสคนเป็นพันล้านไม่มีทางหายได้เลยถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมจริงเขาป่ะ
1: คร
0: ับ มีเราเป็นหมาหัวเน่าแต่ไอ้เจ้าหมาหัวเน่าคนนี้มันจะเปลี่ยนโรคแล้วก็เปลี่ยนโลกในการแก้ไขครับแต่เราไม่ติว่าเขาจะเป็นยังไงเราไม่ขอพูดถึงนะครับกรุณาอย่าถามผมตอบไปแล้วว่าคนฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสเนี่ยตั้งแต่คนพบยาสองตัวนี้มาไม่มีใครหายแม้แต่รายเดียวรวมทั้งคนด้วยจริงเขาป่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณทำ IF นะคุณกิน
1: ดีขึ้นครับอาจารย์ดีขึ้น
0: ดีขึ้นอย่างประหลาดอาการชาก็หายจริงเขาป
1: ่ะครับผม
0: หลังจากไม่เคยหายเลย
1: เนี่ยแต่ตาเนี่ยแหละครับ
0: ตาคุณต้องกินต่อไปนะครับคุณไปตรวจว่าจอประสาทตาเสื่อมเป็นยังไงนะครับคุณต้องลด A1C ให้เหลือไม่เกิน 6.5แล้วตาคุณจะหายฟางครับ
1: ครับผม
0: แล้วคุณได้รับการแนะนำจากโรงพยาบาลหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ทำไมไม่มี
1: มีแต่ว่าอะไรเขาไม่รู้ผมไม่เข้าใจเขาพูดหรอกเพราะว่าคนมันเยอะมีแต่อาจารย์นี่แหละพูดได้กระจ่างหน่อยผมก็เลยฟังอาจารย์เนี่ยผมฟังมาแต่รวบสองเดือนแล้วนะ
0: แล้วผมพูดโกหกหรือเปล่าฮะ
1: ไม่คร
0: ับแล้วความจริงเป็นงั้นจริงก็ป่ะ
1: จริงครับ
0: อย่างนั้นคุณตายไปแล้ว
1: ครับผมว่าดีขึ้นมากมากเลยจัดต่อไปนะครับอาจารย์นะ
0: ส่วนมากไปโรงพยาบาลเขาจ่ายวิตามิน B1612คุณไม่ได้ขาดวิตามินเนี่ย
1: ยังกับเพราะนี่ครับมันก็ไม่ดีขึ้นนะคร
0: ับ มันดีขึ้นอย่างนี้ฮะคุณเครียดนะครับคุณต้องขจัดคุณต้องไม่เครียดนะครับผมก็จะใช้หลักองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันดับ2ผมใช้หลักของฮิปโปเครติสบิดาแห่งวงการแพทย์จงใช้อาหารเป็นยาสมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วการรักษาโรคนี่เขาเชื่อผีเชื่อเทวดาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งตามวัดวาอารามเนี่ยก็ยังมีการรักษาโรคเลย

0: แต่เราไม่พูดถึงแต่ประชาชนทั่วไปที่มีสื่อเนี่ยเอามาโฆษณาว่ายานี้รักษาโน่นรักษานี้ยานี้เป็นมีการปลูกเสกอีกนะเป็นยาพุทธคุณอีกนะคุณกินเข้าไปจะรักษาทุกโรคเอดด้วย
1: คร
0: ับแล้วผมจะโกหกประชาชนได้ยังไงครับว่าคุณโกหกคุณหลอกลวงผลกรรมมีจริงแต่เราก็ไม่กล้าพูดต้องอาศัยแพทย์เท่านั้นนะครับไอ้เบือกที่ไหนมันกล้าว่าตัวยานี้เป็นยาพุทธคุณปลูกเสกแล้วคุณบอกเลยว่ามันฆาตกรครับยิ่งกว่าโกหกอีกคุณเป็นอยู่ดีๆเนี่ยกินยาอยู่ดีๆเนี่ยแล้วก็ไปเชื่อไอ้พวกงี่เง่าพวกนี้มันจะตายเอาอะ
1: ครับผมถามอีกเรื่องหนึ่งครับ
0: เ
1: ออไอยานอนหลับเนี่ยถ้าเรากินบ่อยๆเนี่ยมันเป็นอะไรไหมครับ
0: ก็ติดสิครับ
1: ก็ถึงว่าที่ผม
0: คุณจะนอนหลับให้สบายๆคุณก็ต้องกินอาหารที่ถูกหลักคุณออกกำลังกายให้หนักกว่านี้นะครับแล้วคุณจะหลับสบายครับให้มันเหนื่อยครับว่าร่างกายธรรมชาติมันซ่อมตัวเองอยู่แล้วครับให้ยานอนหลับก็กินไปถ้ามันกินไปสักพักหนึ่ง
1: นอนไม่ค่อยหลับนะถ้ากินไปก็
0: คุณเป็นโรคกระเพาะคุณจะปวดท้องคุณจะเสียท้องบ่อยๆนะครับคุณอยากกินก่อนนอนสัก4ชั่วโมงไม่ควรกินอาหารเลยนะครับกินได้แต่เฉพาะน้ำเปล่านะครับแล้วคุณจะดีขึ้นครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: กินแปดกล้วยเช้า4ยัน4ซ่อมเสร็จที่เสื่อมนะครับสวัสดีครับ
1: 2กำลังจะเลิกก
0: ินแล้วคุณมีเมียกี่คนเนี่ย
1: คนเดียว
0: แล้วเมียเขาฟ้องหย่าหรือยัง
1: ยังครับยังครับอาจารย์ผมบอกว่ากำลังคึก
0: คุณแล้วคุณบอกแฟนตอนไหนแล้วว่ามันข้าพเจ้าได้ตุยแล้วตอนนี้เริ่มจะเป็นชายชาตรีแล้วได้กินแปะกล้วยเนี่ยแต่คุณจะบอกเขานะครับ
1: คืออ
0: ย่าง
1: น
0: ี้คุณต้องลด A1C นะซึ่งไม่มีใครแนะนำหรอกครับให้เหลือไม่เกิน6นะครับแล้ว
1: ครับคุณมากครับ
0: บางวันหายมันก็จบสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังที่ตื่นมาในเช้าวันใหม่นะคะรับความสดชื่นดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ให้ชื่นใจมันจะทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงและพร้อมที่จะไปทำหน้าที่การงานกันในวันนี้นะคะซ่อมเซลให้แข็งแรงกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทถ้าเป็นเบาหวานน้ำหนักเกินวันนี้ลดพุงลดโรคด้วยไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากปลาขี้นก1กล่องจะมี30แคปซูลถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ไปให้ฟรีสั่งซื้อที่062-5100-560-569 ค่ะจะให้ฟังผู้เสียสละจากสายสัญญาค่ะบทเรียนราคาแพงเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะใครที่สามารถดำเนินชีวิตมาเนี่ยผ่านเลข5เนี่ยถือว่าครึ่งชีวิตแล้วนะคะเพราะในวัย50บวกบวกบวกของเราเนี่ยเราต้องบวกหลายๆปีจะได้อายุยืนเนี่ยพอคนเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราต้องหมั่นขยันในการตรวจเช็คในเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นบางคนไปเจาะเลือดปีละครั้งไปเช็คน้ำตาลไปเช็คค่าไขมันค่าตับค่าไตค่าความดันนะคะเพราะว่าถ้าเราทำได้เนี่ยสุขภาพเราเนี่ยมันจะดูแลในการที่ทำให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมเร็วสามารถที่จะเลือกอาหารการกินถ้าเรามีผลเลือดที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เลือดลมไปเลี้ยงในร่างกายเราได้ดีหลายคนที่เสริมแปะกล้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีหลอดเลือดไม่แข็งตัวบางคนเนี่ยถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามันลุกจากเก้าอี้ยากเดินช้าลงเมื่อกระดูกมันเสื่อมสายตาแย่นะคะบางคนก็นอนกรนเสียงดังหายใจขณะหยุดหลับขณะหายใจหรือว่าได้ยินไม่ชัดเนี่ยนะคะหรือบางคนมีระยะการตรวจโรคที่ไปเจอโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งเนี่ยถ้าเราไปตรวจในระยะแรกๆเนี่ยนะคะมันจะยังไม่มีอาการเราก็สามารถที่จะได้รักษาเยียวยาได้ทันท่วงทีการได้ทันทีการตรวจเลือดประจำปีเนี่ยนะคะหลังจากที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยการตรวจร่างกายค่าตับค่าไขมันค่าความดันค่าเบาหวานเนี่ยนะคะหรือว่าการดูเรื่องของมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกเรื่องของสมองหรือว่าเรื่องของโรคหัวใจบางคนมีปัญหาเลือกปลายประสาทอักเสบเนี่ยการขาดสารอาหารเดี๋ยวนี้เขาก็มีการตรวจเช็คได้นะคะถ้าเรามีมวลกระดูกที่เสื่อมลงมวลกล้ามเนื้อที่มันรีบสลายในวัยผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ต้องจัดการในเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังกายถึงให้ท่านได้ฝึกแบบการออกกำลังกายที่มีแรงต้านมากขึ้นเราอาจจะทำพวกสควอททำท่าที่เราทำได้ถ้าเราวิดพื้นไม่ได้เราก็ใช้ดันกำแพงนะคะลุกนั่งจากเก้าอี้ยกขวดน้ำยกดัมเบลเพื่อทำเครื่องหรือว่าไปมีเครื่องออกกำลังกายพวกเวทเทรนนิ่งพวกนี้นะคะประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์แล้วกินโปรตีนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมอเราทำทุกวันอยู่แล้วแต่แบบที่มีแรงต้านเนี่ย 2-3 วันควรจะเรียกให้มวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะเราจะมีรูปร่างที่กระชับสัดส่วนขึ้นมวลกระดูกเราจะได้ไม่เสื่อมถอยจะได้เดินเหินคล่องกล้ามเนื้อที่แข็งแรงการเผาผลาญการทรงตัวการคุมน้ำตาลมันก็จะดีขึ้นด้วยนะคะถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตต่อไปสักอีก20ปี30ปีอย่างแข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องดูถ้าเรามีปัญหาเรื่องมวลกระดูกที่มันเสื่อมนะคะหรือจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนกับทางคลินิกของหมอชำนาญท่านโทรศัพท์สอบถามนัดแนะวันเวลากับทางแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันได้ในแพทย์จะอยู่ที่คลินิกเป็นบางวันนะคะแต่คลินิกมีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกวันใครจะไปสั่งซื้อแปะกล้วยที่คลินิกจะไปเดินทางไปด้วยตนเองเนี่ยที่สี่แยกไฟฉายก็สะดวกสบายแต่ถ้าท่านไม่สามารถจะไปได้สั่งซื้อทางไปรษณีย์จะส่งให้ในต่างจังหวัดก็ส่งนะคะสนใจแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์สั่งที่คลินิกของหมอชำนาญจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนเป็นเบาหวานดื่มได้และมีผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดนะคะท่านสั่งซื้อที่0625100560-569ให้ฟังน้ำตาเมียหลวงนะคะของศรีวรนุชน้ำตาผัวสุรพลสมบัติเจริญน้ำตาแก้ปัญหาไม่ได้เสียงของแคทเรียมารสีค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะถ้าเป็นในช่วงวันเสาร์กับคืนวันอาทิตย์เนี่ยต่อเนื่องมาในช่วงเช้าวันใหม่วันจันทร์เนี่ยนะคะเราจะมีออกอากาศที่ FM 91.5 ด้วย2คลื่นพร้อมกัน2คลื่นกับวปท792นะคะที่วปทเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ถึง 6:00 น.ที่ 91.5 อยู่แค่ตี 5:00 นะคะแล้วก็เป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นคุณไพศาลแต่ถ้าติดตามจะว่าจัดดำเนินรายการเนี่ยนะคะคุณผู้ฟัง 2:00 น.ครึ่งถึงเที่ยงคืนเราจะออกอากาศที่ 89.0ที่ขสทบ FM 102ขสทบ AM 1269แล้วมีสทล2บางนา AM 675รอดอ AM 747สทล2บางนาแล้วก็อีกหลายคลื่นนะคะซึ่งในช่วงตอบปัญหาสุขภาพเนี่ยทั้งระบบ AM FM ท่านฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงซึ่งออกอากาศจากแม่ข่าย 89.0 เราลิงก์สัญญาณทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็มี www.kcsradio.online YouTube คือช่องสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะออกอากาศสดเนี่ยท่านติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงการได้มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องการกินการใช้ชีวิตเราจะดีขึ้นถ้าเราปฏิบัติออกกำลังกายนอนให้เพียงพอดื่มน้ำเนี่ยนะคะเราควรจิบในตลอดทั้งวันเพื่อเพิ่มระบบการหมุนเวียนการกินผักที่ท่านอาจารย์เกียงศักดิ์แนะนำประจำเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพเพราะผักมีกากใยไฟเบอร์มีสารอาหารช่วยการขับถ่ายและทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบหมู่จากการที่เราเสริมด้วยการกินโปรตีนกินข้าวแป้งน้ำตาลน้อยลงนะคะหนึ่งจานของเรากินผักครึ่งนึงเศษ1ส่วน4กินโปรตีนแล้วกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือในปริมาณเหมาะสมออกกำลังกายถ้ามีปัญหาเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงวันนี้นะคะท่านดูแลด้วยการชะลอการดูดซึมน้ำตาลด้วยสารสกัดจากมะระขี้นกจากไวเฮิร์บจากรายการสุขภาพเกษียงเพลงนะคะซึ่งมีทีมแพทย์ให้คำแนะนำใครที่มีทานยาเบาหวานในการลดน้ำตาลอยู่หรือว่าฉีดอินซูลินเนี่ยท่านจะทานไวเฮิร์บท่านเลี่ยงไปทานในมื้อถัดไปห่างไว้สัก4ชั่วโมงป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำนะคะเพราะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมีค่าน้ำตาลสูงเกินปกติถ้าลดมากเกินไปมันก็จะมีภาวะน้ำตาลตกท่านก็จิบน้ำหวานหรือว่าอมลูกอมได้เล็กน้อยนะคะในการดูแลในเรื่องของสุขภาพในไวเฮิร์บเนี่ยมี30แคปซูลราคา260บาททานคู่กับแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมหลอดเลือดได้นะคะแปะกล้วยจะทำให้เซลล์ไม่เสื่อมเร็วและถ้าจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้สนใจสั่งซื้อไปที่062 5100560-569 ค่ะให้ฟังคนงามลืมง่ายนะคะสอนชัยเมฆวิเชียนใครลืมใครก่อนจากเสียงของสายสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงออกปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพรายการนี้ให้ท่านได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตถึงแม้ว่าไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายก็ตามนะครับแต่เราก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ตายอันดับหนึ่งไม่ใช่มะเร็งครับคือโรคอ้วนก่อให้เกิดหลายโรคแต่ตายอันดับหนึ่งโรคอ้วนกลายเป็นอันดับสองคือโรคที่คุณไม่รู้จักตัวเองอย่างไรเนี่ยเขาจะตายเพราะเขาไม่รู้จักตัวเองอะหมอรอกกระดูกทับเส้นเลือดสมองประสาทหมอก็ให้ผ่าตัดแสดงว่าคุณไม่รู้จักตัวเองไปถามคนที่เขาไม่รู้เรื่องต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเองเกิดมาเป็นคนจะต้องมีอายุถึง120ปีถ้าคุณอ้วนคุณผอมเกินไปขาดการออกกำลังกายคุณเอาไปลบสิลบอ้วนสักลบสัก20ปีเอาเป็นเส้นเลือดสมองตีบเอาลดอีก10ปีมันก็ลบจาก120ค่อยๆลบไปเรื่อยๆแหละครับคุณเป็นโรคคุณก็ไม่รู้จักไปแก้ไขให้ถูกจุดอย่างไรกี้เนี่ยเห็นตัวเองง่ายๆบอลลูนใบพัดถึง 2-3 ครั้งเนี่ยต่อไปเป็นครั้งที่3ครั้งที่4มันไม่มีแล้วครับคุณจะตายซะก่อนครับคุณไม่รู้จักตัวเองเป็นการตายอันดับหนึ่งนะครับไม่มีใน Google ไม่มีในสารบบแม้กระทั่งอเมริกาก็ไม่มีเพราะมันก็อ้วนอายุ 4-50 เกินนี่เกินครึ่งนะครับคนไทยก็เกินแล้วนะครับเพราะนั้นอ้วนนี่แปะกล้วย2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเลือดของคุณยาวแสงกกเยโลเนี่ยให้มีอีลาสติซิตี้มีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายและทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมเขาเรียกว่าบิสคอสซิตี้เช้า2เย็น2 1เดือนก็4 30 120เม็ดเท่ากับแปะกล้วย4กล่องนะครับอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนอ้วนนะครับเป็นว่าที่เบาหวานเพราะว่าความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีซิสแตนต์นะครับนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเองให้มากกว่านี้นะครับต้องเข้าใจว่าตัวเองเกิดมายังไงการกินการอยู่การออกกำลังกายยังไงต่อให้คุณมีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็ไร้ความหมายแล้วครับสู้อยู่ภาษาที่เข้าใจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์การกินยังไงการออกกำลังกายยังไงกินสองมื้อเนี่ยเหมาะที่สุดนะครับกินแบบพระเนี่ยกินผักทำไมถึงกินผักก่อนผลไม้บอกหลายครั้งอันดับสุดท้ายต้องกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุดคุณถึงจะอายุยืนครับแต่จะให้ยืนกว่านั้นคุณก็กินแปะกล้วยประคองไว้อย่างน้อยๆเช้า2เย็น2ก็ยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้เราไม่ได้ขายอะไรแล้วครับเราเอาความรู้มาให้ฟรีๆครับถ้าคุณไม่ทำตามปิดวิทยุซะไปฟังเรื่องหุ้นเรื่องหวยฟังเรื่องโกหกที่เขาบอกว่ายานี้เป็นยาปลุกเสกหายทุกโรคก็ไปฟังมันเถอะครับก็ไปเชื่อเขาเถอะครับอย่างเนี้ยไปนวดไปกดจุดโอ้โหยิ่งกดมันยิ่งทับอ่ะคนที่เขาหวังดีเขาพูดก็เพราะแต่คุณไม่เชื่อคุณไปเชื่อในอนาคตว่าเขารับรองว่าหายแน่ๆผมจะบอกว่าคุณตายแน่ๆครับตายโดยไม่รู้สึกตัวว่าตายอ่ะตายทั้งเป็นด้วยมันยังไม่ตายง่ายๆหรอกครับคุณนอนติดเตียงเนี่ยก็ไม่รู้ทำไง
1: สวัสดีค่ะอาจ
0: ารย์ฟังรายการที่ชอบไหมครับเนี่ย
1: ชอบค่ะอาจารย
0: ์ชอบอะไรครับ
1: ก็คืออาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารแล้วก็การปฏิบัติตัวต่างๆอะค่ะเช่นการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: คือจะถามให้สามีอะค่ะอาจารย
0: ์สามีอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ73ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูง170 น้ำหนักประมาณ71ค่ะ
0: โอ้โหคุณได้ดาราเป็นสามีรู้เปล่า
1: โอ้แต่ก่อนก็อ้วนนะคะ
0: เ
1: พิ่งมาลดน้ำหนักอะค่ะ
0: ลดเพราะใครฮะ
1: อะไรนะคะ
0: ลดเพราะใครบอกให้ลดครับ
1: พอดีเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะค่ะเขาก็เลยลดน้ำหนักเองอะค่ะ
0: เออดีครับดีเขาเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับตอนนี้เคยมีปัญหาเรื่องโรคอะไรครับ
1: คือเขาเคยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะฉายแสงได้รับการฉายแสงเรียบร้อยแล้วที่โทรมาสอบถามอาจารย์คือสนใจในผลิตภัณฑ์ของแปะโอไว้ค่ะเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเขาจะพอรับประทานได้หรือเปล่า
0: เขาต้องกินเลยครับเพราะมะเร็งมันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีราดิคอลนะครับมันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับมะเร็งเนี่ยแล้วก็ควรจะกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับเพื่อให้หลอดเลือดท่อเลือดของคุณทั้งระบบเนี่ยมันหมุนเวียนดีขึ้นความเป็นชายชาตรีก็จะกลับคืนมาดีขึ้นเพราะว่าเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคือท่อเลือดทั้งหมดเนี่ยมันถูกเลือดไปซัพพลายทุกจุดในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มันเข้ายากที่สุดคือต้องผ่านมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี้เขาหายแล้วครับเขาผ่าตัดแล้วก็เช็คดูทุกอย่างเขาหายแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็อยู่ในช่วงที่คุณหมอเขาก็ follow up อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็3เดือน6เดือนปีนึง3ปี5ป
1: ี3เดือนบางทีก็4เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละครับก็ไม่มาอีกแล้วครับถึงมาก็ไม่กลัวครับเพราะคุณมีแปะกล้วยเป็นแอนตี้ออกซิเดนต
1: ์แต่คราวนี้อาจารย์เดี๋ยวรบกวนอาจารย์นิดนึงพอดีเขามาตรวจเจอว่าหลอดเลือด
0: ใช่
1: ไหมแดงที่ตรงหน้าอกตรงที่ออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกายนะคะมันโป่งพองอะค่ะอาจารย
0: ์โป่งพองกี่เส้นครับ
1: 1เส้นค่ะอาจารย
0: ์เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่หรือเส้นเลือด
1: น่าจะเส้นใหญ่เส้นใหญ่อะค่ะเอโอต้าค่ะเห็นคุณหมอเขาเข
0: ียนแล้วก็ให้ยาอะไรมากินฮะวาฟารินหรือเอสไพรินหรือ
1: ไม่มีวาฟารินค่ะตอนนี้ก็คือเขาได้รับยาก็คือเกี่ยวกับลดไขมันนะคะ
0: อ๋อยังไม่ให้ยาใช่ไหมครับ
1: ยังครับเพราะว่าอยู่ในช่วงดูอาการไปก่อน
0: แล้วก็
1: บอกว่ามันยังไม่ใหญ่มากอะไรค่ะ
0: แล้วมีเครื่องคอยช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจไหมครับ
1: ไม่มีค่ะอาจารย์
0: โอ้ยังละอ่อนอยู่นะครับเขารักษ
1: าเพราะว่าเขาความดันปกติอะค่ะ
0: โอ้ครับกินแปะกล้วยตามจริงกินได้เลยครับมัน
1: กินได้เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ากินได้ไหมและที่สำคัญตอนนี้คือเขากินยาเกี่ยวกับลดไขมัน
0: อ๋อไม่เกี่ยวกัน
1: แล้วก็กินยาเกี่ยวกับต้านฮอร์โมนเกี่ยวกับต่อมลูกหมากค่ะ
0: อืมก็ดีแล้วครับก็
1: แล้วก็มีวิตามินเสริมก็คือฟิชออยล์แล้วก็พวกวิตามิน D3 กับ K2 อย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะก็เลยอยากจะถามว่าถ้าจะเอาแปะกล้วยไปด้วยนี่จะมีปัญหาไหม
0: มีปัญหาแน่เลยทำให้อาการที่เขามีทั้งหมดนะครับเขาดีขึ้นนะครับเพราะมันซ่อมผิดถูกจุดโดยตรงคือท่อเลือดหลอดเลือดน้ำเลือดครับเชิญอาจารย์มาชำนาญต่อนะครับเชิญเลยครับ
2: ก็อายุเริ่มเยอะขึ้นนะแต่โชคดีที่มีเมียคอยดูแลดีเมียโทรมาหาอาจารย์เนี่ยก็แสดงว่าเมียรักแลกกลุ่มใหญ่นะครับอาจารย์อิจฉาไหม
0: โอ้อิจฉาเลยนะอิจฉามากๆที่แสนดีของฉันโอ้โหธนูสัตว์ก็ร้อง
2: ในกรณีคนไข้รายนี้นะครับหมอคิดว่าเอาเรื่องแรกที่จะพูดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากเราได้รับการผ่าตัดไปแล้วแต่การผ่าตัดเนี่ยก็จะเอาออกได้เฉพาะมะเร็งที่คุณหมอเขามองเห็นด้วยตาเปล่ายังไงยังไงมันก็ไม่หมดครับเพราะเซลล์บางตัวของมะเร็งเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่คนไข้ฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอเขาต้องเจาะค่าของ PSA นะครับถ้าให้ค่าของ PSA เนี่ยมันขึ้นก็แสดงว่าเซลล์ที่ยังค้างๆอยู่เนี่ยมันเริ่มมีการอักเสบเพราะเขาใช้แสงการฉายแสงก็ต้องฉายเป็นครั้งเป็นคราวแต่บางครั้งในการฉายแสงเนี่ยมันไม่พอครับเพราะเรารู้ว่าไอ้เซลล์มะเร็งที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนนั้นก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งสร้างจากรังไข่สร้างจากลูกอัณฑะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่แบบเนี้ย เขาคุณหมอเขาก็เลยให้ทานยาต้านฮอร์โมนนั่นก็หมายความว่ามันก็ทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยมันลดลงร่างนะครับแล้วเซลล์มะเร็งมันก็จะดีขึ้นค่าเอสเอก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาคนไข้รายนี้ก็ต้องฉายแสงเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ต้องอาจจะต้องฉีดฮอร์โมนนะครับทุก3เดือนนะครับสัก3ถึง5ปีแล้วก็follow-upหมายถึงว่านัดมาตรวจเช็คเป็นระยะนะครับเพื่อที่จะดูค่าของ PSA เพราะค่าของ PSA มันเป็นตัวที่บอกว่าต่อมลูกหมากที่เหลืออยู่เนี่ยมันยังมีการอักเสบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้อายุขนาดนี้

0: ผลพวงจากการที่ไขมันสูงเนี่ยมันก็จะทำให้ไขมันเนี่ยมันไปเกาะที่เส้นเลือดนะครับแล้วคนไข้ก็ต้องทานยาละลายริ่มเลือดและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นเลือดที่หัวใจที่ออกจากหัวใจที่เขาเรียกเอออต้าเนี่ยนะครับมันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรพอไม่แข็งแรงที่ที่ควรมันก็ต้องโป่งพองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้รายนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอและหัวใจนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าทั้งๆที่ทานยาละลายริ่มเลือดอยู่นะครับหมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไอ้ค่าพื้นฐานที่มันเป็นอยู่ก็คือไขมันมันสูงคุณต้องคุมให้ได้นะครับคุณต้องคุมไขมันให้ได้ถ้าไขมันสูงเนี่ยแล้วทานยาเนี่ยค่าผลเลือดมันลดแต่โรคมันไม่ได้หายแล้วผลพวงจากการที่มีไขมันสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นไปเกาะที่เส้นไขมันพวกนี้ไปเกาะที่เส้นเลือดของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำก็ตามนะครับแล้วในเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้รายนี้ก็มีไขมันไปเกาะที่หลอดเลือดเอโอต้านะครับซึ่งจะทำให้เอโอต้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักษาตรงนี้ก็ต้องมันไปตรวจไปเช็คนะครับที่กับโรคหมอโรคหัวใจนะครับส่วนเรื่องต่อมลูกหมากนะครับก็ต้องจอกค่า PSA หมอไม่รู้ว่าค่า PSA ล่าสุดเท่าไหร่นะครับถ้าค่า PSA ขึ้นนะครับก็เราก็ต้องอาจจะต้องฉายแสงเพิ่มแล้วการฉีดยาต้านฮอร์โมนอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่ายาต้านฮอร์โมนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะฉีดทุก3เดือนก่อนจะฉีดแล้วก็ต้องจอกค่าของ PSA และยาต้านฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายของเราลดลงนะครับเซลล์มะเร็งมันก็ไม่มีเทสโทสเตอโรนไปกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ป่อแล้วมันก็ทำให้ค่าพิเศษลดลงเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอต่อมน้ำหมากก็ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเหมือนอย่างที่หมอและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้พูดได้บอกไว้ว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกันทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อยเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนไข้รายนี้สภาพจิตใจดีมากเขามีเมียดูแลดีเหมือนอย่างอาจารย์ไม่มีติดเลยนะครับมีคนดูแลดีแข็งแรงทั้งกายและใจเพราะฉะนั้นนอกจากแข็งแรงทั้งกายแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงแล้วต้องออกกำลังกายต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องพยายามทานอาหารที่ไม่มีสารอนุมูลอิสระนะครับเพราะว่าการทานสารอนุมูลอิสระเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายของเราและการที่ทานโปรตีนเยอะๆก็ไม่สมควรนะครับการใช้สมุนไพรตัวเนี้ยทานได้อยู่แล้วมันสามารถที่จะออกฤทธิ์ควบคู่กับยาละลายริ่มเลือดนะครับแต่สมุนไพรตัวเนี้ยทานตัวเดียวไม่พอครับมันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคมันต้องผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันนะครับแล้วคนไข้รายเนี่ยหมอคิดว่าก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากหมอคิดว่าถ้าฉีดฮอร์โมนแล้วก็ใช้แสงเป็นครั้งเป็นครามันก็น่าจะจบนะครับเพราะถ้าค่า PSA มันน้อยกว่า 0.2 เนี่ยคุณหมอเข้าพอใจแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องฉีดไปเรื่อยๆอายุ80ก็ต้องฉีดอายุ85ก็ต้องฉีดฮอร์โมนนะครับเพราะว่าไม่งั้นไอ้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ออกมาจากที่ทุกคนท่านเนี่ยมันไปกระตุ้นเซลล์ของมุกหมากได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าอายุเยอะแล้วนี่ก็ต้องเป็นโรคเป็นของธรรมดาน่าจะที่สำคัญที่สุดคนใกล้เลยเนี่ยมีคู่ชีวิตที่ดูแลอย่างดีที่สุดนะครับ
1: เนี่ยรายอันดับหนึ่งไม่ใช่มะเร็งอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนก็ไม่ใช่อีกอันดับหนึ่งคือไม่รู้จักตัวเองตัวเองเป็นอะไรต้องรู้จักที่แท้จริงให้ถึงกึ่นนะครับแล้วก็ฮิปโปครีตสบอกว่าอาหารเป็นยาที่พิเศษที่สุดแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่นะครับก็เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันและแก้ไขมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลืมให้เขาออกกำลังกายพอสมควรนะครับเรื่องอาหารทอดห้ามเด็ดขาดขอดูค่า LDL อีกตัวนึงนะครับว่ามันอย่าให้เกิน70ก็แล้วกันนะครับ
2: LDL รู้สึกตอนนี้เขาจะ70นะคะ
1: เห็นไหมล่ะดีแล้วแต่มันลดเฉพาะตัวเลขนะครับแต่จริงๆมันคราบการอักเสบก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้น
2: แล้วก็ PSA ล่าสุดนี่ 0.018 ค่ะ
1: เยี่ยมมากโอ๊ยทำไมเก่งนี่สงสัยจบจากโรงเรียนแพทย์ที่ไหนเนี่ย
2: จดไว้นะคะเผื่ออาจารย์ถาม
1: เห็นไหมคืออย่างนี้นะ

0: การแก้ไขด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้นนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่คนทั้งหลายแหละไอ้โรคที่บอกว่าไม่หายนี่เรากลายเป็นแกะขาวทำกลางแกะดำหรือแกะดำทำกลางแปะขาวก็ไม่รู้แต่เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับคุณต้องเชื่อในพระพุทธองค์ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของโรคนะครับคุณต้องแก้ไขด้วยน้องๆได้รับความรู้น้องๆฮิปโปคราติสเขารักษาโดยทางวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อในหลักการเสกเป่ากดทับใช้หินทับอะไรพวกนี้ต้องเชื่อถือในหลักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นบิดาแห่งการแพทย์ไทยฮิปโปคราติสเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องเชื่อถือขบวนการออโตฟาจีโดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับโดยการกลืนเซลล์ที่มันเสื่อมรีไซเคิลใหม่ให้เกิดพลังงาน ATP มากมายเหลือเกินเราก็ใช้หลัก3หลักเกณฑ์อย่างนี้แหละครับในการแก้ไขว่าโรคต่างๆมันหายได้คุณต้องรู้จักต้นเหตุของโรคแต่ยาก็จำเป็นคุณน้ำตาล 3-400 คุณมัวแต่ดูต้นเหตุไปเหตุคุณก็เน่าเสียก่อนแล้วต้องฉีดอินซูลินก่อนแล้วนะครับคุณต้องเข้าใจเรื่องไลฟ์สไตล์ต้องรู้จักเหตุคือต้องรู้จักตัวเองเหมือนคุณรู้จักตัวเองไม่พอนะคุณยังรู้จักว่าสามีของตัวเองเป็นอะไรคุณยังแก้ไขได้ขนาดนั้นที่แสนดีของสามีคนอื่นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์เป็
0: นแปดกวยชาวสี่ยันสี่นะครับสวัสดีครับเอาละครับท่านต้องใช้อาหารเป็นยาฉันต้องรู้จักพระพุทธองค์รู้จักเหตุแห่งโรคต้องรู้จักแปะกล้วยมีอายุเกิน300ล้านปีต้องกินกันเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดเลือดท่อเลือดมีปัญหาน้ำเลือดมีปัญหาอย่างน้อยๆชาว2เย็น2ยังดีแล้วมันตรวจผลแลบและผลหลักให้ดีนะครับสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องที่เขียว02-5100-560 02-5100-560-569 10เครื่อง10หมายเลข062-5100-560-69ครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์บิด2-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านที่ฟังที่ 91.5 เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีข่าวครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งหรือขยับไปฟังวปท792มีต่อเนื่องถึง 6:00 นนะคะท่านที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพเดี๋ยวช่วงเวลา 6:00 นถึงเที่ยงท่านปรึกษาท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงได้ที่เบอร์0813346666ถ้าต้องการแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญได้เลยนะคะมีบริการจะส่งให้ไปซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงชะลอความเสื่อมให้หน้าตาผ่องใสเลือดลมดีเสริมได้แปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปได้ที่0625100560-569ค่ะให้ฟังออดโฟเอสคอยนวลที่สื่อลำใหญ่คอยทางที่นางรองเสียงสิริพรน้ำไพพงค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะคุณฟังยังอยู่กับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขณะนี้นะคะทางวปท AM 792ในเช้าวันใหม่รับความสดใสสดชื่นนะคะจากแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะซึ่งเราแนะนำกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าคนเราเนี่ยอายุขัยที่ยืนยาวเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่หลายคน อยากจะมีร่างกายแข็งแรงอยากอยู่ได้นานๆเพื่อเราจะได้ อยู่ดูโลกใบนี้นะคะกับภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยเฉพาะวันเวลาที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยนะคะเราจึงต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายการตรวจเช็คประจำปีนะคะเพื่อที่จะหาค่าเบาหวานความดันการตรวจค่ามะเร็งตับเราก็จะได้รักษากันได้ทันท่วงทีหรือไปเช็คพวกตาหูจมูกปากพวกเนี้ยนะคะมันมีผลที่กระทบกับคุณภาพชีวิตของเราเพราะเราอายุมากเนี่ยเราก็จะมองว่าเราแก่แล้วเราจะเริ่มรู้ว่ามองไม่ค่อยชัดแล้วเนาะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนวัยหนุ่มสาวการได้ยินน้อยลงบางคนก็ปล่อยไปตามธรรมชาติด้วยการปรงแต่มันใช้ชีวิตทรมานนะถ้าเกิดโรคมันเลื้อรังแล้วมันอักเสบขึ้นมาเนี่ยนะคะเราสามารถแก้ไขได้เราอย่าปล่อยไว้นานด้วยการไปตรวจควรจะตรวจเรื่องของสายตาเรื่องของต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมบางคนมีเรื่องของเบาหวานความดันเนี่ยสายตามันก็จะผิดปกติขึ้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยเรื่องของใบหูนี่ต้องไปเช็คถ้าเราเริ่มได้ยินไม่ชัดบางคนมีเสียงวิ่งวิ่งวิ่งมีเสียงอะไรที่มันอยู่ในหูเนี่ยแล้วก็จะเปิดทีวีเสียงดังมากแล้วบางคนก็พูดตะโกนอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องไปเริ่มไปตรวจเราก็จะมาบ่นว่าเราแก่แล้วมันก็เป็นธรรมชาติไม่ได้ก็ต้องตรวจมันดูแลได้เรื่องแบบนี้นะคะถ้าเราลดได้ยินในการได้ยินเนี่ยไม่ดีหรือว่าสื่อสารการสื่อสารลดลงการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยเนี่ยมันก็จะลำบากขึ้นนะคะเรื่องของช่องปากเนี่ยถ้าใครที่มีปัญหาฟันโยกฟันผุเหงือกอักเสบเคี้ยวอาหารไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้กินอาหารพวกที่มีโปรตีนเนี่ยมันลดลงร่างกายมันจะเสื่อมเร็วนะคะเราก็ต้องเลือกกินอาหารที่โปรตีนประเภทที่มันนิ่ม อย่างคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยเรื่องของตาหูจมูกปากเรื่องของฟันเนี่ยเป็นการดูแลในเรื่องของการได้ยินการมองเห็นการเคี้ยวอาหารเราจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะถ้าเรานอนพอสมองดีอารมณ์แจ่มใสดูแลในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ย อายุ60ขึ้นไปเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะมีโรคภูมิแพ้เรื่องของงูสวัดเรื่องของเลิมอะไรพวกเนี้ยนะคะบางครั้งถ้าใครมีกลุ่มเสี่ยงเป็นพันธุกรรมเนี่ยเขาก็ต้องไปฉีดวัคซีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการนอนให้ได้ 6-8 ชั่วโมงหรือใครที่ขาดอากาศนอนสะดุ้งนอนกรนหนักๆเนี่ยง่วงตอนกลางวันตื่นมาไม่สดชื่นเนี่ยนะคะมันจะทำให้การควบคุมเรื่องของความดันเบาหวานได้ยากภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือว่าเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะคะเราก็จะต้องจัดการในเรื่องของการดูแลสุขภาพเสียแต่วันนี้นะคะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคนเราถ้าเราเกิดภาวะความเครียดมากๆเนี่ยมันก็เป็นบ่อเกิดของโรคนะคะใครที่ยังกินน้ำตาลเยอะกินข้าวแป้งน้ำตาลที่สะสมจนภาวะโรคอ้วนวันนี้ต้องดูแลในการลดไขมันลดน้ำหนักเพื่อให้ค่าเบาหวานความดันมันลดลงเนี่ยนะคะถ้าเราปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนทำ IF กินอาหารเป็นมื้อไม่กินจุกจิกในระหว่างวันเนี่ยระหว่างมื้อเราดื่มน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชางดน้ำอัดลมเครื่องดื่มของมึนเมาได้เนี่ยนะคะเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณจะสังเกตว่าคนที่งดดื่มเหล้าเนี่ยหน้าตาจะสดใสขึ้นดูมีน้ำมีนวลเลือดฝาสมบูรณ์นะคะมากินแปะกล้วยดีกว่าแปะกล้วยทำให้เลือดลมเราดีนะคะดูแลสุขภาพ อย่าไปพึ่งพายาเสพติดยาบ้ายาขยันกินแล้วมันก็ไม่ดีบางคนเดินเพ้อเจ้อคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นภาระน่ารำคาญแล้วก็เป็นทำให้คนในครอบครัวไม่มีความสุขวันนี้กินแปะกล้วยนะคะเสริมสร้างทำให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมเร็วดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีไวเฮิร์บไปช่วยเผาผลาญไปลดไขมันในร่างกายแล้วก็จะทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันนะคะสั่งซื้อไปที่062 5100 5600-569
ให้ฟังบทเรียนราคาแพงเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะเธอช้ำเพราะคำลวงจากสายสัญญาช้ำรักมหาชัยจากเสียงของคำพีแสงทอง

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังก็ติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงถ้าได้ใครทำงานภาคกลางคืนเนี่ยนะคะเราก็จะอยู่กันมาตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้ามีทุกวันนะคะทางวปท. AM 792มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาให้ความรู้ถ้าช่วงตอบปัญหาสุขภาพเนี่ยท่านฟังต่อเนื่องฟังเป็นประจำเนี่ยนะคะเราได้ซึมซับความรู้เรื่องการกินการพักผ่อนการนอนการออกกำลังกายคนที่จะออกกำลังกายเนี่ยนะคะเราสามารถทำได้สม่ำเสมอสักวันหนึ่งเนี่ย10นาที20นาทีการได้ไปเดินในทุกๆวันเนี่ยร่างกายเราก็จะเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะหรือใครจะเต้นแอโรบิกไปว่ายน้ำปั่นจักรยานสามารถทำได้ในกีฬาที่เราชอบแล้วก็ช่วงเย็นๆก็จะมีที่89.0 เนี่ยก็จะเป็นแม่ข่ายมีลิงก์สัญญาณออกอากาศหลายคลื่นคุณช่วงคุณสุจิราออกกำลังกายเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้การออกกำลังกายแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเขาก็เปิดเพลงท่านก็ออกแบบท่าเต้นอยู่ที่บ้านได้มันเหมือนเรามีกิจวัตรประจำวันกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาหรือว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะเป็นการดูแลสุขภาพทำให้เราอายุยืนแข็งแรงขึ้นคนอายุยืนถึง150ปีน่าจะมีนะในโลกนี้แต่น้อยเนาะแต่130ปีเนี่ยเห็นเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเราสามารถที่จะอยู่เป็น100ปีได้จากนี้ไปเพราะอาหารการกินวิวัฒนาการทางการแพทย์ร่วมกับการที่ตัวเราเองปฏิบัติด้วยเพราะเราเป็นหมอที่ดีที่สุดเลือกอาหารที่มีผักมากขึ้นกินโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะในรายที่เป็นเบาหวานและเดินหลังอาหารสัก10นาที15นาทีจะได้ไม่เกิดการสะสมพวกน้ำตาลในเลือดนะคะถ้ามีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสูงวันนี้เสริมได้ไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกในบรรจุ30แคปซูลราคา260บาทถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีจะเสริมสร้างสุขภาพด้วยการชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญได้เลยเปิดทุกวันค่ะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้สั่งซื้อที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงผ่องศรีวรนุชนะคะฝากดินกุหลาบเวียงพิงจากเสียงของวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญปัณฑิตพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: โอ้ยเราคบกันมาตั้ง5-60ปีนี่นะจากลูกยังไม่เกิดจนลูกแก่แล้วสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: จากไหนครับเนี่ย
2: จากสมุทรปราการค่ะ
0: สมุทรปราการเนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 66ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: ส่วนสูง65ค่ะน้ำหนัก54
0: โอ้ยหุ่นเทพีเลยเนี่ยมีอกมีสะโพกหน้าอกประมาณ34เอว24สะโพก37จริงป่ะ
2: ไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าเอวแค่28ค่ะ
0: โอ้ก็ดีแล้วก็ตามไว้ตามไว้ก็ลดเอวหน่อยนะแต่น้ำหนักก็ดีแล้วนะครับตอนนี้แทบไม่มีโรคประจำตัวใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็มีไขมันความดันแล้วก็ตาฝ้ามัวนะคะ
0: แต่เบาหวานไม่มีใช่ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: ค่าไขมันเรารู้จักหรือเปล่าว่าไขมันคืออะไร
2: ค่ะ
0: คือไขมันต้องรู้จักค่าไขมันรวมนะ
2: ค่ะ
0: ไขมันทั่วร้ายคือ LDL นะไขมันชั่วดีชั่วร้ายก็คือไตรกลีเซอไรด์นะแล้วก็ไขมันที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวคือ HDL นะครับตอนนี้ค่าไขมันเขาให้กินยาอะไรคุณก็ต้องรู้ว่ายากินเนี่ยบางทีต้องปวดน่องปวดขาก็มีนะครับคุณต้องรู้จักตัวยาเพราะว่าตายอันดับหนึ่งไม่ใช่มะเร็งไม่ใช่โรคอ้วนนะครับคือไม่รู้จักตัวเองนะครับเอาตอนนี้ค่า LDL เท่าไหร่ครับ
2: ไม่รู้ค่ะไม่รู้
0: ค่าไตรกลีเซอไรด์ก็ไม่รู้ค่าไขมันรวมก็ไม่รู้ทำไมต้องไม่รู้หรือหมอไม่ได้บอกใช่มั้ยครับ
2: เขาบอกมาแต่ลืมค่ะ
0: คุณต้องมีมือถือช่วยจดนะการไม่รู้เนี่ยคือรายการนี้เราไม่ได้ขายแปะกล้วยเลยนะแต่ทุกคนต้องกินแปะกล้วยเพราะว่ามันช่วยทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีนะครับหลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นน้ำเลือดมันมีความใสอายุเกิน 40-50 ก็ต้องกินแล้วอย่างน้อยๆเท่า 2:2 เนี่ยเพื่อทำให้ไม่ตายง่ายๆเกิดจากสโตรกตอนนี้กินยาไขมันในกลุ่มสเตตินชื่อยาอะไรก็คงไม่รู้ใช่ไหมครับ
2: ไม่รู้มันเป็นภาษาอังกฤษค่ะไม่รู้เลย
0: ภาษาแต่ถึงรู้ก็ไม่รู้ คืออย่างนี้นะคุณต้องเก่งนะครับคุณต้องรู้ว่าถ้ากินยาไขมันอย่างดีก็ลดแค่ตัวเลขอะการลดจริงๆคือคุณต้องงดของทอดงดของหวานและออกกำลังกายนั่นก็คือการลดตัวเลขที่แท้จริงนะครับแต่ยาก็จำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนที่เคยเกิดอกหักครั้งแรกคือเกิดเส้นเลือดสมองตีบหรือบอลลูนบายพาสมาก่อนนะครับคุณต้องค่า LDL ต้องต่ำมากๆเลยยิ่งต่ำกว่า70ยิ่งดีแล้วคุณต้องไม่อ้วนด้วยนะครับคุณต้องออกกำลังกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักว่าตัวเองการแก้ไขดีที่สุดคือการแก้ไขพฤติกรรมนะครับส่วนยาช่วงแรกจำเป็นอย่างมากๆแต่พอมันหมดสภาวะเกินความจำเป็นคุณต้องแข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อนะครับทีนี้กินยาในลดไขมันชื่อยาอะไรคงไม่รู้นะครับกินกี่เม็ดครับกี่มิลลิกรัมครับ
2: กินเม็ดหนึ่งค่ะ
0: เม็ดหนึ่งนะฮะยาในกลุ่มสเตตินก็มีหลายยี่ห้อนะครับหลายอย่างคุณก็ต้องดูนะครับว่ายาที่ให้มาเนี่ยถ้ามีมือถือต้องเปิดใน Google นะครับก็คุณก็พิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ครับว่าชื่อยาอะไรมันจะบอกปั๊บยานี้มีคุณสมบัติยังไงลดยังไงคุณต้องรู้จักตัวเองเดี๋ยวนี้เขามี AI แล้วนะครับว่าค่าไขมันตัวนี้คุณก็ป้อนเข้าไปสิครับเขาจะบอกทุกอย่างเลยนะครับนะคุณต้องรู้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายการอย่างนี้มันแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าคนไม่ทำตามนะครับ
2: ไม่เป็นเลยค่ะเรื่องโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: คุณต้องให้หลานเขาทำให้
2: รับแล้วก็โทรออกแค่นั้นค่ะ
0: คุณต้องให้หลานทำให้ต้องให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทำให้ก็ได้ครับพวกส่งแก็บส่งอะไรพวกอะไรแป๊บเดียวไม่เกิน2นาทีก็เสร็จแล้วนะครับพอคุณเป็นครั้งเดียวครั้งต่อไปคุณก็จะเป็นหมดนะครับนะทีนี้
1: ะ
0: อายุขนาดนี้หุ่นขนาดนี้หุ่นดีแล้วก็ความดันแล้วครับตัวบนตัวล่างเท่าไหร่หรือไม่รู้อีก
2: 111ค่ะความดัน
0: แล้ววัดที่บ้านหรือวัดที่โรงพยาบาลครับ
2: วัดที่อนามัยค
0: ่
2: ะ
0: อนามัยแล้ววัดที่อนามัยความดันเท่าไหร่ครับ
2: 111ค่ะ
0: 111แล้วยังกินยาอยู่หรือเปล่าครับ
2: กินอยู่ค่ะ
0: อืมคุณต้องวัดความดันที่บ้านด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามีอยู่โรคหนึ่งนะครับเอ๊ะทำไมความดันปกติทำไมกินยาความดันไขมันก็มีส่วนที่ต้องกินยาความดันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ที่เคยตรวจไหมครับ
2: ค่าน้ำตาลก็ปกติค่ะ
0: ฟาติบัตจูก้าเท่าไหร่เกินร้อยไหมครับ
2: ไม่เกินค่ะ
0: ไม่เกินนะแสดงว่าคุณไม่กินของหวานเลยนะครับกินของทอดบางครั้ง
2: จ้ะกินบางกินบันเปลงบางเวลาบางครั้งบางคราวไม่ได้กิน
0: คนอย่างนี้แล้วคุณออกกำลังกายประจำใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ออกกำลังกายยังไงครับ
2: ออกทุกวันค่ะออกในห้องน้ำ
0: เช่นเราลองดูสิในห้องน้ำ เหมือนผมเลยแต่ผมดับไฟด้วยผมเขินอ่ะ ออกยังไงฮะออกในห้องน้ำเนี่ยเพื่อจะได้สอนไปเยอะ
2: โยกใส่ตัวค่ะ
0: เนอ
2: โยกตัว
0: เลย
2: ค่ะ
0: เราออกนานไหม
2: ก็ประมาณ30นาทีแหละค่ะ
0: โอ้เหงื่อออกเลยสิ
2: ก็ไม่ออกค่ะเหงื่อไม่ออกนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: บางครั้งที่ออก
0: เราเหนื่อยไหม
2: ไม่เหนื่อยค่ะปกติ
0: ออกทุกวันหรือเปล่า
2: ทุกวันค่ะ
0: นี่แหละเป็นยาที่พิเศษที่สุดรู้หรือเปล่า
2: ออกมาเป็นปีแล้วเนี่ย
0: เราใครสอนนะฮะ
2: ดูในโทรทัศน์ค่ะ
0: คุณเก่งมากเลยเก่งมากๆเลยนะครับคุณดีมากทีนี้จะถามตอนนี้มีอาการยังไงครับจะถามว่าจำนานอยู่ครับ
2: ก็เป็นไอเนี่ยเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะภูมิแพ
0: ้โอ้ชื่อบอกอยู่แล้วต้องเป็นผู้ชนะสิบทิศมันเกิดไม่มียารักษานะครับไปหาหมอโรงพยาบาลเขาให้ยากินก็หายชั่วคราวใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: คุณต้องเข้าใจว่าระบบภูมิเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
2: ระบบภูมิตอนนี้ด้วยเป็นไอเนี่ยกดไหลย้อนนะคะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ว่ากันกดไหลย้อนก็ให้ยาเหมือนกันนะครับให้ยามันไม่หายหรอกคุณถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่หายนะครับเดี๋ยวก่อนจะบอกวิธีการทำให้หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์ของน้องเราเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วการกินแปะกล้วยเพื่อสร้างระบบภูมิเช้า4เย็น4ท่านฟังไว้นะครับว่าภูมิแพ้นี่ไม่มียารักษาบางสิ่งบางอย่างก็บอกว่าเกิดจากพันธุกรรมบางทีก็เกิดจากพันธุกินบางทีก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แต่อย่าไปถามว่าหายหรือเปล่าการกินแปะกล้วยเพื่อสร้างระบบภูมิแต่ไม่ใช่เป็นงี้ทุกคนเช้า4เย็น4แล้วภายใน4เดือนนะครับมันน่าจะดีขึ้นจนแทบไม่มีอาการคือทำให้เม็ดเลือดขาวในแข็งแรงแล้วทำไมบาดเสียมันมาจากลิมโฟบลาสต์กันเป็นตัวอ่อนลิมโฟบลาสต์มันจากไขกระดูกที่เรียกว่าบนแมโลมันให้อาหารตั้งแต่มันอยู่ในท้องอ่ะเป็นบนแมโลเนี่ยมันผลิตออกมาเป็นเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เนี่ยนะครับแล้วก็มันทำให้โตมันมีการสร้างระบบภูมิขึ้นมาก็ลองกินดูเช้า4เย็น4แล้ว4ทิศโทรมารายงานนะครับว่ากินแปะกล้วยมันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยการให้ยาพวกสเตียรอยด์หรือให้ยาพวกคอร์เฟนไดรามีนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยหรอกครับมันแก้ขัดทั่วข่าวท่านเองนะครับไม่มียารักษาครับเพราะนั้นเนี่ยก็ลองกินดูนะครับทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญว่าคุณแพ้ยังไงครับเช่นอาการภูมิแพ
2: ้มันน้ำมูกมันไหลค่ะแล้วน้ำมูกมันไหลแล้วมันแบบยังไงมันร้อนลำคอค่ะ
0: แล้วก็มันไหลมากี่ปีแล้วครับ
2: นานแล้วค่ะ
0: 10ปีได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: คุณต้องเป็นไปอีก50ปีถ้าคุณไม่ตายจากก่อนนะมันไม่หายแล้วเพราะต้นเหตุจะให้หลบหลีกเลี่ยงไปที่โรงพยาบาลคุณอย่าไปถูกละออกเกสรคุณอย่าไปถูกอากาศเย็นนะคุณอย่าเฮ้ยคุณจะไปหายใจนะมันห้ามไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้
0: มันก็ต้องอยู่บ้านเราจะไปย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้หายเลย

0: แล้วก็แล้วกรดไหลย้อนมีอาการยังไงครับ
1: มันร้อนตรงหน้าอกนะคะ
0: แล้วก็แสบ
1: ไ
0: หม
1: ไม
0: ่แล้วการขับถ่ายปกติไหมครับ
1: ไม่ปกติค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับ
1: ไม่ค่อยถ่ายแต่ท้องผูก
0: ท้องผูกประจำใช่ไหมฮะ
1: จ้
0: ะแล้วไปหาหมอก็ยังไม่หายใช่ไหมครับ
1: ไม่หายค่ะ
0: เพราะต้นเหตุรู้หรือเปล่าว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรชอบกินของย่อยยากชอบกินเนื้อเยอะๆชอบกินข้าวเหนียวชอบกินเร็วๆหรือเปล่าครับ
1: ไม่ค่ะตั้งแต่เป็นมาก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกนี้เลยค่ะ
0: อืมดีก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ
1: จ
0: ้ะก็ลองจะถามอาจารย์หมอชำนาญ2เรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องกรดไหลย้อนเรื่องภูมิแพ้จะไปรับ
1: ค่ะ
0: เชิญอาจารย์หมอชำนาญครับรายละเอียดผมบอกหมดแล้วครับเชิญเลยครับ
2: โรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ประชาชนเป็นกันเยอะอาจารย์ก็เป็นนะภูมิแพ้เนี่ย
0: แพ้ประจำต้องหลบ
2: แต่อาจารย์อ่ะแพ้สาวนะแต่คนไข้เนี่ยเขาแพ้ฝุ่นซึ่งบางทีเนี่ยเราเลี่ยงยากนะครับเพราะฝุ่นหรืออากาศเสียเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราแล้วมันก็มากระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการอักเสบและทำให้มีอาการถ้าเป็นภูมิแพ้ในโพรงจมูกก็เป็นหวัดเรื้อรังถ้าเป็นภูมิแพ้ในหลอดลมก็เป็นหอบหืดหรือถ้าเป็นภูมิแพ้ที่ผิวหนังมันก็ทำให้คนไข้คันนะครับ
1: มันภูมิแพ้ตรงจมูกอะโพรงจมูก
2: เพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นพอเป็นปั๊บเนี่ยคุณก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาก็ให้ยามาทานนะครับมันก็ดีขึ้นแต่พอไม่ทานมันก็เป็นอีกนั่นก็หมายความว่ายาที่ทานที่โรงพยาบาลให้มาเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางมันเป็นการรักษาการอักเสบแต่สิ่งกระตุ้นมันอยู่รอบตัวเราตลอดนะครับบางทีก็มีเชื้อโรคบางทีก็มีฝุ่นละอองบางทีมันก็เลี่ยงยากอากาศเสียโดยเฉพาะยิ่งในเมืองหลวงเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้นี่เยอะมากในสังคมสุขภาพนะครับแล้วก็รักษายากด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ภูมิแพ้ดีขึ้นได้เนี่ยคุณจะต้องรักษาตัวดูแลตัวเองนะครับในเรื่องของระบบภูมิในร่างกายเพราะระบบภูมิในร่างกายเนี่ยมันจะดีมากแข็งแรงมากตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยระบบภูมิมันก็ลดลงมันก็ทำให้มีโอกาสที่จะมีการถูกกระทบมีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะใช้สมุนไพรซึ่งเป็นสารทางเลือกเนี่ยและสามารถบริโภคควบคู่กับยาแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ระบบภูมิในร่างกายของเราดีขึ้นแล้วเมื่อระบบภูมิในร่างกายของเราดีขึ้นแล้วเนี่ยพอไปเจอสิ่งที่แพ้มันก็ไม่แพ้อีกต่อไปแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถลดยาภูมิแพ้ยารักษาแผนปัจจุบันได้นะครับคนไข้รายนี้ก็เป็นโรคที่รักษายากทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ก็ดีหรือกรดไหลย้อนก็ดีกรดไหลย้อนนี่มันก็เป็นเพราะว่ามันมีการหลั่งของสารเคมีซึ่งเป็นกรดนะครับในกระเพาะนะครับมันมีผลจากการย่อยอาหารที่มันไม่สมดุลไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นพอทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดจุกเสียดแน่นท้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รักษายากเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลก็คือรักษาการอักเสบนะครับแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการบริโภคด้วยเช่นต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายๆอาหารอ่อนๆก่อนนะครับทานอาหารอย่าเยอะแต่ทานบ่อยๆได้นะครับอาหารข้างคืนอาหารปิ้งย่างอาหารที่ผ่านกระบวนการซับซ้อนงดให้หมดเลยและที่สำคัญคือลดจัดก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาแผนปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เซลล์ในเยื่อบุกระเพาะมันทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สร้างน้ำย่อยออกมาได้สมดุลคุณก็จะดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโรคภูมิโรคไอกดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรคที่รักษายากรักษายากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับจิตใจด้วยถ้าเรามีความเครียดมันก็ปวดท้องบ่อยถ้าเรานอนไม่หลับมันก็ปวดท้องบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นอายุขนาดนี้บางทีมันก็มีความเครียดคิดวนไปวนมานะครับคิดนู่นคิดนี่นะครับแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับ

0: น้ำย่อยหรือกระเพาะอาหารนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้สูงอายุขนาดนี้66-67ปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าอายุเริ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่ถ้านอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะกระทบกับการใช้ชีวิตในเวลากลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่สดชื่นนะครับหรือว่าปวดท้องกระเพาะปวดไหล่ย้อนมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์ต่างๆได้พูดได้บอกไว้ก็คือปรับพฤติกรร
1: ม
0: ในการใช้ชีวิตนะครับว่าในเรื่องของการพักผ่อนต้องนอนให้พอในเรื่องของการบริโภคก็ต้องทานให้ดีนะครับอย่าทานอาหารรสจัดทานอาหารไม่เป็นเวลาอย่าทานเยอะและที่สำคัญที่สุดต้องไม่เครียดถามว่าทำไมมันถึงเครียดก็เพราะวัยนี้มันเป็นวัยทองวัยที่มีการขาดของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งปกติแล้วฮอร์โมนตัวนี้มันสร้างจากมดลูกและรังไข่ของเราแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับอายุมากขึ้นเนี่ยมดลูกและรังไข่มันต่อแล้วไม่มีการสร้างต่อไปมันก็ทำให้เกิดการขาดของฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วมันก็มีผลกระทบทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเนี่ยผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นคนไข้วัยเนี่ยพูดติดหูไม่ได้นะอาจารย์เคยเจอไหมพูดติดหูไม่ได้นะ
1: ใช่แล้ว
0: เออพูดติดหูไม่ได้มันหงุดหงิดมันงุนง่านมันอารมณ์ไม่ดีเห็นไหมครับว่าผลพวงจากการที่ขาดฮอร์โมนเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายของเราทั้งกายและใจนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องมาชุ่มชื่นวาจานะปวดท้องเพราะอาจารย์ดีๆนะเขาจะได้อารมณ์ดีเขาจะยิ้มแล้วเขาพูดหวานๆนะบอกว่าพี่ไปแป๊บเดียวไปหาชำนาญแป๊บเดี๋ยวเขากลับแล้วนะอะไรแบบนี้มันมีส่วนช่วยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้หลายนี่ก็คิดว่าก็คงจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนขาดด้วยแล้วก็มีผลจากการที่มีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกตินะครับย่างพอมันก็ทำให้เครียดง่ายวิตกกังวลง่ายพอเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายมันก็ทำให้ปวดท้องอีกแล้วมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติสำหรับคนสูงอายุเพราะนั้นคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องทำใจว่าเอ๊ะพฤติกรรมในการบริโภคให้เป็นเวลาทานอาหารให้เป็นเวลาเนี่ยไม่เห็นจะต้องมาอะไรกันนักหนาเลยสมัยก่อนกินเวลาไหนก็ได้ใช่ครับสมัยก่อนกินเวลาไหนก็ได้เพราะร่างกายเราแข็งแรงแต่ในปัจจุบันแล้วอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องยึดกติกานะครับทำให้มันถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเพราะโรคพวกนี้มันไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตเลยแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตเราเช่นนอนไม่หลับบางละเช่นภูมิแพ้บางละนะครับหรือแม้กระทั่งปวดท้องบางละจะอยู่ใกล้ใครเขาก็ไปฮัทเช่ใส่ไอนะครับหรือมีน้ำมูกเนี่ยก็นะครับมันก็เป็นที่รำคาญของเขานะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการใช้การรักษาแผนปัจจุบันก็ดีหรือการใช้สมุนไพรก็ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพราะถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยระบบภูมิมันก็จะดีแล้วพอระบบภูมิมันดีปั๊บเนี่ยเมื่อไปเจอสิ่งแพ้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองโอกาสที่จะเป็นมันจะน้อยลงครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็เดี๋ยวพบกับคุณหมอได้เลยนะคะ 6:00 น.ท่านขยับไป 89.0 91.5 กองทัพไทย101และทางระบบ AM ไหลคลื่นนะคะหมุนเจอหมดนะคะทั้งหน้าปัดแหละแล้วก็จะมีทาง www.kcsradio.online และทั้งช่องทาง YouTube ออกอากาศสดนะคะเห็นภาพฟังเสียงได้ชัดเจนท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะฟังนางรองทูลทองใจรอยไถแปลจากเสียงก้านแก้วสุพรรณแล้วพบกันนะคะทางวปท AM 792จากแจ๋วแหววดำเนินรายการท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

มีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจาก

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์ดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E O N E 1และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและ call centerเราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0813538734 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตามีคำถามมานะคะมาจากคุณสุภมาศจากจังหวัดสมุทรสาครคุณสุภมาศจากจังหวัดสมุทรสาครสอบถามอะไรเข้ามาเกี่ยวกับว่า อยากให้คุณหมอช่วยพูดเกี่ยวกับอาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมด้วยค่ะดิฉันเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเรื้อรังค่ะก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีคุณหมอบอกมี2แบบแต่ว่าของคุณสุภมาศก็คือเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเรื้อรังปัจจุบันนี้อายุ59ปีนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่มียาในการรักษาทำได้ก็คือให้ชะลอความเสื่อมก็ได้ยาแล้วก็คุณหมอบอกว่ามีอีกอาการหนึ่งที่เริ่มเป็นเพราะว่าความดันลูกตาเริ่มสูงขึ้นมานะคะกำลังจะเป็นต้อหินแต่ยังไม่เป็นคุณหมอก็ให้ยาหยอดตาลดความดันลูกตามาแล้วก็มีอาการเห็นแสงฟ้าแลบด้วยค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าอีก1เดือนนะคะ
นัดมาอีก1เดือนจะให้ยิงเลเซอร์แล้วก็ให้ยิงเลเซอร์ถ้ายิงเลเซอร์แสดงว่าเป็นจอประสาทตาหลุดลอกชนิดที่เป็นรูใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นชนิดเป็นรูส่วนมากคุณหมอจะยิงเลเซอร์แต่ถ้าในกรณีที่จอประสาทตาหลุดลอกนะคะแต่ไม่ได้ฉีกขาดเป็นรูเนี่ยส่วนมากคุณหมอจะฉีดแก๊สแล้วก็ให้เรานอนคว่ำในกรณีที่นอนคว่ำได้นะคะถ้านอนคว่ำไม่ได้ต้องใช้วิธีการรักษาแบบอื่นทีนี้สรุปเนี่ยแสดงว่าทางคุณสุภมาศเป็นโรคจอตาจอประสาทตาเสื่อมนะคะชนิดแห้งแล้วก็เกิดเรื้อรังซึ่งอาจจะเป็นมานานกว่าประมาณ 1-2 ปีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือเป็นต้อหินหมอไนก็เลยถามไปว่าความดันลูกตาเท่าไหร่เพราะว่าคุณหมอบอกว่าเพิ่งจะเริ่มเป็นความดันลูกตาอยู่ที่22กับ23.5 ก็ถือว่าเป็นไม่เยอะและอาการจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูนะคะซึ่งในกรณีที่จอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เป็นสายตาสั้นมากๆเนี่ยวันนี้เคยสังเกตคนที่แบบสายตาสั้นมากๆค่ะจะมีโอกาสที่จะเกิดอาการแบบจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูได้วันนี้ก็แล้วก็คนที่แบบว่าเป็นต้อหินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเป็นจอเป็นวุ้นในตาเสื่อมในกรณีที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมส่วนมากมักจะเป็นจอประสาทตาหลุดลอกชนิดที่ลอกจากส่วนนอกสุดส่วนปลายเข้ามาสู่ศูนย์กลางนะคะอันนั้นก็จะเป็นการรักษาอีกแบบหนึ่งทีนี้กลับมาที่ในเรื่องของวิธีการในการสังเกตอาการคือคุณสุภมาศก็เลยถามมานะคะบอกว่ามันทำไมถึงเป็นเพราะว่าเพื่อนๆน่ะส่วนมากก็เป็นต้อกระจกกันแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเป็นจอประสาทตาเสื่อมวันนี้ก็เลยถามบอกว่าอาชีพที่คุณสุภมาศทำคืออาชีพอะไรนะคะก็คือเป็นอาชีพดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เป็นเทรดเดอร์นะคะก็คือเทรดหุ้นเทรดเงินอะไรพวกเนี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันเนี่ยไม่ได้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์มือถือสมาร์ทโฟนเท่ากับเราเนี่ยนะคะก็ไม่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นต้อกระจกไปแล้วแต่ว่าตัวของคุณสุภมาศเนี่ยทางคุณหมอบอกว่ายังไม่ได้มีอาการของต้อกระจกนะคะสรุปนะคะคุณสุภมาศเป็นทั้งหมด3อาการด้วยกันคือจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งหรือชนิดเรื้อรังนะคะซึ่งต้นตอสาเหตุนะหมอได้บอกได้เลยต้นตอสาเหตุของการที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเกิดจากการใช้มือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันทั้งคืนที่เกินกว่าวันละ 7.2 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยคนเนี่ยจะเสี่ยงเป็นโรคนี้เพราะว่าในคอมพิวเตอร์มันจะมีแสงสีน้ำเงินจากจอมือถือสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ข้อที่2นะที่จะเป็นจอประสาทตาเสื่อมได้ก็คือก็เลยถามไปว่าสายตาสั้นมากๆการที่สายตาสั้นมากๆจะมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตานะคะก็โอกาสที่จะเป็นนะคะแล้วก็ปัจจัยข้อที่3โรคประจำตัวเนี่ยคุณสุภมาศมีถือว่าเป็นผู้ที่มีน้ำหนักเกินนะต้องใช้คำว่าน้ำหนักเกินแต่ว่าแล้วก็มีคอเลสเตอรอลสูงกับความดันเนื่องจากว่าลักษณะงานเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างเครียดนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะก็คือเป็นความดันแล้วก็เป็นคอเลสเตอรอลสูงก็คือยาประจำที่ทานก็เป็นยาลดความดันกับยาที่ลดคอเลสเตอรอลถามว่าทั้ง2โรคนี้มีส่วนที่ทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมไหมต้องบอกว่าก็มีส่วนนะคะแต่2โรค
ความดันกับคอเลสเตอรอลสูงมีส่วนทำให้เกิดจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูมากกว่านะคะก็คือจริงๆเนี่ยไปตามวัยแหละนะคะแล้วก็เน้นหนักเลยจอประสาทตาเสื่อมเคสของคุณสุภาพเกิดจากการที่อาชีพลักษณะอาชีพการงานที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์มือถือทั้งวันทั้งคืนวันนี้ก็เลยถามไปว่าวันนึงเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ประมาณกี่ชั่วโมงก็บอกว่าน่าจะประมาณ14ชั่วโมงก็คืองานอยู่ที่หน้าจอโดยเฉพาะเพราะเทรดหุ้นเทรดเงินแล้วมันมีผลต่อในเรื่องของผลประโยชน์ค่ะมันต้องจ้องหน้าจอตลอดนะคะดูกราฟบ้างดูในแง่ของการเทรดบ้างเพราะฉะนั้นถ้าจะให้หมอไหนบอกนะคะว่าจะทำยังไงถึงจะชะลอความเสื่อมไม่ให้เป็นจอตาเสื่อมก็คือจริงๆถ้าเป็นไปได้ความหมายคืออาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนลักษณะงานยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ในบริษัทเดียวกันเนี่ยอยู่ในบริษัทเดียวกันอาจจะไปอยู่ในส่วนอื่นเช่นส่วนงานบริหารนะคะหรือส่วนอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องจ้องหน้าจอบ่อยๆหรือเยอะๆแต่ถ้าหากว่าจำเป็นต้องจ้องหน้าจอ1คุณต้องใช้แว่นที่กันที่ตัดแสงสีน้ำเงินได้2ก็คือใช้มันจะเป็นฟิล์มนะคะที่วางบนหน้าจอคอมเพื่อตัดแสงสีน้ำเงินคือตัดทุกทาง3พยายามครึ่งชั่วโมงแล้วก็พักสายตาวิธีการพักสายตาก็ทำโยคะตาแล้วก็นวดตาทำโยคะตานี่หมอในไม่บอกแล้วเพราะว่าพูดทุกวันเลยนะคะก็คือกระพริบตาหลับตากระพริบตาถี่ๆจ้องไปที่สุดลูกหูลูกตาที่ต้นไม้สีเขียวๆนะคะประมาณแบบ20ฟุตอะไรที่เขาพูดกันนะคะ20ฟุตคือเอาจ้องไปให้ไกลที่สุดเจอต้นไม้แล้วก็หลังจากนั้นกระพริบตาถี่ๆแล้วก็หลับตาประมาณนั้นถ้าไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรคุณสุภาพเข้าไปดูในช่อง YouTube ชื่อช่องสุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะ EP ที่2เทคนิคการทำโยคะตาและวิธีที่4ให้ทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 อันนี้หมอในจะพูดเฉพาะจอประสาทตาเสื่อมก่อนนะทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 แล้วผลิตภัณฑ์ตัว E1 ช่วยตรงไหนนะคุณหมอเนี่ยหลายๆท่านก็จะบอกว่ามันช่วยไม่ได้แต่ชะลอไม่ให้เป็นเพิ่มขึ้นนะคะแต่หมอในกำลังจะบอกว่ามันจะสามารถฟื้นฟูได้ประมาณ 20-30ถ้าคนไหนโชคดีเพิ่งจะเป็นอาจจะได้ถึง 40% แต่ถ้าถามว่ากลับมาเหมือนกับตอนสมัยที่เราแบบเป็นวัยรุ่นตอนที่เราตาใสๆแจ๋วๆไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าหมอไม่แน่ใจนะคะว่าของคุณเป็นมานานหรือยังหรือเป็นหนักขนาดไหนแต่ถ้าว่าเพิ่งเริ่มเป็นเนี่ยจะฟื้นตัวได้ดีมากๆคือบางครั้งอ่ะบางคนเนี่ยเกือบใกล้กับตอนที่สายตาปกติเลยนะคะวิธีการสังเกตเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมอย่างแรกก็คือมีอาการลองสังเกตกันดูนะคะก็คืออาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะก็คือเราจะสังเกตได้ว่าตาอาการตาเนี่ยจะพร่ามัวนะคะแล้วก็ตรงกลางลูกตาเนี่ยไอ้ตรงกลางนะคะคือลักษณะของจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยจะมีอาการตาพร่ามัวแบบบางส่วนนึกออกไหมคะไม่ได้เป็นทั้งหมดถ้าเป็นทั้งหมดเนี่ยทั้งภาพเนี่ยคือโรคต้อกระจกนะโรคต้อกระจกคืออาการตาพร่าตามัวแบบมัวทั้งภาพแต่ถ้าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยการมองเห็นตรงเฉพาะบริเวณส่วนตรงกลางภาพมันจะลดลงมันจะมัวและมันก็จะมืดนะทั้งมัวและมืดตรงกลางแต่รอบนอกเนี่ยเรายังมองเห็นภาพชัดอยู่แล้วก็ภาพเนี่ยที่เรามองเห็นคุณภาพของภาพมันแย่มากคือจะเห็นภาพแบบบิดๆเบี้ยวๆเห็นเส้นตรงก็จะกลายไปเป็นเส้นโค้งบ้างหรือว่าขาดวิ่นวิ่นนะคะแล้วก็อ่านหนังสือตัวหนังสืออาจจะเห็นแบบบรรทัดเว้นบรรทัดขาดวิ่นวิ่นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เห็นเป็นลูกคลื่นเลยนะสี
ที่มองก็จะเพี้ยนไปโดยเฉพาะสีแดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่สีมันจะซีดนะคะแล้วก็การมองภาพจะมืดลงโดยเฉพาะตรงกลางบางคนเนี่ยตรงกลางภาพเนี่ยมืดเลยเป็นหลุมดำเลยแต่รอบนอกยังเห็นภาพชัดอยู่ฮะแล้วก็ตาสู้แสงไม่ได้ทุกโรคการเจ็บป่วยในตาเนี่ยจะมีอาการตาสู้แสงไม่ได้อยู่แล้วบางครั้งก็ใช้เป็นตัวเช็คไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะวิธีสังเกตอีกแบบนึงนะคะคือมองที่เสาไฟหน้าบ้านเราถ้าเราเห็นว่าเสาไฟยังตรงอยู่นะก็โอเคแต่ถ้าหากว่าเห็นเสาไฟเราโค้งบิดบิดเบี้ยวๆเป็นปฏิมากรรมแบบอาจจะแบบเหมือนหอเอ็นเมืองพิซซ่าหรืออะไรเงี้ยก็คือเส้นตรงเป็นเส้นโค้งคือเสาไฟเราบิดบิดเปี้ยวๆนะคะอันนี้ก็คือ เสียงที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมและทุกๆออเดอร์การสั่งซื้อนะคะสำหรับแฟนๆรายการไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัว E1 หรืออาจจะทานตัวสั่งตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทหรือจะเป็นชาละลายไขมันในเลือดหรือจะเป็นชุดค่าน้ำตาลพิฆาตประวัติไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามทุกๆออเดอร์มอนไนจะแถมตารางทดสอบจอประสาทตาเสื่อมให้กับทุกๆออเดอร์เลยค่ะตรงนี้นะคะมอนไนจะแจกซึ่งมีวิธีการในการตรวจเช็คด้วยนะคะถ้าหากว่าเราเห็นแล้วเราตรวจแล้วแล้วบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมสามารถตรวจได้นะคะเผยแพร่แจกจ่ายได้นะคะทุกออเดอร์เนี่ยหมอไหนจะแจกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในเคสเนี่ยมันจะมีผลที่ทำให้ค่าสายตามันเปลี่ยนไปได้ด้วยนะคนที่ป่วยเป็นโรคซะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีค่าสายตาที่เปลี่ยนแล้วก็การมองภาพเนี่ยนะคะมันจะมืดกว่าปกติสำหรับจอประสาทตาเสื่อมแต่ทีนี้เนี่ยในเคสของคุณสุภมาศเป็นทั้งหมด3โรคนะนี่คืออาการจอประสาทตาเสื่อมแล้วฟื้นฟูอย่างไรเมื่อทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยช่วยได้ตรงไหนข้อแรกผลิตภัณฑ์ตัว E1 นะคะพูดถึงกลไกการเกิดโรคก่อนจะได้บอกว่าแล้ว E1 เนี่ยเข้าไปช่วยอย่างไรสาเหตุการเกิดของจอประสาทตาเสื่อมก็คือจะมีตัวกระตุ้นอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแล้วนะคะสาเหตุการเกิดประมาณ 70% ของจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งก็เกิดจากแสงสีน้ำเงินที่ในจอมือถือในคอมพิวเตอร์นะคะในสมาร์ทโฟนต่างๆรังสี UV จากดวงอาทิตย์ที่เราออกแดดแล้วเราไม่ได้สวมแว่นกันแดดที่กัน UV เพราะฉะนั้นจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตาทีนี้ไอ้เจ้าแสงสีน้ำเงินเนี่ยนะคะมันจะเข้าไปทำลายตรงบริเวณจอประสาทตาตรงโดยเฉพาะจุดรับภาพชัดที่จอตานะคะเพราะว่าช่วงคลื่นของแสงสีน้ำเงินเนี่ยมันมีความถี่ค่อนข้างสั้นแล้วมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นพอเวลาที่มันโฟกัสเข้าไปนะฮะแสงเนี่ยพอมันเข้าไปมันจะโฟกัสปุ๊บไปอยู่ที่จุดรับภาพชัดที่จอตาตรงนั้นเนี่ยเป็นพวกเซลล์แมคคูลารูเทียถ้ามีความปริมาณเข้มข้นสูงๆนะคุณใช้สายตาเป็นเวลานานๆก็ความเข้มข้นสูงๆปุ๊บมันก็จะไปทำให้เซลล์แมคคูลารูเทียเนี่ยมันเสื่อมพอมันเสื่อมแล้วก็ค่อยๆฝ่อแล้วก็ตายไปพอเวลาเซลล์แมคคูลามันเสื่อมมันจะทำให้โฟกัสปรับภาพไม่ได้พอโฟกัสภาพไม่ได้คุณก็จะเห็นเป็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นสีเพี้ยนเห็นมืดคือถ้าในกรณีที่เซลล์มันเกิดการตายไปเนี่ยมันจะเกิดการมืดนะฮะตรงกลางภาพมันจะมืดไปเลยคือเซลล์จะถูกทำลายไปบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือกลไกสาเหตุการเกิดโรคก็เป็นเพราะว่ามาจากตัวแสงสีน้ำเงินกับรังสี UV ดังนั้นแล้วเมื่อเราทานตัว E1 เนี่ย E1 เข้าไปช่วยตรงไหนข้อแรกตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะมันจะมีสารสกัดจากสูตรตำรับเนี่ยที่ช่วยซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงฟื้นฟูทุกๆอวัยวะในเซลล์ในลูกตาของเราโดยเฉพาะตรงบริเวณจอประสาทตานะคะก็คือจะมีตัวสารสกัดจากดอกดาวเรืองเราใช้สายพันธุ์สแกนดิเนเวียตัวเนี้ยมันมีรูทีนซีเซนทีนเซนโทฟิลที่เข้มข้นมากๆเข้าไปทำหน้าที่กลไกที่1ดูดซับ
จ้าแสงสีน้ำเงินจากจอมือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์จากรังสี UV จากดวงอาทิตย์ให้ดูดซับไปได้ประมาณสัก 40-60% คือเกินครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันดูดซับเสร็จปุ๊บนะร่างกายก็ขับออกกำจัดทิ้งดังนั้นมันจะมีเหลือแสงสีน้ำเงินเหลืออยู่น้อยมากนะคะก็จะไม่ไปทำลายตรงจอประสาทตากลไกข้อที่2นะคะตัวของรูทีนซีเซนทีนที่อยู่ใน E1 จะเข้าไปเป็นองค์ประกอบตอนเวลาที่เราสร้างเซลล์ macula lutea เซลล์ใหม่คือเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยเขาจะมีอายุไขพอเวลาหมดอายุไขร่างกายกำจัดเซลล์เก่าทิ้งแล้วสร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าถูกไหมทีนี้ไอ้เจ้าเซลล์ใหม่ตอนที่กำลังสร้างถ้าตอนนั้นเราทานตัว E1 อยู่เขาก็จะให้ลูทีนซีเซนทีนไปเป็นองค์ประกอบตอนเวลาที่กำลังสร้างเซลล์ macula เซลล์ใหม่ซึ่งไอ้เจ้าเซลล์ macula lutea ที่มีลูทีนที่เข้มข้นมากๆจะมีคุณสมบัติในการโฟกัสปัดภาพแล้วคมชัดขึ้นแล้วหมอนั้นจะบอกเลยตัวเจ้าลูทีนซีเซนทีนที่มันอยู่ในเซลล์แมคคิวลาลูเทียเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นตัวที่ซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ทำหน้าที่นะในการปกป้องดูดซับแสงสีน้ำเงินที่เข้ามาที่เซลล์แมคคิวลาดังนั้นเซลล์เมคคิวลาจะไม่โดนทำลายเพราะว่าไอ้เจ้าลูทีนเนี่ยมันดูดไปหมดเลยมันดูดซับไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเซลล์เมคคิวลาก็เลยไม่ถูกทำลายแล้วก็จะทำงานเป็นเซลล์ปกติแล้วก็ทำงานมีคุณภาพนะอันนี้คือกลไกการทำงานของ E1 แล้วก็ยังมีสารอาหารตัวอื่นๆที่เข้าไปบำรุงตรงบริเวณเส้นประสาทตาตรงบริเวณของจอประสาทตาไปบำรุงเส้นเลือดตรงด้านหลังผนังคอลอยด์ให้พาสารอาหารพาออกซิเจนนะโดยเฉพาะสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นที่บำรุงสุขภาพในตาของเราอวัยวะในตาของเรามันก็จะทำให้คือข้อดี E1 เนี่ยนอกจากจะเข้าไปซ่อมแซมบำรุงตรงบริเวณจุดรับภาพชัดที่จอตาที่มันเป็นต้นเหตุทำให้เป็นจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันยังเข้าไปช่วยซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงเซลล์และอวัยวะข้างเคียงที่มาช่วยเสริมทำให้การทำงานของเจ้าเซลล์ macula lutea นะคะทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจึงช่วยทำให้เสริมทำให้การมองเห็นภาพดีขึ้นสว่างขึ้นโดยเฉพาะใน E1 เนี่ยเขาจะมีตัวสารอาหารนะคะตัวสารสกัดจากตัวไบโอฟลาวโนยด์แทนนินบิวเบอรี่เอ็กซ์แท็กนะคะพวกเนี้ยมีคุณสมบัติในการที่ไปรีไซเคิลไปทำให้เซลล์รับแสงมีความไวต่อแสงดีขึ้นแปลว่าอะไรแสงน้อยๆก็ทำให้เรามองเห็นภาพชัดได้เพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าเป็นอาการเหมือนกับเป็นตาบอดตอนกลางคืนหรือคนที่เป็นต้อกระจกแล้วแบบว่าอยู่ในที่แสงน้อยๆแล้วมองอะไรไม่เห็นเนี่ยใครเคยเป็นแบบนี้บ้างมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันมืดจังเลยอ่ะนะคะทุกอย่างมืดไปหมดแต่ถ้าเราทานตัว E1 เนี่ยนะคะเขาก็จะทำให้เซลล์รับแสงอ่ะมันไวต่อแสงน้อยๆได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการมองเห็นภาพจะชัดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เซลล์รับสีมีความไวต่อสีดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เรามองเห็นภาพเนี่ยสีมันชัดแล้วก็สว่างนะคะนี่ก็คือการทำงานของ E1 สำหรับดูแลจอประสาทตาเสื่อมอาการมองเห็นภาพบิดๆเปี้ยวๆเห็นภาพซ้อนเห็นภาพมืดๆก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมองเห็นภาพชัดขึ้นซ้อนน้อยลงเบี้ยวน้อยลงสีก็ชัดขึ้นนะคะนี่คือการดูแลจอประสาทตาเสื่อมทีนี้อาการต้อหินเนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่เราเป็นจอประสาทตาเสื่อมนะคะก็จะทำให้เป็นต้อหินได้แต่เพิ่งจะเริ่มเป็นเพราะว่าความดันลูกตาอยู่ที่22ข้างซ้าย 23.5 ข้างขวาจำกันได้ไหมคะว่าความดันปกติของคนเรานะคะในลูกตาของเราเนี่ย8ถึง20มิลลิเมตรประหลอดถ้า21มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปจะถือว่าเป็นต้อหินดังนั้นเนี่ย
อาการต้อหินง่ายมากเลยค่ะคุณหมอให้ยาหยอดตามาก็หยอดตามที่คุณหมอบอกนะคะเป็นยาลดความดันลูกตาแต่ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ก็จะช่วยลดความดันลูกตาด้วยนะคะใน E1 จะมีตัวสารสกัดจากตัวทอรีนกับตัวโกโคควินินที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดความดันลูกตาอยู่แล้วแล้วก็สารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์หลายๆตัวนะคะเข้าไปป้องกันไม่ให้เกิดเนื้อเยื่อในตาเกิดการอักเสบเพราะการอักเสบจะทำให้รูระบายของช่องระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตามันตีบแคบลงแล้วยิ่งทำให้ความดันมันเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวที่ไปเคลียร์แล้วก็ทำให้ป้องกันไม่ให้รูระบายมันตีบแคบก็ไปยิ่งไปช่วยลดความดันลูกตาได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของจากสถิตินะทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ภายใน 1-2 เดือนนะคะสามารถลดความดันลูกตาได้นะคะ2เดี๋ยวนี้ตอนนี้2ถึง6มิลลิเมตรประหลอดนะคะบางคนเนี่ยแค่เดือนเดียวลง6มิลลิเมตรประหลอดบางคนก็2เดือน6มิลลิเมตรประหลอดและภายใน8เดือนขึ้นไปสามารถลดความดันลูกตาได้ไม่ต่ำกว่า10มิลลิเมตรประหลอดนะคะแต่ถ้าเป็นต้อหินเฉียบพันเนี่ยจะลดได้ไวมากคือบางคนเนี่ยทานตัวอีวันไปเดือนนึงอ่ะบางคนลดความดันลูกตาได้ประมาณ 3-40 มิลลิเมตรประหลอดแล้วแต่คือมันขึ้นอยู่กับว่าความดันมันสูงแค่ไหนนะคะหรือความดันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ที่แน่ๆคือเมื่อทานตัวอีวันแล้วควบคู่กับการรักษาของจักษุแพทย์ลดลงได้ไวมากไวกว่าการที่ไม่ทาน E1 นะคะแล้วก็เคสจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูเนี่ยคุณหมอนัดเดือนหน้าให้ไปยิงเลเซอร์นะคะ เวลาเรายิงเลเซอร์เนี่ยตรงบริเวณที่มันฉีกขาดเป็นรูเพื่อที่จะกันไม่ให้ฉีกขาดเพิ่มขึ้นแล้วก็การยิงเลเซอร์ไปทำให้มันเป็นแผลเป็นนะคะนะแล้วทำให้ไปล็อกไม่ให้จอประสาทตามันลอกเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ถามว่าตัว E1 มีส่วนช่วยได้ไหมช่วยได้นะคะแล้วก็คุณทานไปเนี่ยพอเวลาที่ไปยิงเลเซอร์ก็จะลดโอกาสการเกิดพังผืด นะคะคือมันไปล็อกได้แต่ว่ามันจะทำให้พังผืดไม่ต้องหนาตัวนะแล้วก็ลดผลข้างเคียงนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาเราใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะคนที่เป็นพังผืดที่จอตาก็สามารถทานได้นะคะสายตาเอียงช่วยได้ไหมตัดแว่นค่ะสายตาเอียงนะคะสายตายาวสายตาสั้นช่วยได้ไหมคือมีคนเคยเล่าให้หมอไหนฟังอะค่ะว่าพอทานตัว E1 ไปเรื่อยๆคือเป็นโรคต้อกระจกทานแล้วก็เป็นโรคต้อกระจกเป็นจอประสาทตาหลุดรอกเป็นวุ้นในตาเสื่อมแล้วทานตัว E1 ไปเรื่อยๆผลปรากฏว่าอาการตาพร่าตามัวจากต้อกระจกอะมันมองแล้วชัดขึ้นนะคะประมาณสักตั้งแต่เดือนแรกก็รู้สึกว่ามันมัวน้อยลงนะคะการมองเห็นภาพมันดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ 100% ก็แบบผ่านไปประมาณสัก4เดือนนะจุดดำรอยเต็มลูกตาเนี่ยประมาณ3เดือนก็ไม่เห็นหมดแล้วส่วนจอประสาทตาหลุดรอกเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ก็ไม่เห็นแสงฟ้าแลบแล้วนะคะแล้วก็ทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะคะผลปรากฏว่าพอไปตรวจวัดนะคะสายตาสั้นดีขึ้นแล้วก็สายตายาวลดลงตัวเลขน้อยลงนะคะก็ปกติเขาจะใช้แว่นมัลตินะคะมัลติเลนดังนั้นเนี่ยถ้าถามหมอไหนก็คือแต่ละท่านเนี่ยเท่าที่หมอไหนฟังมาพอทานไป6เดือน1ปีขึ้นไปแล้วลองไปตรวจวัดความดันลูกตาผลปรากฏว่าสายตายาวเนี่ยลดลง
ประมาณบางคนเนี่ยค่าเฉลี่ยประมาณ100-150แต่ถ้านานๆไปบางคนเนี่ย200อย่างเช่นเคยแบบ350ลดลงมาเหลือ200อย่างเงี้ยหมอไหนเคยแฟนๆรายการเนี่ยก็คนไข้ก็โทรมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะคะก็ต้องทดสอบด้วยตัวเองค่ะเบอร์โทรค่ะ0863550761 0863550761 0813538734 0813538734พักฟังเพลงว่าเพราะสักครู่ค่ะ

0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 มีคุณอรศรีชื่อคุณอรศรีนะคะจากชลบุรีสอบถามหมอไนเข้ามาบอกว่าคุณหมอคะมีข่าวที่ตอนนี้กำลังดังมากเลยที่ไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอวินิจฉัยนะคะว่าเป็นอาการเกี่ยวกับข้ออักเสบนะคะข้อมือดึงรั้งแล้วเกิดการอักเสบ

คือบอกภรรยาเนี่ยเป็นแพนิคนะคะแล้วก็ในส่วนของคนไข้เนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรนะคะทานยาแล้วก็เดี๋ยวหายก็คือได้แต่ยาที่รักษาเกี่ยวกับอาการปวดข้อปวดอาการปวดข้อมือข้อนิ้วมือดึงรั้งนะคะเนื่องจากอุ้มลูกเนี่ยแล้วก็พอกลับไปใช่ไหมคะคือตรวจตอน9โมงใช่ไหมที่หมอไหนฟังข่าวคร่าวๆนะคะคุณอรศรีสอบถามบอกว่าอยากขอความให้คุณหมอช่วยแนะนำนะคะว่าวิธีการในการสังเกตหรือตรวจอาการแพนิคนะคะอาการปวดข้อที่ข้อมือนิ้วมือนะคะแล้วก็อาการโรคหัวใจกับกดไหลย้อน4โรคเนี้ยขอวิธีการที่ตรวจเช็คแบบแตกต่างกันได้หรือไม่นะคะได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคือขออนุญาตพูดแยกโรคเกี่ยวกับปวดข้อนิ้วมือนะคะข้อมือใช่ไหมปวดข้อมือรู้สึกว่าได้รับการวินิจฉัยก็คือเกิดจากการที่มีปัญหาอุ้มลูกแล้วก็มีอาการปวดข้อซึ่งตอนแรกๆเนี่ยบอกว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกคนไข้ไปด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มนะคะเหงื่อแตกเหงื่อออกพักๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเท่าที่ดูในเทปเนี่ยเหมือนกับมีการแตะที่หน้าอกด้วยนะคะเหมือนกับทางสามีใช่ไหมคะไม่แน่ใจชื่อคุณอะไรเดี๋ยวนะคะก็คือมีอาการที่แบบว่าแตะที่หน้าอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอแยกก่อนจริงๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องกระดูกเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะคะคือไปพบแพทย์ทั้งหมด3ท่านใช่ไหมคะแต่ที่มีอาการแล้วสุดท้ายเกิดปัญหาขึ้นก็คือท่านที่3ทีนี้เนี่ยในท่านที่2คือแพทย์ทางด้านเกี่ยวกับกระดูกและข้อซึ่งคนไข้เนี่ยมีอาการก่อนหน้านั้นเคยมาพบแพทย์ด้วยอาการเกี่ยวกับเรื่องของข้อเอ็นข้อมืออักเสบเนื่องจากการอุ้มลูกซึ่งอันนั้นเนี่ยแยกไปเลยค่ะไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องของอาการเจ็บแน่นหน้าอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดข้อกับเขาซึ่งได้รับยาไปนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอาการฉุกเฉินที่ทำให้คนไข้ไปโรงพยาบาลคนไข้ไปด้วยอาการแน่นหน้าอกนะคะเหงื่อแตกแล้วก็หายใจไม่อิ่มหายใจไม่ออกนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นโรคที่ใกล้เคียงจริงๆเนี่ยคือ1โรคหัวใจ2กดไหลย้อน3โรคแพนิค3อย่างแล้วจะแยกยังไงระหว่าง3โรคนี้ถูกไหมโรคหัวใจเนี่ยก่อนอื่นเลยจริงๆแล้วจุดสังเกตลักษณะอาการเนี่ยหมอได้ว่าไม่น่าจะลักษณะอาการเจ็บแน่นหน้าอกก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะอย่างแรกในกรณีถ้าเป็นโรคหัวใจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนกับมีของหนักๆมาทับดังปึ้งแล้วก็เยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยนะคะทางซ้ายเล็กน้อยและจะต้องมีอาการร้าวค่ะอันอื่นไม่ร้าวนะมีแต่โรคหัวใจที่มีอาการเจ็บร้าวร้าวไปที่ไหนบ้างมาที่กรามมาที่คอแล้วลงมาที่แขนข้างซ้ายเพราะว่าคนไข้เนี่ยบอกว่ามีอาการเจ็บร้าวใช้คำว่าร้าวมาที่แขนข้างซ้ายจนกระทั่งพยาบาลเนี่ยเข้าใจว่ามีอาการเจ็บมาที่แขนข้างซ้ายตรงที่แบบอ๋อเกิดที่แบบจากการอุ้มลูกก็เลยให้คนไข้เนี่ยไปเจอหมอทางด้านโรคกระดูกและข้อซึ่งจริงๆอาการเจ็บร้าวนั้นเนี่ยคือเป็นการร้าวลงที่มาที่แขนซ้ายนะคะถ้าร้าวแขนขวานี่ไม่ใช่คนละเรื่องนะคะแต่จะต้องร้าวมาที่กรามด้วยนะมาที่กรามมาที่คอถ้ากรามตรงไหเขาเรียกกรามใช่ไหมไหปลาตรงกรามนะคะอันเนี้ยแนวโน้มว่าน่าจะใช่มีอาการอื่นอีกเช่นมีเหงื่อแตกพลักๆเนี่ยก็เกี่ยวนะคะมีอาการ

ใจสั่นหายใจไม่อิ่มก็เกี่ยวแต่ขอเช็คก่อนว่าก่อนเกิดอาการถ้าสมมุติว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโรคหัวใจเพื่อแยกโรคเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะได้บอกว่าจริงๆทางโรงพยาบาลบอกว่ากินข้าวมาแล้วตรวจเลือดไม่ได้อันเนี้ยหมอนายขอเถียงนะเดี๋ยวสามารถตรวจได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือว่ามีวิธีการเช็คอีกอย่างนึงในกรณีที่เราเช็คด้วยตัวเองโดยที่ยังไม่ได้ถึงหมอนะก็คือว่าเราลองออกแรงเพิ่มขึ้นซินะรู้สึกเหนื่อยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าออกแรงปุ๊บแล้วเหนื่อยเพิ่มขึ้นชัวอันเนี้ยชัวนะคะเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วถ้าเราได้นั่งพักสักประมาณ15นาทีรู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยลงนะคะแล้วลองออกแรงปุ๊บเหนื่อยพอพัก15นาทีเหนื่อยน้อยลงอันนี้ค่ะโรคหัวใจแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลนะเดี๋ยวจะบอกว่าต้องตรวจอะไรบ้างไม่ใช่ว่าตรวจไม่ได้ไม่ใช่โดนไล่กลับบ้านมาบอกตรวจเลือดไม่ได้แล้วให้กลับบ้านไปไม่ใช่ไอ้พรุ่งนี้มาใหม่แล้วกับงดข้าวงดน้ำไม่ใช่ค่ะอันนี้ผิดนะคะแล้วก็อาการอีกอย่างนึงก็คือมีอาการเหงื่อแตกซิกๆนะคะแล้วก็หน้ามืดสาเหตุที่หน้ามืดเพราะว่าเลือดอ่ะหัวใจปั๊มเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองเริ่มไม่พอก็เลยมีอาการหน้ามืดนะคะแต่ในกรณีถ้าเป็นกรดไหลย้อนต้องเน้นนิดนึงตัวกระตุ้นเนี่ยโรคหัวใจถ้าออกแรงเจ็บเพิ่มขึ้นถ้าเรานั่งพักเจ็บน้อยลงจะหายนะคะสักประมาณ 10-15 นาทีแล้วหายพอออกแรงปุ๊บเนี่ยเป็นอีกแต่ในกรณีถ้าเป็นกรดไหลย้อนนะต้องสังเกตว่าอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยเกิดช่วงเวลาไหนนะโรคหัวใจเกิดตอนออกแรงและเจ็บเพิ่มขึ้นแต่ถ้ากดไหลย้อนจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแบบปวดแสบปวดร้อนจริงๆหมอนะอยากจะใช้คำว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเจ็บแน่นหน้าอกด้วยแต่บางคนเนี่ยมันมีอาการแน่นไปด้วยเพราะว่ากินข้าวอิ่มเนาะมันก็ดันขึ้นมามีแก๊สแล้วดันขึ้นมามันก็เลยมีอาการเจ็บแน่นแต่แน่นแบบปวดแสบปวดร้อนนะคะและมีอาการขึ้นมาที่คอลักษณะแบบมีอาการขมๆในคอแต่ไม่ร้าวหัวใจเนี่ยร้าวอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรร้าวเลยที่คนไข้บอกว่าร้าวลงไปที่แขนซ้ายเนี่ยค่ะคืออาการโรคหัวใจแล้วนะคะอันเนี้ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนมักจะเป็นหลังอาหารแต่ถ้าอิ่มปวดหิวปวดตอนหิวก็ปวดท้องนะคะแล้วก็ตอนอิ่มแล้วก็ปวดท้องแล้วก็ปวดแสบยอดอกอันนั้นถ้าอิ่มปวดหิวปวดหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดนั่นคือโรคกระเพาะแต่ถ้ากรดไหลย้อนตอนหิวไม่ปวดแต่อาหารลงท้องแล้วปวดเนี่ยคือกรดไหลย้อนนะปวดแสบยอดอกใช้คำว่าปวดแสบร้อนที่ตรงบริเวณยอดอกแต่ถ้ากินเยอะมันก็แน่นบางทีก็อาจจะแน่นหน้าอกได้แต่ไม่เจ็บร้าวอันเนี้ยชัดเลยอาการมักเกิดหลังกินข้าวแค่นั้นเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เรากินอิ่มนอนราบเวลาที่เราก้มตัวเราจะมีอาการเจ็บแสบยอดอกซึ่งถ้าเป็นกรดไหลย้อนจะปวดนานไหมประมาณเป็นชั่วโมงอะชั่วโมงถึง2ชั่วโมงจนกว่ามันจะย่อยหมดอะมันจะเริ่มย่อยแล้วมันน้อยลงอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเป็นกรดไหลย้อนจะมีอาการขมในคอเรอเปี้ยวจุกแน่นท้องจะมีแน่นท้องด้วยแต่ถ้าโรคหัวใจไม่แน่นท้องนะแพนิคไม่แน่นท้องถูกไหมมันลงมาที่ท้องแล้วก็ไม่ร้าวนะคะเป็นหลังอาหารทีนี้วิธีการแยกโรคของแพนิคโรคแพนิคเนี่ยจะบอกว่ามันเกิดแบบไม่นานนะคะจะมีอาการแน่นหน้าอกก็จริงนะอาการหลักนะถ้าแพนิคแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มหัวใจจะเต้นรัวๆถ้าไปวัดชีพจรชีพจรจะเต้นเร็วมากมีอาการเหงื่อแตกเหงื่อแตกเนี่ยนะคะโรคหัวใจเหงื่อแตกแพนิคเหงื่อแตกเหมือนกันนะคะแพนิคอาจจะมีอาการมือชาเท้าชาได้นะเฉพาะแพนิคกรดไหลย้อนเนี่ยไม่มีอาการเหงื่อแตกนะไม่มี
นะคะทีนี้อาการถ้าคนเป็นแพนิคเนี่ยไม่มีตัวกระตุ้นเลยนึกอยากจะเป็นก็เป็นนะคะอาจจะอยู่ในแบบว่านั่งเฉยๆก็เป็นแต่ตัวกระตุ้นก็คือเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลหรืออยู่ในที่แคบๆหรืออยู่ในที่อากาศไม่แออัดมากๆแน่นมากๆอากาศไม่พอหายใจอาจจะเกิดแพนิคได้แต่โดยเฉลี่ยส่วนมากมันจะเป็นประมาณสักแค่ประมาณ10นาทีหรืออย่างช้าที่สุดเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงก็จะหายได้เองนะนี่คือวิธีการในการแยกความแตกต่างของโรคนะคะแต่มันจะมีอย่างนี้ถ้าโรคหัวใจเป็นมากขึ้นอาจจะ เพิ่มดีกรีก็คือเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเกิดการขาดเลือดไปนานๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนเนี่ยตายมีการภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นจะมีอาการเหงื่อแตกแบบซิกแบบเหงื่อไหลย้อยไหลคล้อยคือเหงื่อจะแตกมากกว่าแพนิคมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกแบบสังเกตได้จะมีอาการหน้ามืดแล้วก็จะมีอาการคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยหอบจนพูดไม่เป็นประโยคเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการในการดูจุดสังเกตและถามว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลโอหมอนายแนะนำนิดนึงในกรณีของคนที่ตอนนี้ทุกคนเริ่มตื่นกลัววันนี้แนะนำว่าที่บ้านควรจะมีข้อแรกมีเครื่องวัดความดันค่ะถ้าในกรณีถ้าเราเห็นเป็นรูปกราฟรูปหัวใจขึ้นอ่ะกระพริบกระพริบกระพริบอันนี้ไปตรวจโรงพยาบาลเลยแสดงว่าหัวใจเริ่มผิดปกติอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะคะไปพบแพทย์หัวใจนะคะเอาแพทย์เฉพาะทางนะคะแล้วก็ควรจะมีตัวของถังออกซิเจนไว้ด้วยนะคะตัวถังออกซิเจนแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยถ้าไปโรงพยาบาลใช่ไหมให้ตรวจ EKG นะขอคุณหมอให้ตรวจ EKG เลยแล้วก็การตรวจเลือดเนี่ยเขาใช้สามารถตรวจเขาเรียกว่าเอนไซม์นะคะเอนไซม์ที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจนะคะชื่อโทโปนินเอนไซม์ชื่อโทโปนินเขาจะวัดเอนไซม์ตัวนี้ถ้ามีปริมาณมากก็แสดงว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันถูกทำลายเยอะเนี่ยเป็นตัวชี้ชัดเลยว่าคุณน่ะเป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้ารับการรักษาในรูปแบบของโรคหัวใจแบบเต็มรูปแบบทีนี้วันไหนจะแนะนำอย่างหนึ่งว่าวิธีการในการสังเกตนะคะว่าอาการก่อนที่จะรู้ได้อย่างไรก่อนเกิดโรคหัวใจ1เดือนนะอย่างแรกเหนื่อยง่ายผิดปกติเวลาที่ออกแรงแต่ถ้าหากว่านั่งเฉยๆแล้วยังเหนื่อยเนี่ยไปหาหมอเลยนะ2มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแบบเป็นหายๆนะคะแล้วก็มีปัญหาเรียกว่าเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็มีการวิตกกังวลมีอาการจุกแน่นท้องคลื่นไส้คล้ายๆกับคนเป็นกรดไหลย้อนนี่ก็คือเป็นอาการบ่งบอกเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยนะคะหมอไนก็แนะนำนะคะว่าทานตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนคือแนะนำไม่ไปพบหมอแหละแต่จะต้องมีตัวที่จะช่วยดูแลสุขภาพได้ก็คืออย่างแรกให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะ2ให้คุณทานตัวโคเอนไซม์คิว10 2เม็ดตอนเช้าและ2เม็ดตอนกลางวันแต่ถ้าหากว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแล้วนะคะให้ทานวันละ6แคปซูลค่ะจนกระทั่งอาการเจ็บแน่นหน้าอกไม่เป็นแล้วไข้ลดลงมาเหลือ4แคปซูล2เม็ดตอนเช้า2เม็ดตอนกลางวันนะคะแล้วก็ในกรณีถ้าท่านใดนะคะเป็นความดันโลหิตสูงด้วยเป็นไขมันคอเลสเตอรอลสูงด้วยก็คือให้ทานชุดละลายไขมันในเลือดหมอไหนจัดเป็นเซตเอาไว้แล้วนะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยด์หมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่คุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวกรดฮอร์โมนตาวิวิทนะหรือว่าขาเริ่มนั่งรถเข็นนะคะหรือว่าขาไม่มีแรงเดินนะเดินไป19 29แล้วเมื่อยน่องหรือเป็นตะคริวอย่างเงี้ยก็ให้ทานตัวกรดฮอร์โมนตาวิวิทปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้าหมุนเดินเซนอนไม่หลับตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆให้ทานตัวกรดฮอร์โมนตาวิวิทค่ะ0863550761 0863550761 0813538734
081 353 8734ฟังเพลงค่ะ